0: เมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ขีดเส้นสอบปมสวมสิทธิ์บัตรชมพูเบื้องต้นรายงานผลวันนี้นะครับพร้อมสั่งสอบย้อนหลัง10ปีในทุกเขตแล้วก็เตรียมจ่อหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ทะเบียนป้องกันการทุจริตนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณธิตารีสายสว่างครับ
5: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านผิดปกติของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวสีชมพูว่าขบวนการดังกล่าวอาศัยช่องโหว่ในการสวมสิทธิทะเบียนบ้านของคนต่างด้าวเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการประกอบทำบัตรประจำตัวโดยมิชอบรวมถึงขบวนการในลักษณะลูกทิพย์พ่อทิพย์ซึ่งเริ่มตรวจพบชัดเจนในพื้นที่เขตดินแดงที่มีตัวเลขการย้ายเข้าผิดปกติสูงกว่า 2,000 รายเบื้องต้นกทม.มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีส่วนเกี่ยวข้อง4รายออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและให้ทุกสำนักงานเขตเร่งตรวจสอบกรณีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยกำหนดให้รายงานผลเบื้องต้นภายในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ทั้งนี้ยังได้สั่งให้ตรวจสอบข้อมูลในทุกสำนักงานเขตย้อนหลัง10ปีตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาพร้อมประสานความร่วมมือกับตำรวจในการสืบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่เนื่องจากกทม.มีข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งนี้หากสอบสวนย้อนหลังพบความเชื่อมโยงถึงบุคคลผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุไปแล้วกทม.จะดำเนินความผิดอย่างเต็มที่นอกจากนี้กทม.ได้เตรียมทบทวนมาตรการป้องกันและปิดช่องโหว่แก้ไขปัญหาผูกขาดอำนาจด้วยพร้อมย้ำว่าจะต้องพิจารณาเพิ่มประเด็นทางฝ่ายปกครองและงานทะเบียนราษฎรเข้าไปด้วยเพื่อปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับตัวเลขของกลุ่มต้องสงสัยประมาณ 3,000 รายนั้นชี้แจงว่ายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเลขจำนวนดังกล่าวเนื่องจากตัวเลขนี้อาจกระจายอยู่ตามบ้านหลายหลังโดยกทม.จะใช้เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นจากบ้านที่มีผู้อาศัยตั้งแต่15คนขึ้นไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: แฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษสกัดทีมเบเยเวนิกยักษ์ใหญ่แห่งศึกลูกหนังบุนเดสลีกาเยอรมนียังเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวด้วยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติสมัยที่2ในอาชีพของดาเต้วัย33ปีด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมยิง36ประตูในเกมลีกพร้อมทำสถิติสุดโหดยิงรวม61ประตูจากทุกรายการให้กับทีมเสือใต้ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งจากความสำเร็จครั้งนี้ทำให้เคนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำยุโรปมากกว่า1สมัยมีเพียงลีโอเนลเมสซี่ที่ทำได้6สมัยและคริสติโน่โรนัลโดที่ทำได้อีก4สมัยผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยเบเยกิโนเสมออาราเบส 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกคู่ที่น่าสนใจคารัตอามาตี้ที่เหลือ10คนแพ้อันเดเรส 0-3 ทรัพซอนสปอร์ที่เหลือ10คนแพ้เฟอร์เรนวารอส 0-1 เลสพัดนั่นชนะ FC ทูน 7-0 สเปนาเซเบตนาชนะวิกตอเรียพิลเซน 3-0 และเบนฟิก้าชนะอาฮูส 3-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
7: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านภาพรวมน้ำเริ่มลดลงแล้วเร่งฟื้นฟูพื้นที่ยังต้องระวังดินอุ้มน้ำดินสไลด์และระวังโรคฉี่หนูที่มาหลังน้ำลดด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกร่วมบูรณาการฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมให้กับประชาชนทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมณฑลทหารบกที่39จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39ส่งชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือในพื้นที่สุโขทัยเตรียมพร้อมมวลน้ำเข้าพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่อุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านผนึกกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนสนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติในเร็ววันนี้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนโดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้FBI จับกลุ่มผู้หญิงชาวนิวยอร์กในข้อหาวางแผนระเบิดโจมตีอาคารรัฐสภานิวยอร์กสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
1: ผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าของวันนี้กับบทเพลงที่มอบส่งต่อเป็นกำลังใจนะครับคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังไปถึงพี่น้องประชาชนที่จะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือขณะนี้ตอนนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดน่านเท่านั้นนะครับหลากหลายจังหวัดก็เริ่มเจอกับเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยในพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับระดับน้ำลดลงก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของหน่วยทหารเองก็ลงพื้นที่เคียงข้างพี่น้องประชาชนควบคู่กับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นึงเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนนะครับคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานและองค์นายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมีพรสวรรค์จังหวัดพิจิตรนะครับโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและท่านก็เป็นประธานกรรมการบูรณิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการพระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการครั้งที่179นะครับของบูรณิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569ที่ออกหน่วยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ5ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งโอกาสนี้พระองค์ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน121คนด้วยกันพร้อมกันนี้ได้พระราชทานขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดนะครับที่ต้องได้รับขาเทียมพระราชทาน6คนและพระราชทานอุปกรณ์ประกอบอาชีพตัดผมรวมถึงอาชีพเพาะเห็ดแก่ผู้พิการขาขาด3คนด้วยกันครับ
1: ครับการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้นะครับมูลนิธินะครับได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรวิทยาลัยเทคนิคพิจิตรองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้สนับสนุนมูลนิธินะครับได้จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่15ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารวมทั้งสนองพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้นะครับทุกเชื้อชาติและก็ทุกศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีนะครับมีคุณภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติไม่เป็นภาระต่อตนเองหรือว่าครอบครัวผู้พิการขาขาดนะครับเข้ารับบริการ172คนซึ่งสาเหตุนะครับของการสูญเสียขาก็มาจากอุบัติเหตุจราจรนะครับโรคเบาหวานและเส้นเลือดอุดตันการเหยียบกับระเบิดนะครับหรือว่าความพิการแต่กำเนิดหรือว่าอุบัติเหตุอื่นๆนอกจากจะบริการทำขาเทียมให้กับคนพิการแล้วนะครับมูลนิธิได้ร่วมกับจังหวัดพิจิตรได้จัดอบรมหลักสูตรขาเทียมให้กับแพทย์นักกายภาพบำบัดและก็นักกายอุปกรณ์21คนด้วยครับ
0: ครับก็สำหรับขาเทียมพระราชทานนะครับถือว่าเป็นกายอุปกรณ์ที่สำคัญในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะครับซึ่งประสบกับอุบัติเหตุหรือว่าในส่วนของเหตุใดๆก็ตามแต่ทำให้เกิดการขาขาดจนเป็นเหตุทำให้พิการเนี่ยนะครับก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนพิการในพื้นที่ด้วยเนี่ยนะครับจากนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการเชื่อมต่อการรักษาสู่การฟื้นฟูระบบบริการผู้สูญเสียแขนขาโรงพยาบาลพิจิตรนะครับซึ่งก็มาจากปัญหาผู้ป่วยได้รับการส่งต่อฟื้นฟูที่ไม่เป็นระบบส่งพบแพทย์ล่าช้าก็แก้ไขด้วยการเปิดคลินิกฟื้นฟูผู้สูญเสียแขนขาโดยมีการประเมินโดยทีมสหวิชาชีพนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความที่ได้มาตรฐานมากๆนะฮะแล้วก็นอกจากนี้มีนิทรรศการก้าวใหม่ที่มั่นคงบูรณาการการดูแลผู้ป่วยคนพิการคืนสู่สังคมนะครับก็เป็นของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินนะครับโดยเตรียมความพร้อมทางด้านของตอขาเสริมกำลังกล้ามขากล้ามเนื้อนะครับในการทรงตัวแล้วก็การสำหรับการเดินการทรงต่อขาเทียมแล้วก็การสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้มีการจัดทำโครงการต ่อบ้านเติมสุขเพื่อเป็นการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอตะพานหินซึ่งโครงการนี้นะครับดำเนินมาตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบัน2569นะครับได้มีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปแล้วทั้งหมด77หลังด้วยกันครับ
1: นะครับแล้วก็มีนิทรรศการปั่นน้ำใจเพื่อก้าวใหม่ด้วยขาเทียมนะครับของโรงพยาบาลบางบุญนาคซึ่งได้ดำเนินงานนะครับโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลเปิดบริการเมื่อปี2559และให้บริการทำขาเทียมเคลื่อนที่นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการในการทำขาเทียมชดช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับในการเดินทางรวมทั้งโครงการปันน้ำใจสู่กำลังพลและครอบครัวนะครับที่ทุพพลภาพโดยโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมืองนะครับซึ่งมีกำลังพลและครอบครัวของหน่วยจำนวน20คนนะครับที่ได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพนะครับผ่านโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและโครงการส่งเสริมอาชีพร้านกาแฟโดยความร่วมมือกันนะครับของทีม3ประสานแล้วก็ทีมสาขาวิชาชีพครับ
0: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับคุณสมโพจน์ได้มีการขึ้นภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับพากันไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อเชิญไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงขออภัยนะครับในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยจะนำมาแปรรูปนะครับเพื่อสร้างเป็นพระโกฏจันทร์แล้วก็พระหีบไม้จันทร์ซึ่งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการสำรวจต้นไม้จันทร์หอมที่ยืนต้นตายธรรมชาติแล้วก็มีลำต้นที่ตรงนะครับจำนวนทั้งหมด20ต้นและจะดำเนินการแปรรูปตามขนาดและจำนวนไม้ที่นายช่าง10หมู่ของกรมศิลปากรได้มีการกำหนดก่อนหน้านี้ซึ่งที่ผ่านมานะครับได้มีการนำไม้จันทร์หอมมาใช้ในพระราชพิธีมาตั้งแต่โบราณซึ่งจัดว่าเป็นไม้มงคลชั้นสูงที่มีบทบาทแล้วก็มีความสำคัญต่อประเทศไทยมากๆครับ
1: ครับโดยไม้จันหอมที่ใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพเพลิงพระศพนะครับครั้งนี้ก็ใช้ต้นจันหอมนะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรรวมทั้งในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงด้วยครับ
0: ครับซึ่งพระราชพิธีต่างๆก็ดำเนินไปด้วยความสมพระเกียรติสูงสุดเนี่ยนะครับก็ตามภาพที่ปรากฏในขณะนี้เป็นพิธีการบวงสรวงแล้วก็มีการตัดเป็นไม้จันหอมเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็มีการปลูกทดแทนไปด้วย
0: ถูกต้องครับก็อันนี้นะฮะถือว่าเป็นในส่วนของการดำเนินการเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นเหนือคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.เขามีการติดตามสถานการณ์คุณบุญฤทธิ์คุณฟังครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักเนื่องจากร่องความกดอากาศต่ำก็ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของจังหวัดอื่นๆที่เป็นในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมีการรายงานนะครับคุณฟังว่าปริมาณฝนสูงสุดเนี่ยตกอยู่ที่388มิลลิเมตรซึ่งก็ส่งผลกระทบหนักทั้งในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงอันนี้ของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้มีปริมาณที่สูงขึ้นแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดครับ
1: นะครับทางด้านนายธนโรจน์วรวัฒน์ประเสริฐนะครับผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติก็ได้วิเคราะห์นะครับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในลุ่มน้ำน่านนะครับว่าปัจจัยสำคัญนะครับก็เกิดจากปริมาณฝนที่ตกสะสมเกิน300มิลลิเมตรที่บริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน โดยมวลน้ำนะครับจากตอนบนแถบอำเภอปัวก็จะเคลื่อนตัวนะครับผ่านอำเภอวังผาท่าวังผาเข้าสู่ตัวเมืองน่านซึ่งประเมินการนะครับบอกว่าจะปริ่มตะลิ่งแต่ก็ยังต่ำกว่าแนวผนังกั้นน้ำที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เตรียมไว้อย่างไรก็ตามนะครับมวลน้ำทั้งหมดก็จะหลากลงไปรวมกันที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งก็จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้สำหรับสาเหตุฝนตกหนักนะครับก็ยืนยันนะครับว่าเป็นผลกระทบโดยตรงจากร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคเหนือก็ทำให้เกิดแนวปะทะแล้วก็ฝนตกหนักในระยะสั้นนะครับไม่ได้เป็นปรากฏการณ์เรนบอมแต่อย่างใดทั้งนี้นะครับในช่วง7วันข้างหน้าก็จะได้รับอิทธิพลร่องมรสุมนะครับที่จะเคลื่อนลงมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนก็จะส่งผลให้ฝนตกกระจุกตัวนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับในทางภาคเหนือก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เชียงรายแพร่และน่านนะครับส่วนภาคอีสานนะครับก็มีจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและสกลนครแล้วก็มีภาคตะวันออกนะครับมีจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับ
0: ครับก็แม้ว่าในพื้นที่ภาคเหนือในขณะนี้นะครับหลากหลายจังหวัดจะเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ท่านบอกอย่างนี้นะครับคุณบุรีคุณฟังครับในภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าภาคเหนือจะเจอกับน้ำท่วมก็จริงแต่ว่าถ้าจะดูในภาพรวมทั้งประเทศแล้วเนี่ยไทยกลับกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงนะครับต่อภาวะภัยแล้งโดยปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักทั่วประเทศขนาดนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ150กว่าเท่านั้นเองนะครับซึ่งอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อการใช้น้ำในช่วงของฤดูแล้งปัจจุบันเนี่ยบางพื้นที่ของสุรินทร์นะครับก็เริ่มกับประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันก็สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยง2แบบ2ขั้วเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับด้านหนึ่งก็ต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำอีกด้านหนึ่งก็ต้องเตรียมการแก้ไขกับเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากนะครับแต่อีกด้านหนึ่งก็มีพื้นที่เงาฝนก็เจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเช่นเดียวกันครับ
1: นะครับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับคือจะต้องมีการเร่งบริหารจัดการน้ำแบบคู่ขนานโดยมีการเร่งผันน้ำแล้วก็กักเก็บน้ำสำรองนะครับไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการรับมือกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับเพราะว่าหากกักเก็บน้ำไว้ไม่ทันนะครับวิกฤตภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงแล้วก็สร้างความเสียหายในวงกว้างได้ครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเนี่ยเขาก็เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำน่านด้วยนะครับมีการแจกจ่ายถุงยังชีพแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ในบางจุดที่รถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านสัญจรไปมาได้เขามีการใช้เรือยางแล้วก็มีการใช้รถยกสูงเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด

0: ครับในช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในทางภาคเหนือกันต่อนะครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมนะครับให้กำลังใจกำลังพลเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบย้ำนะครับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพระดมกำลังและก็ขีดความสามารถนะครับในการเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยให้ความปลอดภัยของประชาชนและก็ผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อนครับ
1: ครับแล้วก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยทหารในพื้นที่ลงไปด้วยนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็มีทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็คณะเนี่ยท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไปรับฟังกันชี้แจงของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของการประสานการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆนะครับในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ
0: นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้รับฟังการรายงานสถานการณ์แล้วก็ท่านได้กำชับนะครับให้กองทัพได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดนะครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก
1: ับ
0: ตำรวจอาสาสมัครและก็ภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและก็ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านย้ำนะคุณบุญยศิริคุณฟังบอกว่าสถานการณ์แบ

0: ้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้มีความรุนแรงอย่างมากนะแล้วก็บางรายนะครับบอกว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาในชีวิตสะท้อนถึงความเสียหายและก็ความยากลำบากนะครับที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ครับ
1: ครับก็จากการรับฟังปัญหานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็กำชับหน่วยทหารในพื้นที่เร่งสำรวจความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ระดมเรื่องของกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องไม้เครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นในการที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนนะครับและที่สำคัญเรื่องของอาหารน้ำดื่มอันนี้ก็จำเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมรวมถึงเมื่อน้ำลดเนี่ยนะฮะก็ให้เตรียมการในเรื่องของการฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งครับ
0: นะครับพร้อมกันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีนะครับได้ให้กำลังใจกำลังพลนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติงานนะครับท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยขอให้ทุกคนนะครับดูแลซึ่งกันและกันนะครับปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญครับ
1: ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลแล้วก็กองทัพจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเราจะช่วยกันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะผ่านพ้นไปและแน่นอนนะครับเราจะไม่มีวันทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นเด็ดขาดเลยครับ
0: นะครับทั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมและก็เหล่าทัพก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมกับสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและก็ทรัพยากรตามความต้องการนะครับของพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยยึดหลักนะครับบอกว่าทำทันทีรวมเป็นหนึ่งจึงชนะนะครับเพื่อให้ทุกความช่วยเหลือที่ออกไปนะครับได้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับกลับเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะฮะมีการประชุมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภูเขาทองหรือว่าบริเวณวัดสะเกดนะครับน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกอานุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภูเขาทองหรือว่าวัดสะเกดป้อมมหาการแล้วก็บริเวณวัดราชรัตดาโลหะประสาทด้วยนี่นะครับเพื่อเป็นการเป็นพื้นที่สาธารณะแก่ส่วนรวมแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริอีกด้วยครับซึ่งก็เป็นไปตามพระราชโอบายนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีทางด้านของพลเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์เป็นประธานในการประชุมครับ
0: นะครับซึ่งการประชุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมการประชุมนะครับก็รับทราบถึงภารกิจนะครับก็สำหรับในเช้านี้ครับคุณณัฐาครับ
1: ครับ
0: เราต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับวันนี้ต้องลำลาแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถาน
4: กำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแต่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคมร้อยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงโคองกษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษายุคกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเพื่อบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะปิโสภา

ปัจเจมาภิสุทธิ์ท่านสาธุชนรับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาภาพด็อกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำชีวิตได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสามกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจำยอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถกลมรถกายเยดวาจายะเจตสาวาวัจิรังนามะปฏิมังอิติปาติหาริยกลังพุทธรูปังอหังวันหามิสัพพโสสทาสติปวันตุเองสติพุทธังจิตจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติสติธรรมังจิตจังมะมะเข้าของไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติธรรมาจมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญญมหาราโภพระวันตุมตมะอุณโมพุทธายะวิรัตยมวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิติโยพุทธัสสะมานิมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายในยามเช้าเราตื่นมาเอาน้ำมนต์ล้างหน้าเอาธรรมะล้างใจเอาน้ำมนต์น่ะล้างหน้าเอาธรรมะน่ะล้างใจล้างจานด้วยสไลล้างใจด้วยธรรมะเพราะว่าใจเราของคนเรานั้นมันมีไฟอยู่3กองยมไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉานะถ้าเราไม่เอาออกตะยมมันก็จะสมอยู่ในใจเรายอมสังเกตวันไหนเราอิจฉาคนอื่นใจเราก็จะเร่าร้อนสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันพระวันนี้วันพระเราไปวัดกันยมนะไปให้ได้2ปอปอที่1ก็คือประเสริฐทำดีคิดดีพูดดีปอที่2คือปัญญาได้ความรู้ได้ไปฟังธรรมะได้ไปศึกษาธรรมะนำโดยไปเอาศีลเป็นสะพานเอาทานเป็นเสบียงเอาภาวนาเป็นตะเกียงส่องนำทางชีวิตของเราบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางมือฟังให้ติดหูดูให้ติดตาว่าให้ติดปากนั้นวันนี้วันพระเมื่อยมที่วัดพระตารามก็จะทำบุญตอนเช้านะตอนเย็นก็มีพิธีตรวจมวลสร้างสุขสามัคคีตามดีวิธีพุทธตอนเย็นแล้วก็ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระธรรมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพระพันปีหลวงนะทุกวันพระอาตมาก็พาโยมทำพาโยมทำพาโยมทำดีตลอดก็คือนั่นแหละอย่าลืมยมนะขณะนี้สถาบันพลังจิตตานุภาพเปิดสอนครูสมาธิยมนะมาเรียนกันยมมาฝึกเรียนดูที่ว่าเป็นอย่างไรท่านหลายเรามันอาตมาก็มีหน้าที่ในการบอกชวน
ชี้แนะชี้ดำเชิญญาติโยมมาร่วมกันทำความดีความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองความดีถ้าไม่มีขายนิยมถ้าอยากได้ต้องทำเองนั้นเรามีโอกาสเราใช้โอกาสให้เป็นยมเพราะว่าคนทำงานเนี่ยทำงานได้ทำได้ทำงานทำงานเป็นนะคนทำงานนิยมนะทำได้ทำงานเป็นเหมือนกับสวดนิยมสวดมนต์นี่นะสวดได้สวดเป็นนะทำงานกันได้ทำงานเป็นนะนั้นเราสวดบางคนสวดได้บางคนได้สวดบางคนสวดเป็นสวดเป็นนิยมสวดมนต์นี่ต้องมีจังหวะนะมีจังหวะเขาเรียกว่าทีฆะเสียงยาวรัสสะเสียงสั้นคารุเสียงหนักนะระหุเสียงเบาสวดมนต์นี่พระอาตมานี่สวดได้สวดแต่สวดไม่เป็นนิยมนะพระอาตมารู้อาตมาฟังออกถ้าสวดเป็นเนี่ยเหมือนอย่างเขามีการประกวดสวดหมู่ทำนองสระสระพัญญะนิยมต้องมีจังหวะต้องมีเสียงมีนั้นพระหลายรูปสวดมนต์เพี้ยนเยอะโยมนะผิดเยอะบางองค์ไม่รู้ตัวเองผิดอ่ะแต่คนฟังจะรู้ยอมอย่าคิดว่าแม้แต่ตั้งนโมยังตั้งไม่ถูกโยมนะนโม3ชั้นนโม5ชั้นนโม9ชั้นนั่นแต่ละงานไม่เหมือนกันนโม5ชั้นนโม3ชั้นนะโยมนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนี่นโม3ชั้นนโม5ชั้นนะนโมเทศนะนโมสวดมนต์นะเนี่ยก็สวดได้สวดเป็นได้สวดดังสาธุชนหลายอย่าลืมวันนี้วันพระวัดพระตาดาตคณะสงฆ์อำเภอพระตาดิคมก็โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอปตงาน8ด้านนิยมนะก็อาตมาก็จะย้ำบ่อยๆนะอาตมาก็จะพาญาติโยมพาคณะสงฆ์ทำกิจกรรมรักษาแล้วก็ประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดขอขอบใจโรงเรียนพัฒนานิคมผู้อำนวยการธีรพงษ์ภูธรขอมาขอบใจโรงเรียนบ้านหนองโพงผู้อำนวยการเพชรไม้เหลื่อมน้ำจะชื่อจริงนะผมขอนุญาตขับใจโรงเรียนอนุบาลนครม3โรงเรียนนี้ได้ทำป้ายแสดงความยินดียินดีเรื่องระยมยินดีที่ศูนย์คุณธรรมแห่งชาติได้มอบรางวัลไทยแลนด์มอล่ออวอร์ดไทยแลนด์มอล่ออวอร์ดก็คือในสาขาผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมก็จะรับรางวัลในสัปดาห์หน้านะเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ได้มอบให้เป็นของขวัญแก่คนพัฒนานิคมหลายรางวัลนี้สำหรับอาตมานั้นรางวัลไม่ยากโยมเพราะอาตมาทำงานอยู่แล้วสถาบันพัฒนาไทยหรือธนาคารสมองนะโยมวุฒิอาสาธนาคารสมองมีทุกจังหวัดโดยพระสวนีของพระองค์พระพันปีหลวงทรงนิว่าข้าราชการที่เกษียณไปควรจะเป็นตัวอย่างเป็นตัวแบบอย่างควรจะไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้สืบสานและสานต่อนะอาตมาเคยให้โอวาทข้าราชการเกษียณว่าต่อจากนี้ไปนะให้ไปถ่ายประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังเป็นตัวอย่างนะแล้วก็บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ใกล้ชิดพระศาสนาข้าราชการที่เกษียณอยู่ยอมนั้น1ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง2ขันอาสาเพื่อช่วยสังคม3ใกล้ชิดพระศาสนาคือเข้าวัดระยมนะ60ปีเนี่ยเข้าวัดนะมาต้องรอให้เดินเข้ามาวัดอย่าให้เขาเนาะหามมานะบางคนนี่มาวัดบางคนโชคดีโยมเดินมาวัดนั่งรถมาวัดแต่บางคนนอนมาวัดหมดสิทธิ์เลยโยม
นอนมาวัดมานอนอมตังฟังเพลงนำมานอนอมตังฟังเพลงอยู่คนเดียวศาสดาคำว่าอมตังฟังเพลงก็คือเวลาตายเนี่ยเขาจะเอาเงินใส่ปากว่านอนอมแป้เลยสบายกุละนะครับสบายกุละงานเนี้ยนะก็เรียกว่านอนอมตังแล้วก็ฟังเพลงเขมรไล่ควายพญาโศกนะมอนร้องไห้นะเขาเรียกว่ามานอนอมตังฟังเพลงหลายคนไปอย่างนั้นจริงเวลาดีๆเนี่ยชวนไปว่าไปเรียนกุศลสมาธิโอ้ไปแล้วยังไม่พร้อมนะไปวัดไม่ไปแล้วยังไม่พร้อมเอ้ยวันนี้ที่พัฒนาอำเภอพัฒนานิคมเขามีโครงการธรรมสัญจรไปไหมไม่ไปวันนี้ที่วัดพัฒนาเขามีสวดมนต์สร้างสมเกียรติวิถีพุทธไม่ไปละผลสุดท้ายเป็นไงยอมนอนมาทีก็มานอนอมตังฟังเพลงแล้วมาฟังเพลงพญาโศกมาฟังเพลงนารมณ์ร้องไห้เนี่ยยอมอยากเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเชื่อพระครูพัฒนธรรมคุณยอมมาวัดจ้ะรีบมาวัดกันนะอาตมานี่ระวังที่สุดนะเสียว่าสิ่งที่เสียไปก็คือเวลาสิ่งที่มันเสียไปคือเวลาสิ่งที่ได้มาก็คือกำไรที่เหลือนิยมกำไรชีวิตยมนะอาตมา69ยมได้กำไรชีวิตแล้วบอกว่าอยู่ให้อย่าอยู่ยังกาฝากจากอย่าจากอย่างเรือจอนอยู่ยังมีไฟไปอย่างมีคนอยู่ให้เขารักจากให้เขาเอาเราตายให้เขาคิดถึงนะโยมอยู่อย่าอยู่ยังกาฝากกาฝากมันขึ้นต้นมาแล้วมันก็ตายนั้นอันตรายวันนี้วันพระอาตมาก็ด้วยความรักด้วยความหวังดีก็เชิญชวนบอกโยมมาร่วมกันโยมมาเรียนครูสมาธิมาสวดมนต์มาเข้าวัดไปโครงการธรรมสัญจรกันโยมนะอารยมอาตมาไม่ได้แช่งโยมนะแต่ว่าเตือนสติโยมนะเตือนสติโยมนะว่าโยมอย่าประมาทนะเวลาและวารีมิมีจะคอยใครเรือเมล์และรถไปก็ไปตามกาลโอเอและอึดอัดก็จะพลาดสิ่งปรารถนาอนิจจาเราช้าไปสาธุชนผู้ฟังทุกท่านบ่นไปแล้วก็เข้ามาสู่รายการเสียงธรรมกันต่อยงพระนางมัลลิกาพระนางเทวีผู้เชี่ยวชาญฉลาดนางมัลลิกาเทวีมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอยู่สองท่านคือมัลลิกาผู้เป็นมเหสีของพระเจ้าสิโกศลกับมัลลิกาผู้เป็นภรรยาของพันธุระเสนาบดีพระสหายสนิทของพระเจ้าสิโกศลจะนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งสองท่านวันนี้ขอเริ่มด้วยพระนางมัลลิกาก่อนยงเธอเป็นธิดาของนายมาลาการช่างทำดอกไม้เธอจะออกไปสวนไปเก็บดอกไม้มาให้พ่อทำพวงมาลัยหรือจัดเป็นระเบียบดอกไม้ไว้ขายเป็นประจำเธอได้ถวายดอกไม้พุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพุทธองค์บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพยะบุคคลตั้งแต่อายุอย่างน้อยช่วงที่เกิดเรื่องราวนี้เธอมีอายุอานามประมาณ16ปียังเป็นสาวรุ่นน่ารักขณะเก็บดอกไม้อยู่เธอก็หัมเพลงไปผางอย่างมีความสุขหารู้ไม่ว่ามีสุภาพบุรุษวัยรุ่นพ่ ยืนมาอยู่ใกล้ๆฟังเพลงเพลินโยมพอเธอร้องเพลงจบปรบมือชื่นชมสาวน้อยตกใจสีหน้าขุ่นเคืองที่มีคนมาแอบฟังเพลงเธอจึงเอ่ยขึ้นว่าไม่มีมารยาทสภาพพระรถนมใหญ่ไม่โสดนะนมใหญ่แต่ไม่โสดโยมขออภัยเธออย่างสุดแห้มทำให้นางหายเคืองเห็นเขาท่าทางอิดโรยจึงเข้าไปตรงอาชาพาเข้าไปยังร่มไม้ใกล้ๆเขาเป็นใครเธอไม่ทราบแต่เห็นเขากิริยาท่าทางไว้ใจได้เ
จึงนั่งลงสนทนากับเขารู้สึกมีความอบอุ่นประหลาดเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาหรือว่ากามเทพได้ซุกซนแผงสอนเข้าเสียบหัวใจน้อยๆของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็รวบลัดว่าแล้วจะมาเยี่ยมใหม่ว่าแล้วเขาก็ขึ้นอาจารย์ควบหายไปสองสามวันผ่านไปได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเชิญนางมาริกาธิดานายมรกันเข้าวังนั่นแหละเธอจึงได้รู้ว่าสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่ที่พบกันวันนั้นมิใช่สามัญชนหากแต่เป็นเจ้าชีวิตของประชากรทั่วประเทศพระเจ้าสิโกศลได้นางมาไว้ในพระราชวังทรงอภิเษกสมรสกับเธอในว่าทรงสถาปนาเธอเป็นพระมเหสีด้วยจะเป็นมเหสีเบอร์ไหนไม่ทราบชัดยงนาจักรถาจารย์ทำบทไม่ก็ว่าเป็นทั้งอัครมเหสีและพระเจ้าสิโกศลมาถึงวัยปูนนี้ก็ไม่น่าจะวางตำแหน่งอัครมเหสีไว้ก่อนถึงนางมาริกาเพราะช่วงที่ได้พบนางมาริกาก็เป็นระยะเวลาที่พระเจ้าสิโกศลทรงแพ้ศึกสงครามกับพระเจ้าชาติศัตรูผู้เป็นหลานชายมาหยกพระเจ้าสิโกศลนั้นเป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระเจ้าชาติศัตรูได้เป็นดองกันกับพระเจ้าพิมพิสารต่อแต่คือต่างฝ่ายต่างก็อภิเษกกับพระกนิษฐาปกิณีน้องสาวของกันและกันพระเจ้าโกศลกับพระเจ้าศัตรูจึงเป็นลุงหลานกันเมื่อคราวที่พระองค์ต้องพเนจรมาเดียวดายมาพบมาริกานี้เพิ่งจะพ่ายแพ้สงครามกับพระเจ้าหลานพระเจ้าสิโกศลทรงพิโรธที่อาชาติศัตรูยึดราชบัลลังก์พระเจ้าพิมพิสารแถมยังทำปิตุฆาตคือผ้าฆ่าพ่อตนเองอีกด้วยจึงยกทัพไปรบตั้งใจว่าจะสั่งสอนพระเจ้าหลานให้สำนึกแต่บังเอิญแพ้พระเจ้าหลานตำราว่ารบหลายครั้งและแพ้ทุกครั้งเสียด้วยฝีมือสู้พระเจ้าหลานไม่ได้บางทีคงไม่ใช่ฝีมือดอกยอมแก่แล้วพระกำลังก็ถดถอยเป็นธรรมดาโยมมเหสีอีกองค์หนึ่งคือวาสภคัตติยามธิดาเกิดจากนางทาสีของพระเจ้ามหานามะแห่งสากยวงศ์เมื่อพระเจ้าสิโกศลขอขัตยนารีจากพวกสากยะมหานามะก็เสนอให้ส่งธิดาของตนไปให้เพื่อตัดปัญหาการปะกันหลายกับสายเลือดอื่นเพื่อตัดแผลการปะบนกับสายเลือดอื่นสายกายวงทนงในสายเลือดของตนมากจะไม่ยอมให้ปะปนกับเผ่าอื่นพระนางวัฒกติยานี้อัตถกถาตำบทว่าเป็นอัครมเหสีห่างกันคนละทีก็เลยขัดแย้งกันอย่างนิยมอาตมาจึงไม่ใส่ว่าองค์ไหนเป็นอัครมเหสีพูดกลางๆว่าเป็นมเหสีองค์หนึ่งแต่สบายใจกว่ากันเยอะเลยโยมพระนางมาริกาเป็นสตรีที่มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเป็นที่รักและชื่นชมของพระสวามีมากพระเจ้าสิโกศลนั้นแม้ว่าระยะหลังก็นี้ก็จะหันมาสนใจพุทธศาสนาก็ยังมีความเชื่อลัทธิดั้งเดิมอยู่บางอย่างอยู่เช่นเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของผู้พิธีบูชายันว่าถ้าทำยันพิธียิ่งใหญ่แล้ว
จะมีความสุขความเจริญมีอำนาจวาสนาเป็นที่เกรงขามของพระราชามหากษัตริย์ที่ทั่วทิศนุทิศครั้งหนึ่งพระองค์รับสั่งให้ตะเตรียมพิธีบูชายันยิ่งใหญ่มีการฆ่าสัตว์อย่างละ700เส้นสวงด้วยพระนางมาริกานี่แหละเป็นผู้ทัดทันพระองค์ไม่ได้ทำบาปมหันต์ปานทั้งได้แนะนำให้พระสวามีก้าวฟอบเพื่อขอคำแนะนำจากพระพุทธองค์ในที่สุดพระเจ้าสิโกศลก็ทรงเลิกพิธีบูชายัญความเฉลียวฉลาดของนางมาริกายังมีอีกมากมายเมื่อพระเจ้าสิโกศลแข่งกับชาวเมืองทำบุญกันประชาชนเขาทำทานอันประณีตและมโหฬารมากพระเจ้าสิโกศลจนประทัยว่าจะทำอย่างไรจึงจะมโหฬารและแปลกใหม่กว่าประชาชนก็ได้พระนางมาริกานี่แหละแนะนำให้ทำสัตติฐานทานที่ไม่มีใครเหมือนหรือทานที่ไร้เทียมทานรายละเอียดมีอย่างไรขอผ่านไปก่อนก็แล้วกันโยมพระนางมาริกาไม่มีพระราชโอรสเมื่อพระนางทรงพระครรภ์แก่จนจะมีพระโสดิกันพระสวามีทรงปรารถนาอยากได้พระราชโอรสตั้งความหวังไว้มากทีเดียวแต่พอได้พระราชธิดาพระราชบิดาถึงกับเสียพระทัยมากเข้าเฝ้าปรับทุกข์กับพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดบอกพระทัยว่าลูกสาวหรือลูกชายไม่สำคัญต่างกันดอกเพศไม่ใช่เป็นเครื่องแบ่งหรือบอกความแตกต่างในด้านความรู้ความฉลาดสติที่มีติปัญญาเฉลียวฉลาดประพฤติธรรมและเป็นมารดาของบุคคลสำคัญย่อมประเสริฐกว่าบุรุษอีกมากมายอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าสิโกศลตัดถามพระนางมาริกาว่าพระนางรักพระองค์ไหมรักแม่เพียงใดก็ตามภาษาสามีภรรยาละยมงอยู่ด้วยกันก็มักจะขอความมั่นใจว่าอีกฝ่ายยังคงรักตนเหมือนครั้งยังข้าวใหม่ปามันไหมคำตอบของพระมเหสีทำให้พระสวามีชะงักงันไปคู่หนึ่งพระนางตอบว่าพระนางรักตนเองมากกว่าสิ่งใดทรงน้อยพระทัยที่พระมเหสีไม่รักพระองค์เสมอเหมือนชีวิตของนางเมื่อมีโอกาสเหมาะจึงกราบทูลถามพุทธเจ้าทรงทราบถึงบทสนทนาของพระองค์กับพระมเหสีทำนองฟ้องว่าพระนางมาริกาของพุทธองค์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวอะไรทำนองนั้นแหละพระองค์กลับตัดตอบว่ามาริกาพูดถูกแล้วมหาบพิตรเพราะบรรดาความรักทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีความรักใดจะเท่าความรักตนเองมาริกาพูดจริงพูดตรงกับใจเธอมหาบพิตรควรจะชื่นชมมเหสีที่ยึดมั่นในสัจจะความจริงเช่นนี้พระเจ้าสิโกศลจึงค่อยคลายความน้อยเนื้อต่ำใจลงพระนางมาริกาเป็นพุทธสาวิกาผู้มั่นคงในธรรมะและช่วยเหลือคนอื่นให้เข้าถึงธรรมะด้วยยมในฐานะพระมเหสีของพระราชาพระนางก็เป็นช้างเท้าหลังที่ช่วยประคับประคองให้ทำหน้าก้าวไปอย่างมั่นคงในฐานะที่เป็นภาษาวิกาของพุทธเจ้าพระนางก็เป็นภาษาวิกาพึ่งตัวเองได้ในทางธรรมและช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะพระสวามีพึ่งตัวเองได้ด้วยจึงเป็นสติตัวอย่างที่ดีท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสาธุชนหลายแต่พระนางสุปวาสามโกริยสาอธิดังผู้มีประวัติพิสดารวันนี้ขอเล่าประวัติของอุบาสิกา
มารดาของพระเถระที่มีชื่อว่ามีลาภมากที่สุดคือพระศิวลีมารดาของท่านศิวลีนามว่าสุปวาสาโกริยธิดานามโกริยธิดาบอกแล้วว่าสุปวาสาเป็นพระธิดาของพระเจ้าโกริยะองค์หนึ่งจะเป็นองค์ไหนไม่มีบอกไว้พอนางเจริญวัยมาก็ได้ไปเสกสมรสกับพระเจ้าฤชวีนามว่ามหาฤทธิ์มหาฤทธิ์องค์นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าและพุทธศาสนาไม่น้อยเลยโยมมีหลายสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมหาฤทธิ์โดยเฉพาะหลักฐานอีกแห่งหนึ่งคือสามีของนางคือเจ้าแห่งราชวงศ์โกริยะองค์หนึ่งไม่ใช่มหาฤทธิ์และที่ทำให้เง็กยิ่งกว่านี้มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งคือในสังยุตตานิกายสุปวาสาสูตรบอกไว้สุปวาสาโกริยธิดาเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าศรีโกศลจะเป็นสุปวาสาคนเดียวกันหรือชื่อซ้ำกันยังไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบให้ชัดเจนได้จึงขอติดนี่ยอมไว้ก่อนก็แล้วกันสุปวาสาสามีมีตัวสามีประวัติพิสดารทั้งรวมทั้งพระศิวลีกุมารลูกชายของนางด้วยคือหลังจากไปเสกสมรสแล้วนางสุปวาสาตั้งครรภ์พิสดารคือไม่ค่อยไม่ยอมคลอดสักทีอมท้องอยู่เป็นเวลา7ถึง7ปี7เดือนรู้สึกอึดอัดมาเจ็บปวดทรมานมากไปไหนมาไหนต้องอมท้องหนักเดินเหินไม่สะดวกถ้าเป็นสมัยนี้คงไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วว่าทำไมไม่คลอดสักทีและว่าที่จริงแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มี

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
5: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับวันนี้ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ผู้ว่าชัชชาติสั่ง50เขตเช็คย้อนหลังเกิน10ปีปมต่างด้าวสวมสิทธิ์ใบชมพูรายงานภายในวันนี้ด้วยนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสครับ
5: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำป่าที่จังหวัดน่านโดยยังต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มจากฝนที่ตกต่อเนื่องซึ่งทำให้ดินอุ้มน้ำและติดตามสถานการณ์ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอำเภอสุดท้ายของจังหวัดที่จะรับมวลน้ำซึ่งล่าสุดระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งนอกจากนี้หลายจังหวัดภาคเหนือประสบปัญหาน้ำป่าไหลหลากล่าสุดเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่เริ่มท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลายจุดแม่น้ำเมยล้นตลิ่งปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บรอดคาสต์ยกของไว้ที่สูงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังอยู่ระหว่างการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ10นาฬิการองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ผู้ว่ากทม.สั่ง50เขตตรวจสอบย้อนหลังเกิน10ปีปมต่างด้าวสวมสิทธิ์บัตรชมพูให้รายงานผลภายในวันนี้อุดช่องโหว่การเปิดทางทุจริตพร้อมเล็งสอบเส้นทางการเงินหลักฐานเอาผิดมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเปิดทดลองให้ใช้ฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามหากราคาน้ำมันปรับลงก็พร้อมปรับอัตราค่าโดยสารลงเช่นกันยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
4: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนนะครับเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุเกาะโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีนะครับโดยขอบริจาคเฉพาะสิ่งของนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษ
7: คืออันนี้ใช้ได้ทุก
6: โครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
10: ู้
9: ส
10: ึ
9: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง ผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงหูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: เบ่งจนหน้าแดงด
1: ันรักจางรักจางวันลอยกระทงเพลงใหม่ที่เลือกนำมาฝากครับจากน้องนักร้องสาววันพันนศิลป์สาวรถผู้ขับร้องบทประพันธ์ของอาจารย์กนกศรีเปล่งงามครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายก่อนตอนเริ่มต้นรายการเช้านี้ครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวกันแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ครับกับผู้สนับสนุนรายการทุกๆท่านครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่รับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างโบสถ์ได้ทางนั้นครับมีวิศวกรและมีทางด้านของผู้มีประสบการณ์ดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดหรือจะรีโนเวทบ้านใหม่ให้สวยงามตามกำลังทรัพย์ของท่านก็พูดคุยกันกับไทยภูผาเอ็นเจอริ่งครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับสำหรับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายสำหรับคนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับรับประทานผสมกับน้ำอุ่นละลายกับน้ำอุ่นแล้วก็ออกมาจะเป็นน้ำสีขาวๆก็ซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งอะแทนกาแฟนะครับซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งเช้าซองเย็นซองครับกับภูผาวิปโรเบอร์เดียวกับภูผาไทยหรือไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817801081087855ครับขอบคุณกับวิชัยตัวจีนเนื้อแกงตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวกับวิชัยตัวจีนนะครับ0819465036 0819465036ครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับตอนนี้มีของสมนาคุณซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกโรคครับ4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครับพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณรับประทานได้วันละเม็ดได้เลยครับก็ขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อกันมาเราจะได้นำส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับทางด้านของ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูบรีสารสกัดจากแบกกล้วยก็มารวมกันในเอนไซม์เหมือนกันครับมาเม็ดแคปซูลกันเลยเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับเมื่อเอามาผสมกันแล้วมันก็ทำให้ทั้งบำรุงสายตาได้ด้วยบำรุงร่างกายได้ด้วยสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเพราะเราจัดโปรเอาไว้คือทางด้านของAAD ลูทิน่าก็คือซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่ครับ7ขวดสนใจก็ดูแลบำรุงสายตาบำรุงร่างกายก็ต้อง AAD ลูทิน่าครับขายดิบขายดีอีกยี่ห้อหนึ่งที่ต้องขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อทางด้านของกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกนะครับอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานปัญหาที่มันจะตามมาครับก็คือมะเร็งลำไส้กาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AAD ครับเหนื่อยเมื่อล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟปรุงร่างกาย AAD ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจสบู่ดับกินตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับและก็สบู่สระผมป้องกันผมร่วงหรือลดอาการผมร่วงสร้างรากผมให้แข็งแรงลดรังแคแล้วก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะต้องสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474แต่อีกนิดนึงสำหรับท่านที่ตกกลางคืนแล้วเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับเรื่องตับเรื่องไตมันเป็นยังไงรู้ไหมเพราะปกติแล้วมันเป็นความผิดปกติของร่างกายเขานอนกันสงบเงียบสบายแต่เราต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆปัญหาเรื่องตับ ปัญหาเรื่องไตปัญหาเรื่องปอดปัญหาเรื่องหัวใจปัญหาเรื่องของเลือดลมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% สิครับเป็นสินค้าตัวใหม่ที่อยากให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานตัวนี้มันจะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมหรือปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสายตาสมองความจำรับประทานแล้วหลับสบายไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับถ้าลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆท่านคงจะหลับไม่สนิทแน่นอนครับเป็นส่วนผสมของน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% สนใจสั่งซื้อไปที่062-297-2530 062-297-2530 หรือติดต่อที่เบอร์0817577474เบอร์เดียวก็ได้นะครับเอาคราวนี้ก็ไปเรื่องราวของข่าวนะครับมีข่าวมานี่เห็นท่านรองนายกตรีอาจารย์เชนยศชนันลงเรือเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านบอกอยู่ข้างคืนเป็นวันที่2ของอยู่การบัญชาการในพื้นที่สั่งรับมือมวลน้ำระลอกใหม่ไหลมาสมทบเฝ้าระวัง24ชั่วโมงช่วยเหลือจนกว่าจะคลี่คลายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดน่านอาจารย์ยศชนันหรืออาจารย์เชนรองนายกตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านนายนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนายแพทย์จุลน่านศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายทรงยศรามสูตรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านนำคณะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดโดยเดินทางไปยังศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองน่านพบปะและสอบถามความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนพบปะผู้ประสบภัยต่างยังมีกำลังใจที่จะใจดีที่จะเตรียมความพร้อมที่จะต้องกลับไปฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันครับอาจารย์ยศชนันก็ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องอาหารน้ำดื่มสะอาดเครื่องดื่มเครื่องนอนให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์ที่จะเป็นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงน้ำลดครับลุยน้ำไปถึงบ้านถึงช่องเลยเนาะเดินทางลงไปที่ประสบภัยยังชุมชนภูมินท่าลี่เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องดื่มน้ำดื่มถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดที่2ถนนณชุมชนเทศบาลตำบลกลางเวียงเพื่อแจกถุงยางชีพและประเมินสถานการณ์โดยการลงพื้นที่ในจุดนี้คณะรองของรองนายกรัฐมนตรีโดยลงเรือเพื่อเดินทางฝ่ากระแสน้ำเข้าไปยังโซนบ้านเรือนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมสูงซึ่งพบว่าจุดนี้น่าเป็นห่วงอย่างมากเนื่องจากระดับน้ำสูงถึงประมาณเมตรครึ่งคาดว่าน่าจะมีมวลน้ำระลอกใหม่ไหลมาสมทบเพิ่มอีกใน2ชั่วโมงข้างหน้าหลายหลังคาเรือนก็มีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังโดยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ถือเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนต่อไปทั้งนี้สิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมหลังจากนี้ก็คือการระดมสรรพกำลังเข้าเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนต่อไปครับก็คณะของท่านรองนายกก็เดินทางไปยังสะพานกรมโยธาธิการซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำน่านเชื่อมระหว่างตำบลเวียงสาและตำบลไหลน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านได้หนุนสูงขึ้นและไหลทะลักตัดผ่านตัวสะพานส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรไปมาได้ขณะเดียวกันมวลน้ำยังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนโดยรอบทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเร่งระดมกำลังนำกระสอบทรายมาวางเรียงเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้คณะของรองนายกรัฐมนตรีก็ตัดสินใจปักหลักพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดน่านต่อเนื่องเป็นวันที่2เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยยืนยันว่าจะอยู่บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมสั่งการประสานความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายครับกลับก็เป็นเรื่องการทำงานต้องแข่งกับเวลาเพราะไม่รู้ว่าน้ำมันจะเป็นยังไงนะครับและน้ำมันจะมายังไงครับถ้าฝนตกลงมาอีกหนักอีกมันก็จะต้องเป็นปัญหาแน่นอนครับซึ่งขณะนี้ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่ามีรายชื่อจังหวัดที่จะรับมือฝนตกหนักกระทบไปถึงวันที่21คือวันนี้เลยนะครับว่างั้นครับก็เป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากได้เจ จอแล้วครับน้ำไม่มีก็ไม่มีซะเลยแห้งจะดีกว่าแต่ถ้ามันน้ำมันเยอะมันอันตรายกลับเสียชีวิตไปแล้ว2คนเนี่ยนะครับทางด้านจังหวัดน่านครับจังหวัดอื่นก็โดนครับสุโขทัยอุตรดิตถ์หรือทางด้านทางเหนือเชียงรายก็มีบ้างครับอ้าวแต่อันไหนที่มันหนักหนาสาหัสช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะครับมาประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวนี่ก็เป็นนี่ครับอ่าวตาลคู่คลื่นลมแรงปักธงแดง5จุดงดลงเล่นน้ำร้านค้าปิดมานานร่วมสัปดาห์แล้วครับอ่าวตาลคู่นี่อยู่ที่ไหนเพราะตอนนี้อบต.ปักธงแดงไประยะทางยาวเกือบ200เมตรครับอยู่ที่ตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดครับพบคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงจัดซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าริมหาดอย่างหนักบางร้านถึงขั้นปิดร้านชั่วคราวอีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังหาดอ่าวตาลคู่ช่วงเวลานี้ไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ทำให้แค่เพียงยืนเล่นน้ำริมชายหาดเท่านั้นขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดปักธงแดง5จุดตลอดชายหาดระยะทางเกือบ200เมตรครับนางออนอนงจิตตะกานนท์วัย58ปีซึ่งเป็นเจ้าของเคียงทะเลเปิดเผยว่าช่วงฤดูมรสุมของทุกปีจะมีคลื่นลมแรงเป็นปกติแต่ในปีนี้พายุและคลื่นลมมีความแรงมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ร้านค้าไม่สามารถเปิดให้บริการได้นานกว่า1สัปดาห์แล้วเนื่องจากลมพัดแรงจนนักท่องเที่ยวไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ครับนอกจากนี้ก็ปัญหาคือขาดรายได้สภาพอากาศที่แปรปรวนสร้างความเสียหายแล้วก็พบว่าหลังคาเรือนร้านค

0: เที่ยวและประชาชนทั่วไปลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตเลยนะครับอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของทางด้านจังหวัดตราดนะครับก็มีไม่ใช่แค่น่านจังหวัดเดียวนะครับเพราะว่าน้ำมันทะลักเข้ามากลับไปดูในประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของหนังสือพิมพ์หยิบเดลินิวขึ้นมาครับไปที่ของป้าดาครับวันก่อนลูกน้องโดนรวบครับวันนี้ก็โดนข้อหาอะไรครับป้าดาหนักหนาสหัสกันเลยนะครับ
1: เรื่องของการบุกรุกที่ดินวัดป่าอดุญญารามว่าตกลงแล้วคดีเนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนนะครับวันนี้ครับทางผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นนะครับเปิดเผยความคืบหน้าในคดีดังกล่าวโดยบอกว่าตำรวจเนี่ยพิสูจน์ทราบตัวบุคคลตามคลิปแล้ว16คนด้วยกันล่าสุดเนี่ยทยอยออกหมายเรียก7คนซึ่งมีตัวป้าดาด้วยนะ
2: ครับ
1: โดยนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนครับสัปดาห์หน้านะฮะวันที่27สิงหาคมพฤหัสบดีหน้าขณะเดียวกันครับได้สอบปากคำพยานฝั่งวัดเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างผู้รับจ้างเทปูนเรียบร้อยแล้วด้วย
2: ครับ
1: อันนี้ภาพแฟ้มภาพนะอันนี้ของก่อนวันที่เกิดเหต
3: ุ
1: ใช่เหลือเพียงคนขับรถส่งวัสดุที่ยังไม่มานะครับแต่มีการติดต่อมาแล้วว่าเสร็จธุระที่บ้านเนี่ยจะมาให้ปากคำก็ขอประชาสัมพันธ์ครับถึงบุคคลที่ปรากฏในคลิปให้รีบติดต่อโดยเร็วอันนี้คดีแรกนะ
2: ครับ
1: ยังมีอีกคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ย3คดีคดีที่2ครับกรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นแจ้งความเอาผิดกลุ่มป้าดาครับฐานแจ้งความเท็จพนักงานสอบสวนได้นัดสอบปากคำเสาร์นี้ครับพร้อมออกหมายเรียกพยานอีก2คนมาสอบเพิ่มเติมคดีที่3เอาเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนนะฮะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับที่มีคนไปแจ้งความเอาผิดกลุ่มป้าดากรณีแอบอ้างสถาบันขณะนี้ครับได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นแล้วรอแนวทางปฏิบัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนยืนยันว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมและจะดำเนินการอย่างรอบคอบนะครับ
4: ในส่วนของคดีร่วมกันบุกรุกนะครับตอนนี้เราพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ทั้งหมด7รายนะครับได้ออกหมายเรียกไปทั้งหมด6รายนะครับก็นัดมาวันที่27สิงหาคม2569นี้ในส่วนของคดีแจ้งความเท็จนะครับเราได้รับแจ้งจากทางเจ้าพนักงานที่ดินนะครับเมื่อวันก่อนแล้วนะครับแล้วก็เรานัดสอบปากคำกันวันเสาร์นี้เขาจะไปทำคำให้การนะครับมาอย่างเป็นทางการครับวันเสาร์นี้อีกปากในส่วนของพยานที่ลงชื่อเป็นพยานในคำขอต่างๆนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะครับแล้วถึงจะมาพิจารณาว่าจะแจ้งข้อหาจะออกหมายเรียกอะไรอย่างไรนะครับก็คงมีความคืบหน้าภายในวันจันทร์นะครับ
0: ครับก็เป็น
4: มีความคืบหน้าภายในวันจันทร์นะครับ
1: คุณผู้ชมครับตำรวจบอกด้วยว่าแนวทางการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะฮะถ้าเกิดว่าการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยพบเจตนาชัดเจนว่ารวมตัวกันมากกว่า5คน
2: ครับ
1: เพื่อตั้งใจบุกรุกเนี่ยคราวนี้มันจะเข้าข่ายในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรเพิ่มเติมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณผู้ชมอยู่ในกระบวนการสอบสวนของทางตำรวจนะฮะ
3: ค่ะทีนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามบ้างค่ะล่าสุดที่เราไปสำรวจความรู้สึกของเจ้าอาวาสก็ดูสบายใจขึ้นนะคะเบาใจขึ้นแต่ว่ามวลชนหรือว่าคนที่ศรัทธาเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไปกันแน่นวัดเลยค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านญาติโยมไปร่วมทำบุญกันค่ะนะคะเจ้าอาวาสเนี่ยได้เทศออกสื่อครั้งแรกนะคะท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ24ชั่วโมงค่ะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเทศนาธรรมออกสื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกค่ะนี่เป็นการเทศนะคะแก่นักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายกว่า40คนนะคะ
0: ก็ครับก็เป็นเรื่องของอังยี่ซ่องโจรกับปดาและยังมีมาตรา112แล้วก็ยังมีเรื่องแจ้งความเท็จโอ้อีกเยอะแยะเลยนะครับนี่ก็สรุปรวมมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังจากหน้าจอทีวีของข่าวไทยรัฐกันละกันนะครับฟังครับกับทางด้านของวิชัยตุ๊จินเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ๊จินไปบริการงานของท่านบอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่างขึ้นโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาของเราเริ่มต้นที่โต๊ะละ100 1,200 โดยประมาณให้มีตารางกับข้าวเลือกร่วม100ชนิดเลยครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโดยคุณพี่วิชัยจะบอกเลยว่าบริการถึงที่เลยจะมากจะน้อยจะกี่10โต๊ะกี่100โต๊ะยังไงก็คุยกัน เบอร์โทร

0: ที่จะคุยเรื่องของความอร่อยจากวิชัยโต๊ะจีนก็0819465036 0819465036ครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับจากเรื่องราวของข่าวประเด็นข่าวต่อไปเป็นที่เรื่องของเลย์แมคโดนัลด์ครับเรื่องของศิลปินนักร้องนักแสดงเลย์แมคโดนัลด์ครับสถาบันนิติเวชโดยลีโอพุทธบอกว่าหลังจากทางสถาบันนิติเวชได้ตรวจสอบแล้วทางด้านของเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตเพราะเส้นเลือดหัวใจตีบทั้ง3เส้นครับจึงทำให้หัวใจขาดเลือดโดยยอมรับว่าก่อนหน้านี้สังเกตเห็นว่าเพื่อนมีอาการเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าอาจเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเคยเตือนให้เลไปตรวจสุขภาพบ้างนะลีโอพูดบอกว่าหัวใจวายเลเองเขาก็คงมีสัญญาณถ้าคิดเองจากตัวผมนะผมก็เชื่อว่าก็มีสัญญาณมันจะแน่นลิ้นปี่เหนือขึ้นมานิดหนึ่งอาการแบบนี้หลายๆคนพอเป็นก็สับสนและคิดไปแง่ดีว่าเป็นแค่กดไหลย้อนไหมสำหรับเคสนี้ก็ฝากเตือนว่าใครมีอาการแบบนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเส้นเลือดหัวใจตีบเลเป็นคนไม่บ่นแต่ผมเห็นว่าเขาเหนื่อยสมมุติว่าเขาไปทำกิจกรรมเดียวกันเลก็จะดูเหนื่อยสุดตอนแรกก็ไม่เอะใจอะไรเพราะรู้ว่าเลเป็นคนมีความคิดวิ่งอยู่ในหัวตลอดอาจจะนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอถามว่าเคยบอกเลให้ไปตรวจสุขภาพไหมลีโอพุทธก็บอกว่าเคยบอกเพราะผมไปตรวจมาก็เล่ากันแล้วก็บอกว่าว่างก็ไปดูบ้างแต่เขาก็ค่อนข้างดื้อไม่ชอบไปหาหมอประเด็นเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ลีโอพุทธยืนยันว่าเลไม่ได้ดื่มมานานเกือบ30ปีแล้วเพราะมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดหากดื่มก็พร้อมจะบอกตามความจริงสำหรับกำลังใจหลังเกิดเหตุลีโอพุทธก็บอกว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนสนิทตอนนี้เปรียบเสมือนครอบครัวไปแล้วทุกคนพร้อมสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันพร้อมยอมรับว่าเคยพูดเล่นกันถึงวันที่ใครคนหนึ่งต้องจากไปต้องเดินหน้าต่อแต่เวลานี้ยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเรื่องดังกล่าวหากอนาคตจะต้องตัดสินว่าจะเดินหน้าต่ออย่างไรคงต้องให้เกียรติและคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวเป็นสำคัญลีโอพุทธยังเล่าถึงอธิบายจากแพทย์ว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตได้โดยในบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้มีความทรมานหรือเจ็บปวดอย่างที่หลายคนเข้าใจยิ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามสัญญาณเตือนของโรคหัวใจและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอครับขณะที่นายชาคริตแย้มนามนักแสดงอีกคนที่เป็นเพื่อนสนิทบอกเป็นเรื่องของเส้นเลือดหัวใจ3เส้นตีประมาณ 90% หลับไปเฉยๆถือว่าเป็นเพื่อนหลับถือว่าเพื่อนไปสบายเอาไว้ว่าทุกอย่างในร่างกายดีหมดมีแค่ประเด็นเดียวคือเรื่องของหัวใจเลเป็นคนทำงานเต็มที่พักผ่อนน้อยตามประสาของนักเดินทางที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นถือว่าถึงเวลาของเขาก็ต้องเป็นนักเดินทางไปที่ที่ดีเลเป็นคนมีความมุ่งมั่นทุกอย่างที่ทำอย่างเต็มที่ทุกทิศทางที่เดินทางของเขาคือเพื่อนคือความสุขชาคิดบอกว่าเลหลับไปเลยไม่ได้มีภาวะอะไรก่อนที่ชาคิดจะนิ่งเป็นสักพักและไม่ได้พูดอะไรต่อส่วนวันนี้เป็นวันแรกที่มีพิธีสวดศพ7วันและมีกำหนดการชำระกิจศพในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ช่วงเย็นก็จะเป็นการพิธีรดน้ำศพและภายในครอบครัวทางด้านภรรยาของเลจริงๆแล้วเลได้พักผ่อนในช่วงเดือนนี้เพราะลูกปิดเทอมจะไปเที่ยวและใช้เวลาอยู่กับลูกได้ไปเตะบอลกับลูกจนกระทั่งวันที่เขาต้องตื่นมาส่งลูกตามที่ทำทุกวันแต่เขากลายเป็นคนที่ไม่ตื่นนอนหลับไปเลยวันนั้นลูกกับพ่อก็มีกู๊ดไนท์กันปกติลูกขึ้นไปนอนตอนแรกตนก็คิดว่าเลเขาแกล้งเพราะปกติชอบแกล้งตนก็จะแกล้งกลับตอนผิดปกติก็คือเขาไม่เคยมีอาการอะไรไม่เคยบอกนั่งดูทีวีปกติแล้วก็ล้มตัวไปนอนขยับตัวเหมือนคนปกติเพื่อหาความสบายของตัวเองแล้วก็หลับไปตอนที่ลงไปนอนก็ยังขยับจัดให้นอนสบายๆตัวเหมือนหลับลึกในช่วงที่หลับสนิทหลายชั่วโมงก็คิดว่าเขาไปเจอตอนเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งจนตัวเองแต่งตัวลงมาจะไปส่งลูกตอน 6:30 จึงเจอเลพบว่าเสียชีวิตซะแล้วไม่ได้มีภาวะฉุกเฉินหรืออะไรจะบอกเกิดเหตุว่าเรื่องใหญ่ส่วนเรื่องการหาหมอดูแลสุขภาพเลเป็นคนกลัวหมอต้องบังคับไปอย่างกรณีการไปทำฟันก็ไม่ค่อยชอบเจอหมอต้องบังคับบางทีก็ต้องหลอกพาไปตนเชื่อว่าผลงานของเลทำไว้มากมายขอบคุณมากๆคิดว่าลูกน่าจะภูมิใจในตัวพ่อส่วนเรื่องงานที่ต้องทำต่อเพื่อนๆคงมองว่าต้องมีเลอยากให้เพื่อนๆทุกคนสานต่อในงานที่คุยกับลูกค้าไว้ก็จะต้องมีการคุยกันต่อไปครับเพราะว่าเรื่องของเส้นเลือดอุดตัน90% เนี่ยนะครับ3เส้นเลยอันตรายนะเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่เงียบไผ่เงียบไม่รู้ว่าเราก็จะไปกันเมื่อไหร่เพราะว่าเรื่องของการอย่างเงี้ยบางทีอาการมันไม่บอกนะครับหมอหัวใจก็บอกว่า บทเรียนของการสูญเสียเลย์แมคโดนัลด์เตือนภัยโรคประจำคือเตือนไร้โรคประจำตัวไม่มีอาการไม่เท่ากับไม่เสี่ยงครับซึ่งก็ในแพทย์คณัตครุฑกุลอายุรแพทย์โรคหัวใจเปิดเผยกรณีของเลย์แมคโดนัลด์เสียชีวิตกระทันหันในวัย49ปีสะท้อนภัยเงียบจากโรคหลอดเลือดหัวใจเตือนประชาชนอย่าใช้เพียงคำว่าไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่มีอาการเป็นหลักประกันว่าหัวใจปลอดภัยและวัยกลางคนเริ่มรู้จักปัจจัยเสี่ยงของตัวเองตั้งแต่ยังไม่มีอาการครับการเสียชีวิตจากกระทันหันของเลย์แมคโดนัลด์ในวัย49สร้างความตกใจให้กับสังคมโดยเฉพาะเมื่อเป็นคนที่ยังอยู่ในวัยทำงานสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าหากคนหนึ่งไม่มีโรคประจำตัวที่ทราบมาก่อนและไม่ได้มีอาการหัวใจที่ชัดเจนเหตุใดจึงสามารถเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันและเสียชีวิตได้จากข้อมูลที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผลชันสูตรเบื้องต้นพบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบ3เส้นร่วมกับภาวะหัวใจขาดเลือดข้อมูลนี้ทำให้เห็นภาพสำคัญของหลอดเลือดหัวใจว่าโรคอาจดำเนินอยู่ภายในร่างกายเป็นเวลานานโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบมาก่อนนายแพทย์บอกว่าคำว่าไม่มีโรคประจำตัวในชีวิตประจำวันกับคำว่าไม่มีความปกติของร่างกายเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งอาจไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงเพียงเพราะไม่เคยตรวจพบขณะที่โรคหลอดเลือดหัวใจก็สามารถค่อยๆพัฒนาโดยไม่มีอาการชัดเจนในระยะแรกได้ครับก็เป็นเรื่องที่คุณหมอบอกต้องระวังปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจหลายอย่างที่ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าผิดปกติความดันสูงไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าความดันกำลังสูงไขมัน LDL สูงก็ไม่ได้ทำให้มีอาการหลอดเลือดหัวใจที่เริ่มตีบก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเจ็บหน้าอกตลอดเวลาโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากกระบวนการสะสมของคราบไขมันและการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดซึ่งอาจดำเนินไปหลายปีแล้วปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงคือได้แก่ไขมัน LDL สูงความดันโลหิตสูงเบาหวานการสูบบุหรี่น้ำหนักเกินการไม่ออกกำลังกายและประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจในบางกรณีแม้หลอดเลือดจะมีคราบไขมันสะสมและผู้ป่วยยังไม่มีอาการชัดเจนแต่คราบไขมันอาจเกิดจากการแตกหรือไปกัดก่อนและการกระตุ้นเกิดลิ่มเลือดขึ้นอย่างรวดเร็วหากลิ่มเลือดไปอุดหลอดเลือดหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงอย่างเฉียบพลันเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจตายและในรายที่รุนแรงอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้นี่เป็นเหตุผลเหตุการณ์ทางหัวใจที่รุนแรงบางครั้งก็สามารถเกิดขึ้นในคนที่ก่อนหน้านั้นยังดูแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ตามปกติครับดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่มันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่าเราอยู่ภายในแล้วเราไม่ได้รู้เราก็ไม่ได้ไปหาหมออะไรเงี้ยนะครับเอาเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับคนที่หาหมอแล้วก็บอกว่าคุณเลย์แมคโดนัลด์ชอบดื่มน้ำอัดลมเขาบอกน้ำอัดลมนี่เป็นตัวอันตรายครับไม่ดื่มเหล้าด้วยนะไม่ดื่มเหล้ามา30ปีแล้วครับแต่ชอบดื่มน้ำอัดลมกินขนมหวานอะไรพวกนี้ครับมันก็อันตรายครับนี่ทางด้านคุณหมอเขาบอกกันครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพร่างกายนะครับไม่อย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะตอบใครแทนใครได้ว่าเป็นยังไงใกล้หมอดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตาAND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474 เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมา
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
8: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
8: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
3: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
0: ครับรวมแล้วแต่ประโยชน์ของสมุนไพรไทยๆเราแทบจะทุกตัวนะครับทั้งยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับที่จะช่วยในเรื่องของแก้อาการลมกองละเอียดและก็หลับสบายถ้ามันกรณีฉุกเฉินขึ้นมาอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้ตักมันจะครึ่งช้อนชาแล้วก็เอาไว้ใต้ลิ้นอมเอาไว้แล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นมันก็จะได้ลดลงอย่างรวดเร็วครับกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับลมแน่นอกหายใจติดขัดยาหอมฤทธิ์เย็นแก้โรคลมกรองละเอียดมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรมากมายยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมูลีครับ0817805575สอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ท่านเป็นเรื่องของประเภทตกกลางคืนเคยไหมที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆทั้งคืนเลย3รอบอย่างน้อยสักครั้งเดียวก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้า2รอบ3รอบตับไตเราเป็นเช่นไรนะครับผมไม่อยากให้ท่านต้องมานั่งเดาครับลองเอาน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ของเราไปรับประทานก่อนไหมมันจะช่วยทั้งความดันเบาหวานทั้งบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับบำรุงกระดูกเส้นผมหรือปวดข้อกระดูกปวดร้าวอะไรทั้งหลายจะได้หลับสบายเมื่อกินเข้าไปแล้วกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจโทรศัพท์มาที่เบอร์062-297-2530แต่ถ้าจำไม่ได้ก็เอาเบอร์ผมเบอร์เดียวนี่แหละเดี๋ยวผมประสานงานให้0817577474เบอร์ของภูผาวิโปรก็จำไม่ได้ก็หรือจะถามเรื่องของการก่อสร้างเดี๋ยวผมประสานเบอร์ให้ครับกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเกี่ยวกับการสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะสร้างกุฏิพระถวายพระเป็นกุศลของเราก็ยินดีกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับก็โทรศัพท์มาถามผมจะเป็นเบอร์กลางให้081-757-7474 081-757-7474ครับคราวนี้ไปเรื่องราวของประเด็นข่าวที่มันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนี้ผมก็เอารายละเอียดให้ฟังแล้วขนาดเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะยอมควักเงิน2ล้านเพื่อจะแลกกับตำแหน่งให้กับลูกหลานแต่สุดท้ายลูกหลานไม่มีรายชื่อจะไปทวงเขาก็ไม่ได้หรือไปทวงเขาแล้วเขาก็บอกจะให้วันนั้นวันนี้ครับแล้วก็มีเสียงเก็บอะไรการเข้าไว้โอ้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าตัวเลขมันมีจริงๆนะเป็นร้อยๆล้านพันล้านเนี่ยซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยก็บอกประมาณ 9,000 กว่าล้านไม่ใช่ 4,600 ล้าน 4,500 ล้านแต่แล้ว 9,000 กว่าล้านมันมโหฬารอะไรขนาดนี้ก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหนะดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันสาหัสสากรรจ์เหมือนกันเรื่องของการโกงกันกับการโกงสอบท้องถิ่นนะครับมาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นลูกจ้างเขตดินแดงพ้นราชการอีกหนึ่งรายครับเอื้อในหน้าเกี่ยวกับทำบัตรสีชมพูเลขเจ็ดนี่แหละครับใครก็ทำกันอย่างนี้แหละทุกเขตเนี่ยโอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วตำรวจงงเลยครับลูกจ้างเขตดินแดงพ้นราชการอีกหนึ่งรายเส้นเอื้อในหน้าย้ายต่างด้าวสวมบัตรชมพูครับทางด้านของที่ปรึกษาผู้ว่ากทมท่านชัชชาติสิทธิพันธ์พลตำรวจเอกอดิษฐ์ งามจิตสุขศรีครับท่านก็ร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทุจริตในการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบัตรสีชมพูที่ขึ้นต้นโดยเลข7ให้กลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่ย่านดินแดงครับผลปรากฏว่าสั่งให้ออกอีก1คนครับสำนักงานเขตดินแดงครับหลังจากออกไปแล้ว3นะและอีก1เพิ่มเติมอีก1รายมีผลตั้งแต่19สิงหาคมครับเห็นแก่มิตรสินจ้างเห็นแก่เล็กๆน้อยๆแต่หารู้ไม่ว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเด็กพวกนี้จะเติบโตไปแล้วมีปัญหาให้กับประเทศชาติแน่นอนครับครับแต่ในขณะเดียวกันครับลองมาดูเรื่องราวของทางด้านเกี่ยวกับการสอบนี้บ้างนะครับซึ่งก็หลายๆเรื่องหลายๆอย่างดูแล้วมันโอ้โหถ้าเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเอาออกมาได้นี่ก็ค่อนข้างจะสาหัสสากรรจ์เลยนะครับแล้วมันจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรมากน้อยแค่ไหนผมก็เชื่อว่ามันต้องมีนะครับมีคนเสนอเลยแก้โกงสอบท้องถิ่นจี้ให้ยุบกสทเลยปล่อยให้โกงถึง32ขั้นตอน32ขั้นตอนนะโกงโยงแค่ระดับ10จริงๆมันถึงระดับตัวใหญ่ว่างั้นครับไอ้ตัวใหญ่ๆขนาดกันไหนไม่รู้อันนี้พรรคภูมิใจไทยโดยนายอัศพลสันตไตรภพสสศรีสะเกษในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผลประโยชน์ของสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับการทุจริตการสอบประจุราชการท้องถิ่นเองครับบอกเป็นการผิดขั้นตอนมาตั้งแต่ตอนเซ็นทีโออาร์แล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้ายุบกสทได้ยิ่งดีว่างั้นขนาดนั้นเลยนะอ้าวถ้าอ่านก็คงจะยาวเลยล่ะเอาสั้นๆแค่นี้แล้วปปช.เองก็ยืนยันว่าเส้นเงินโกงสอบท้องถิ่นหลังจากพบเส้นเงินเป็นพันล้านโยงโกงสอบปี64ด้วยอุบมีชื่อนักการเมืองเอี่ยวปปช.ว่างั้นครับยิ่งสาวไปยิ่งลึกไปยิ่งเจอโอ้สารพัดครับเอาเป็นว่าเราทิ้งท้ายกันไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุณฟังเดี๋ยวค่อยมาตามกันต่อครับเดี๋ยวพบกันชั่วโมงที่2ครับ
9: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
10: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้
11: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
13: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
14: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากที่ไหน
15: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
19: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงทำงาน
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
7: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
19: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
20: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกระทรวงสาธารณสุขออกข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานในการรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
22: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
23: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
22: หรอใช้ยากไหมล่ะ
23: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
22: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
23: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
22: อืมดีจังโอเคเลย
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กลับมาติดตามการรับมืออุทกภัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออก7ข้อสั่งการถึงหน่วยงานในภาคเหนือและภาคอีสานนะครับในการรับมืออุทกภัยให้ดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณวรชันชัยชูประเสริฐสุขมีรายงานครับ
4: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์ถึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ติดตามรายงานล่าสุดซึ่งพบว่ามีพื้นที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยและแม่ฮ่องสอนโดยมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบรวม6แห่งและสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับผลกระทบในอำเภอเมืองน่านภูเพียงและเวียงสาโดยโรงพยาบาลน่านได้ประกาศงดให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินตั้งแต่วันที่20ถึง23สิงหาคม2569พร้อมทั้งย้ายแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ดอนตันรพสต.ป่าคาและรพสต.ริมอำเภอท่าวังผาจำเป็นต้องปิดให้บริการชั่วคราวขณะที่จังหวัดสุโขทัยแม้ว่ายังไม่มีรายงานสถานบริการได้รับผลกระทบแต่ได้สั่งการให้ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่ให้ขาดยาพร้อมตั้งรับมวลน้ำที่จะไหลมาจากจังหวัดแพร่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นทางคมนาคมสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวจนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งต่อผู้ป่วยได้มีการประสานเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานไว้แล้วหากเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินได้ออกข้อสั่งการเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามพยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์และผู้พิการไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยตลอดจนจัดเตรียมทีมแพทย์ยาและเวชภัณฑ์ระบบสุขาภิบาลในศูนย์พักพิงรวมถึงวางเส้นทางลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับติดตามหน้าต่างโลกวันนี้ได้จากคุณกุลวดีประชากิตติกูลครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.7 บริเวณเทือกเขาแอนดีสทางตอนใต้ของเปรูแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิผู้นำสหรัฐขู่ว่าประเทศใดๆที่ให้ความช่วยเหลือหรือทำธุรกิจกับอิหร่านจะเผชิญผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐล้มเหลวที่จะทำให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจรจาสหรัฐอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและแคนาดาประณามโครงการก่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ในเขตเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลยึดครองประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้พบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนที่กรุงโซลของเกาหลีใต้เกิดดินถล่มที่เหมืองทองคำแห่งหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในโคลัมเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนประชาชนหลายหมื่นคนในรัฐอินเดียนาของสหรัฐอยู่อาศัยโดยไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นวันที่9หลังถูกพายุที่รุนแรงพัดกระหน่ำจนทำให้ต้นไม้และเสาไฟฟ้าล้ม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805577

0: จบลงไปครับบุญหรือกรรมชื่อของเพลงโดยน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดครับมอบความสุขให้กับท่านกับเสียงเพลงเพราะๆก่อนจะเข้ารายการครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไปประเด็นข่าวแรกชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่ครับเราไปข่าวแรกก็เห็นที่จะต้องบอกว่าก็เตือนระมัดระวังสำหรับผู้ที่ชอบดื่มน้ำอัดลมชอบกินขนมหวานหรือแม้กระทั่งผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ครับแต่ดูแล้วเลแมคโดนัลด์อาจจะเป็นเคสที่เขาบอกว่าเขาเลิกดื่มเหล้ามาร่วม30ปีแล้วแต่เขาชอบกินทางด้านของน้ำอัดลมครับศิลปินดารานักร้องศิลปินดาราภาพยนตร์กับการสูญเสียเลแมคโดนัลด์ก็ถือว่าเป็นเคสศึกษาเคสดีที่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอยู่ๆเขาวูบลงไปเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจตันทั้ง3เส้นครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดทีเดียวนะครับถึงบอกว่ายังไงก็ต้องใกล้ชิดคุณหมอเอาไว้ก็ดีไม่น้อยครับผมเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าชีวิตของคนนั้นมันสำคัญอยู่แล้วนะครับทางด้านชาคริตนี่กลั้นน้ำตาไม่อยู่เผยความในใจถึงเลแมคโดนัลด์แอนเกลือเปเล่ลั่นมิตรภาพไม่มีวันที่สิ้นสุดนะครับก็สวดอภิธรรมคืนแรกก็มีศิลปินดาราภาพยนตร์ไปร่วมงานอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับเป็นเรื่องของการสูญเสียเพื่อนรักแล้วเลเขาเป็นคนที่น่ารักนะครับผมยังเคยติดตามผลงานเขาหนุ่มลูกครึ่งคนนี้น่าเป็นน่าทะเลนครับแล้วก็รายการของเขาค่อนจะมีสาระนะครับว่างั้นครับเอาก็เป็นเรื่องของประเด็นนี่เป็นประเด็นแรกแล้วกันผมเอาประเด็นนี้ประเด็นแรกเพราะอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับแต่พูดถึงประเด็นแรกจริงๆนะครับความสำคัญตรงนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องของน้ำครับน้องน้ำโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามโหฬารจากจังหวัดน่านนะครับทางด้านของมติชนพาดหัวข่าวยศชนันประชุมรับมือน้ำท่วมน่านคืนที่2กับประชุมกันทั้งคืนนี่แหละครับกำชับคุมเข้มพื้นที่เฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างและบ่อเกลือเมื่อคืนที่3ทุ่มครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันหรืออาจารย์เชนวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านเป็นประธานคณะกรรมการดูแลอุทกภัยในภาคเหนือตรงหน้าที่ท่านต้องดูแลและประชุมร่วมกับผู้ว่าการจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ตอน3ทุ่มที่จังหวัดน่านเพื่อฟังรายงานสถานการณ์ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ครับท่านรองนายกยศชนันบอกว่าประเด็นที่น่ากังวลในขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำจะพ้นจุดวิกฤตเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเยียวยาแล้วแต่ก็ยังมีสิ่งที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องยาวนานจะทำให้ดินชุ่มน้ำและอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มจึงได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมให้เตรียมรับมืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างและอำเภอบ่อเกลือซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำและได้รองรับปริมาณน้ำฝนสะสมมาหลายวันติดต่อกันท่านรองนายกบอกว่ามีการคาดการณ์ว่าฝนจะยังคงตกต่อเนื่องไปอีกประมาณ1สัปดาห์เพิ่มความเสี่ยงสูงจึงทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์และดินถล่มดินโคลนถล่มเนี่ยนะครับรองนายกรัฐมนตรีจึงได้กำชับให้ทุกอำเภอโดยเฉพาะ3อำเภอดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์ดินสไลด์และดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดเ พื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีครับจากการประชุมเมื่อคืนนี้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลหลังน้ำท่วมครับแล้วก็ยังมีทางด้านของวัดภูมินทร์ที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็บอกว่าตอนนี้เปิดตามปกติให้นักท่องเที่ยวประชาชนเข้ากราบไหว้ชมปู่ม่านย่าม่านหลังน้ำลดครับตอนนี้ก็น้ำลดแล้วล่ะแต่ถามว่าใครอยากจะเข้าไปเที่ยวบ้างตอนนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อเวลาตอน 5:30 น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบริเวณวัดภูมินทร์อำเภอเมืองน่านขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองน่านยังทรงตัวที่ระดับ 8.50 เมตร8เมตรครึ่งผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดเมื่อคืนที่19:39 วัดภูมินทร์จังหวัดน่านประกาศแจ้งเปิดให้นักท่องเที่ยวแล้วพุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้พระพุทธมหาพรหมอุดมสักยมุนีพระประธานจตุรทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังทรงคุณค่าปูนม่านปูม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกตามปกติครับก็ยังเปิดนะครับน้ำก็ดูจะแห้งแล้วล่ะดูตามภาพนะครับใครยังไม่ได้ไปดูซะครับซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าไปเห็นมาครั้งแล้วก็ประทับใจตอนสมัยสอนนักเรียนอาชีวะในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งรับมือ3จังหวัดโรงพยาบาลน่านหยุดบริการไม่ฉุกเฉินย้าย ER ลงโรงพยาบาลสนามครับทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขดร.นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเขตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมช่วงเวลา 12:00 นของเมื่อวานนี้ยังมีสถานการณ์ใน3จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านอำเภอภูเพียงและเวียงสาสถานบริการได้รับผลกระทบ6แห่งทั้งโรงพยาบาลจังหวัดน่านงดให้บริการตรวจรักษาแล้วก็ผ่าตัดผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินตั้งแต่20-23สิงหาคมงดให้บริการนะครับและย้ายบริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER ไปที่โรงพยาบาลสนามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านส่วนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองของน่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนตันรพสตปากคารพสตริมท่าวังผาปิดให้บริการจังหวัดสุโขทัยอำเภอศรีสัตนารายณ์อำเภอศรีนครอำเภอสวรรคโลกยังไม่มีรายงานสถานการณ์บริการได้รับผลกระทบได้ดูแลกลุ่มเปราะบางรวมทั้งผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยจิตเวชไม่ขาดยาเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากแพร่ที่จะมาถึงและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินรถได้ทางเดียวอาจกระทบต่อการส่งต่อผู้ป่วยและเตรียมการประสานส่งต่อทางอากาศยานหากจำเป็นครับศูนย์บริการฉุกเฉินได้ข้อสั่งการหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน1ขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนภัยพิบัติเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2เตรียมความพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ที่ใช้ออกซิเจนผู้ป่วยฟอกไตหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดผู้สูงอายุและผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงสูงเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ปลอดภัยโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง3ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายให้ถูกต้องและครบถ้วน4โรงพยาบาลน่านให้เตรียมความพร้อมจัดบริการตามระดับความสำคัญและเร่งด่วนจัดโรงพยาบาลสนามเป็นพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยสำรองพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนทราบในระบบบริการ5จัดเส้นทาง EMS รีเฟอร์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย6ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงให้พร้อมรับผู้อพยพ7เตรียมทีมด้านการแพทย์สาธารณสุขเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานครับก็เป็นเรื่องทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จัดเตรียมความพร้อมครับเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวพอน้ำท่วมอย่างนี้เราก็ต้องช่วยกันนะครับยังไม่ถึงภาคกลางครับภาคเหนือรับก่อนแล้วก็คาดว่าจะมีตกไปอีกค่อนข้างจะอีกยาวนานว่ากันจะอาทิตย์หน้ายังจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่าก็คงจะต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันต่อไปนะครับคุณฟังครับมาที่ข่าวของฮารุณเนี่ยนะครับพี่ชายเปิดไทม์ไลน์แล้ว ก่อนเสียชีวิตเนี่ยเขาเดินทางไปที่จอร์เจียไปโรงพยาบาลก่อนไปพบแพทย์รับยาก่อนนะพอไปถึงแล้วเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลก่อนวันแรกที่เดินทางไปถึงไปพบแพทย์รับยาแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นยาชนิดใดในสมศักดิ์บุตรศรีหรือมอสพี่ชายของอรุณโซโล่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุอัปเดตความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของน้องขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าให้ทุกคนที่ติดตามเรื่องของน้องได้รับทราบนะครับ18สิงหาคมทางสถานทูตได้รับแจ้งความคืบหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียตามหนังสือลงวันที่17สิงหาคมเกี่ยวกับสถานการณ์สืบสวนสอบสวนกรณีการเสียชีวิตของน้องโดยมีรายละเอียด1ความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเรื่องของคดีรวมทั้งชันสูตรอย่างเป็นทางการของการแพทย์ที่จอร์เจีย2ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่น้องเดินทางถึงจอร์เจียกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียได้แจ้งไทม์ไลน์เบื้องต้นสอดคล้องกับข้อมูลที่ทางสถานทูตได้รับก่อนหน้านี้คือ11กรกฎาคมเป็นวันที่น้องเดินทางถึงประเทศจอร์เจียน้องได้เดินทางไปพบแพทย์ครับที่โรงพยาบาล LLC American Hospital Network ในกรุงทบิลซีและทางโรงพยาบาลได้จ่ายยาให้น้องอย่างไรก็ตามในข้อมูลที่รับขณะนี้ยังไม่ได้ระบุเกี่ยวกับชื่อและชนิดของยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล LLC American Hospital Network 3การตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของน้องเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสิ่งของส่วนตัวของน้องผลิตภัณฑ์ดูแลตนเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เอกสารเสื้อผ้ายาประจำตัวจากการตรวจสอบไม่พบสารพิษยาเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทในสื่อดังกล่าวครับในสิ่งของที่เขาอยู่ในกระเป๋าของน้องอย่างเราตามสิ่งของส่วนตัวยังไม่สามารถส่งคืนให้กับครอบครัวได้ขณะนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังมีความจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อประกอบการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมทางครอบครัวขอยืนยันว่าการแก้ข้อมูลครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาจะกดดันการทำงานของหน่วยงานใดและก็ไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อฝ่ายใดพวกเราเข้าใจดีว่าการสืบสวนสอบสวนจะเป็นต้องใช้เวลาเจ้าหน้าที่จะเป็นต้องตรวจสอบหลักฐานและข้อมูลต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดสิ่งเดียวที่ครอบครัวต้องการคือขอให้กระบวนการทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมกับน้องและครอบครัวได้ครับก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับจากฮารุณอีกข่าวนึงครับไปที่ทางด้านของไทยรัฐบ้างจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันเราไม่ได้คิดค่าระยะทางขอให้ติดต่อเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1,200โดยประมาณไม่เกินกว่านั้นเรามีเมนูอาหารให้เลือกร่วม100ชนิดครับโทรเลยครับ0819465036 0819465036วิชัยตุจินจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงบ้านกันเลยครับแล้วเลือกอย่างจุใจกับโปรแกรมหรือว่าเมนูอาหารของเรานะครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านมีวิศวกรมีเรื่องของการดูแลการก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดในช่างผู้มีประสบการณ์จะสร้างบ้านจะสร้างเรือนหอจะสร้างห้องแถวจะสร้างตึกคอนโดมิเนียมหรือจะสร้างศาลาการ

เรี่ยวแรงไม่มีหรือประเภทที่แบบแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับภูผาวิปโรจะเป็นอาหารเสริมที่สร้างกล้ามเนื้อครับมีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายดูแลสภาพร่างกายของท่านให้แข็งแรงโดยเร็วกลับเช้าแก้วหนึ่งก็คือซองหนึ่งครับแล้วก็ละลายกับน้ำอุ่นนะครับได้มาแล้วก็ละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้น้ำสีขาวเหมือนคุณดื่มนมครับรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลครับเช้าแก้วเย็นแก้วปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านกับภูผาวิปโรตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโร0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวเอาฟังกันอยู่ที่แถวๆนครนายกใช่ไหมสถานีตำรวจบ้านนานครนายกครับบอกให้ซะหน่อยพันตำรวจเอกมงคลโทษเป๋าผู้กำกับสภ.บ้านนาได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงสมาชิกวุฒิสภาโดยมีร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าการจังหวัดนครนายกร่วมกันเปิดห้องตัดผมบ้านนาบาร์เบอร์เพื่อให้มีห้องตัดผมไว้รองรับกับนายตำรวจอาสาและประชาชนมาตัดผมฟรีมาที่สภ.บ้านนาครับมีร้านตัดผมแล้วนะบ้านนาบาร์เบอร์นะโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านสว.โดยได้มอบชุดโต๊ะตัดผมพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและเครื่องปรับอากาศไว้ให้แล้วครับถึงเวลาห้องตัดผมใหม่ก็จะมีนายตำรวจมานั่งเป็นหุ่นทดลองตัดผมให้โดยรองผู้ว่าการจังหวัดนครนายกและพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงท่านสว.ก็ผลัดกันลองใช้อุปกรณ์ปัตตาเลียนตัดผมให้กับนายตำรวจที่เป็นหุ่นพร้อมบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าผมก็จบมาเหมือนกันนะแต่จบคนละสายงานงานนี้นายตำรวจที่เป็นหุ่นให้ตัดผมถึงกับนั่งตัวเก่งแบบยิ้มเพราะผู้บังคับบัญชาทั้งสองท่านลงมือตัดผมด้วยตัวท่านเองว่ากันครับเอาเปิดบริการแล้วว่ากันนะครับพูดถึงโครงการนี้รู้สึกดีใจที่มีห้องตัดผมไว้ที่สภ.บ้านนาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านสว.มอบชุดอุปกรณ์ต่างๆมาไว้ในครั้งนี้ก็มีห้องตัดผมไว้ที่นี่ที่สภ.บ้านนาก็เพื่อลดภาระค่าของชีพของตำรวจที่อยู่สภ.บ้านนาหรือประชาชนที่ไม่มีเงินได้มาตัดผมฟรีๆที่สภ.บ้านนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างใดทั้งสิ้นครับอ้าวแหมเป็นข่าวดีเลยนะเดี๋ยวนี้ตัดผมก็โหร้อยนึงนะเพราะเดี๋ยวนี้ค่าตัดผมอาจมีค่าใช้จ่ายถึง100บาทอย่างน้อยตรงนี้ก็ยังได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ได้อีกด้วยครับอ้าวบอกเล่า90กันนะแฟนๆรายการอยู่แถวบ้านนานครนายกสภ.บ้านนาเขาเปิดไปที่โรงพักเลยอยู่ตรงไหนข้างบนหรือข้างล่างน่าอยู่ข้างล่างอ่ะนะครับสภ.บ้านนามี2ชั้นหรือชั้นเดียวผมก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าคงอยู่ข้างล่างบริการง่ายๆบ้านนาบาร์เบอร์แหมสุดยอดครับท่านสุดยอดครับท่านภูมิกับแล้วก็ท่านสว.ในพื้นที่ของบ้านนาเอาละครับเป็นเรื่องของข่าวดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่ได้ฟังรายการไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวจากทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์นะครับผมไปด้วยเรื่องนี่เมื่อวานก็พูดไปแล้วรอบหนึ่งคือเรื่องของโจรลาวชาวลาวก็เรียนแบบคนไทยเป็นโจรเหมือนกันเหรอบุกชิงทอง13ล้านที่ได้ไปกี่ถาดอะโดนจับแล้วครับเพราะตำรวจไทยขอความร่วมมือตำรวจลาวไปซุกอยู่ที่แขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเตรียมทำเรื่องขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดีในประเทศไทยครับในข่าวไม่ได้บอกว่าได้ทองครบไหมมันเอาไปตั้งกี่ถาดอะตั้งหลายถาดมารวมไปแล้วอ๋อเอาไปทั้งหนักทั้งหมดน้ำหนักรวม184บาทครับบุกชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าสาขาเชียงของที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วข้ามไปบ้านเขามันมาจากลาวขโมยมาจากต่างประเทศเหตุเกิดเมื่อ4สิงหาคมครับหน่วยงานได้แกะรอยตามไปล่าสุดทางด้านของท่านนายอำเภอเชียงของท่านสุรเชษฐ์พุ้ยน้อยและท่านภูมิกับสภ.เชียงของก็รับการประสานจากทางประเทศลาวครับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามจับตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้วประกอบด้วยนายสมชายทิพพวรรณวัย32ชาวลาวปัจจุบันว่างงานอาศัยอยู่บ้านขอนแก้วเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถูกจับได้ข้อหาปล้นทรัพย์ที่ประเทศไทยแล้วก็นายอ้ายวิไลสุขวัย31ชาวลาวอาศัยอยู่บ้านใหม่ห้วยทรายเหนือเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วอาชีพขับเรือถูกจับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและรู้เห็นการ

0: ล้นทรัพย์ครั้งนี้ผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามกฎหมายของสปป.ลาวและรอทางการลาวประสานยังเป็นทางการขณะที่ทางฝั่งประเทศไทยเตรียมทำเรื่องขอตัวให้ผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ร่วมกระบวนการที่เหลือรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธปืนและทรัพย์สินของกลางโดยเฉพาะทองคำที่เกี่ยวข้องกับคดียังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าอยู่ครบไหมเท่าไหร่นะร้อยเท่าไหร่ร้อย13ล้านโอ้ต้อง184บาทนะทองลุ่มกวาดไปตั้งหลายถาดเลยนะครับแหมมิบังอาจข้ามมาปล้นบ้านเราได้ครับเอาข่าวนี้ผมนำเสนอไปเมื่อวานนี้ทีแล้วนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบแต่ก็ต้องขอบคุณคนประเทศลาวนะครับที่เขาร่วมมาร่วมมือเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเราส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันก่อนเราก็อันนี้เป็นเรื่องของทางด้านโจรเรียกค่าไถ่แล้วครับหาตัวแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่พุ่มกับให้เหยื่อชี้ตัวสืบสภ.สัตหีบครบทุกนายรวมถึงอส.ด้วยกรณีทางครอบครัวของผู้เสียหายได้ขอความช่วยเหลือทางเพจข่าวออนไลน์ของจังหวัดกาฬสินธุ์สืบเนื่องมาจากเมื่อ11สิงหาคมที่ผ่านมาหลานชายถูกกลุ่มชายชะกันไม่น้อยกว่า2คนทำตัวเหมือนเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปในยามวิกาลใส่กุญแจมือทันทีแล้วใช้กลอุบายเหมือนไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวจนผู้สื่อข่าวได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียหายว่าได้ออกมานอกพื้นที่ปกติว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจึงได้ร้องขอให้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วยพาเข้าไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานเนื่องจากหวังให้สื่อได้เป็นบอดี้การ์ดในการเข้าไปแจ้งความนายรณยุทธวัย48ปีผู้เสียหายให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อ11สิงหาคมตอนทั้ง3ทุ่มครึ่งขณะกำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์จากทุ่งนาจะกลับบ้านก็มีชาย3คนซุ่มอยู่ข้างทางคนหนึ่งความสูงประมาณ170เซนคุมตัวแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ใส่กุญแจมือทันทีขอตรวจค้นและไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเรียกรับเงินรีดเงิน 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวต่อรองจนเหลือ 10,000 บาทและยอมปล่อยตัวรอดมาได้หวุดหวิดเมื่อวานนี้ทางด้านตำรวจสภ.สัตหีบก็เชิญตัวผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เพื่อดูการชี้ตัวข้าราชการตำรวจชุดสืบสวนสภ.สัตหีบทุกคันทุกนายใช่ไหมส่วนคนที่อยู่ระหว่างการออกปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ดูรูปถ่ายจนครบทุกนายทางผู้เสียหายดูลองฟังน้ำเสียงแล้วก็ไม่พบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้วเป็นใครอ่ะถ้าไม่ใช่สถานีตำรวจนี่จะเป็นใครตำรวจปลอมจะระวังขออนุญาตเชิญตัวคณะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำที่ว่าการอำเภอสัตหีบด้วยทำให้ผู้เสียหายชี้ตัวด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐคลายข้อกล่าวหาของประชาชนที่ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่คดีสำคัญที่มีคนติดตามอยู่จำนวนมากครับก็ยังไม่ได้ชี้ถูกก็ยังไม่ได้ออกมานะครับก็ด้านลูกสาวผู้เสียหายบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าขณะขับรถยนต์เดินทางไปทำธุระก็ได้สับสวนกับรถยนต์คันหนึ่งที่ดูแล้วคล้ายกับรถยนต์ของผู้ต้องสัยที่ใช้ก่อเหตุอุ้มตัวคุณพ่อของตนในคืนเกิดเหตุเป็นรถยนต์โตโยต้ากระบะตอนเดียวสีขาวเลขทะเบียน72แต่ตัวหลังจำไม่ได้กาฬสินธุ์นะครับจากนั้นผู้กับสภ.สัตหีบก็ได้คลิปจากกล้องวงจรปิดในคืนวันเกิดเหตุมีรถต้องสัยคันหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับรถยนต์ที่คันก่อเหตุที่ลูกสาวผู้เสียหายได้ให้รายละเอียดก็ติดตามเจ้าของคันดังกล่าวมาสอบถามตำรวจชุดสืบสวนก็สอบถามผู้เสียหายว่าทำไมไม่มาแจ้งความตั้งแต่วันเกิดเหตุเพราะจะได้ตามล่าตัวได้ทันทีหากไม่รีบมาความเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีจึงได้ติดตามตัวยากขึ้นอาจจะไปก่อเหตุกับชาวบ้านรายอื่นก็ได้ก็เลยคิดทบทวนอยู่หลายวันก่อนตัดใจร้องสื่อว่างั้นครับอย่างไรก็ตามรายงานหลังมีภาพจากกล้องจนปิดในคืนเกิดเหตุรถยนต์กระบะต้องสงสัยขับผ่านหน้าสภ.สัตหีบด้วยแล้วเลี้ยวเข้าซอยข้างๆโรงพักเข้าไปสถานที่ราชการหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพักหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ไปทำการรีดทรัพย์เขาอีกอ้าวก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปว่าจะได้ตัวไหมไม่ครับแล้วรถยนต์มันเลี้ยวเข้าไปข้างๆโรงพักซะด้วยแม่มันไปเกี่ยวข้องกับซะด้วยทีนะเอ้าครับก็ว่ากันไปครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับยังจัดโปรโมชั่นให้อยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกโรควิธีการรับประทาน4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปกินวันละเม็ดผมพูดมาอย่างเงี้ย29ปีปีนี้ปีที่30ที่สินค้าเราอยู่ในตลาด ทุกวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองมีร้านเดียวที่ขายนอกนั้นจะสั่งซื้อก็ซื้อจากผมโดยตรงฝาขวดมีรูปด็อกเตอร์เนี่ยคุณจะได้เอนไซม์ของแท้ครับขอบพระคุณนะครับกับทางด้านของ AAD รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแต่ตัวนี้ตอนนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยเลยได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยครับสนใจจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับกับ AAD รูทิน่าครับกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกระวังนะครับมะเร็งลำไส้จะถามหาถ้าคุณปล่อยท้องผูกเนิ่นนานเกินไปครับอาจจะต้องผ่าตัดลำไส้เพราะของเน่าเสียหมักหมมอยู่นานกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2กาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจและทางด้านของสบู่สระผมหอมสดชื่นแต่ไม่ได้ฟอกหน้าฟอกตาเอาไว้ฟอกหัวเอาไว้ละเลงบนหัวของท่านเป็นฟองเหมือนกับแชมพูเลยครับก็บรรเทาเรื่องของผมร่วงบรรเทาเรื่องของรังแคบรรเทาเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
5: ู้
6: ส
5: ึ
6: กว
5: ่
6: าตัวคนแก่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
7: ้ซื้อภูผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้
4: ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ซื้อ2แถม1กับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับทำยังไงอ่ะมียาหอมแล้วก็ละลายกับน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้เพียงครึ่งช้อนชาใช่ไหมอาการของลมกองละเอียดและก็ดื่มแล้วมันก็หลับสบายโดยเฉพาะท่านที่มีเรื่องของเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับมีผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรทำได้หอมเย็นชื่นจิตและก็หอมเย็นชื่นใจกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับถ้ามันฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นตักเข้ามาจากครึ่งช้อนชาอมไว้ใต้ลิ้นครับค่อยๆกลืนอาการมันก็จะได้ลดลงครับมันจะเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดครับหรือลมเสียดชายโครงปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวนี่แหละครับยาหอมผสมหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับซื้อ2แถม1โทรไปครับตามหมายเลขโทรศัพท์0817805575ครับแล้วก็ทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเห็นผลเร็วซึมลึกเพราะเป็นนานเป็นโมเลกุลเล็กๆที่ทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ เพื่อต้องให้มันตรงกับจุดที่มีอาการครับเห็นผลเร็วครับจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เป็นตะคริวมือชาเท้าชาเอาชนะครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนซื้อติดตัวติดบ้านเอาไว้ดีไม่น้อยทีเดียวครับ09832999090983299909ครับแต่ท่านเป็นปัญหาเรื่องของยามค่ำคืนนอนหลับสบายซะหน่อยอ้าวเข้าห้องน้ำแล้วรอบนึงตีหนึ่งเอาตีสองเข้าอีกเอาตีสามตีสี่เข้าอีกคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในหรือเปล่าครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดจะบรรเทาตรงนั้นได้ครับเรื่องของความดันเบาหวานปอดหัวใจเลือดลมหรือมือชาเท้าชาบรุงกระดูกข้อต่อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นเช้าเม็ดเย็นเม็ดเท่านั้นครับสนใจที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านมันมีน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่มีส่วนจะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านจะได้ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆฉี่บ่อยๆครับยังไงก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับ0622972530ครับกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ถ้าจำเบอร์ไม่ได้ก็เบอร์ผมนี่แหละครับ0817577474ครับของภูผาวิโปรของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงานก่อสร้างก็สอบถามเบอร์กลางผมก็ได้จะได้ให้ความสะดวกสบายรวมทั้งเบอร์ของวิชัยตัวจีนครับ0817577474เบอร์เดียวเนี่ยผมบอกประสานให้ต่อได้เลยครับขอบพระคุณนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกัน0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวครับนี่ก็เป็นเรื่องของว่าเป็นตำรวจอีกแหละนะครับไม่ใช่ที่พูดข่าวตะกี้นี้อันนี้ที่ภูเก็ตครับอันนี้เป็นตำรวจที่ภูเก็ตเลยไม่ใช่สารสักขันตำรวจสน.เพชรเกษมครับได้สั่งการให้ฝ่ายปราบปรามร่วมกันจับกุมในสุรศักดิ์วัย33ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จครับจับได้บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพนี่แหละมาจับที่นี่สน.เพชรเกษมเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อ19เมษายนผู้เสียหายได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยฟังให้ดีนะครับท่านที่โดนหลอกคุณป้องคุณป้าอะไรทั้งหลายโอ้โหตำรวจไปพูดยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอมมาหลอกเอาซะรวมทั้งน้องๆเด็กๆทั้งหลายอาจจะไม่ได้ฟังผมไปล่องไปเรียนก็แล้วแต่กลับเล่าสู่กันฟังไอที่โทรมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยมีพัสดุตกค้างจากภูเก็ตไปแพร่ภายในมีพาสปอร์ตชาวเมียนมา12เล่มพร้อมบัตร ATM สมุดบัญชีโดยอ้างว่ามีชื่อผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับเป็นบัญชีม้าการค้ามนุษย์ด้วยเหรอ ได้ยินได้ฟังแล้วเหรอจากนั้นคนร้ายให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชันยานะคุณผู้ฟังอย่าไปเพิ่มเพื่อนอย่าไปกดลิงก์กดอะไรมันทั้งที่บอกนี่เป็นสภ.เมืองภูเก็ตเข้าแอปพลิเคชันเลยสภ.เมืองภูเก็ตจะส่งรูปภาพผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเลยและข่มขู่ให้โอนเงินทุกบัญชีมาตรวจสอบนั่นเงินเหมือนเงินอย่าโอนไปตรวจสอบฟังให้ดีนะครับคุณฟังผมพูดอย่างนี้บ่อยมากๆแต่ยังมีคนหลงโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบเงินเหมือนเงินจะตรวจยังไงเล่าคุณเอาเงินใส่ตู้ ATM คุณกดเอาไม้ทิ้งมันยังไม่ใช่ใบของคุณเลยนะเนี่ยคนฉลาดน้อยอย่างเงี้ยแหมไม่อยากจะพูดเลยเอาเงินไปให้เขาตรวจสอบและตรวจสอบเสร็จเขาจะกลับคืนมาให้แหมคนตกเป็นเหยื่อของพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่เยอะมันก็พยายามผมยังเลยนะอาทิตย์ที่แล้วมันก็พยายามผมยังโอ้บัญชีคุณมี10ล้านเนี่ยฟอกเงินอยู่เนี่ยบอกเฮ้ยไม่ใช่นะผม12ล้านนะฟอกไปแล้ว2ล้านเนี่ย2ปึกเนี่ยเนี่ยกำลังฟอกอยู่เนี่ยใช้โอโมซักหรือบีทซักเนี่ยมันก็เลยวางสายมันรู้เรารู้ทันเพราะฉะนั้นถึงความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยมันจะสร้างโปรไฟล์แล้วก็ข่มขู่ให้โอนเงินทุกบัญชีไปตรวจสอบรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ 35,984 บาท 65 สตางค์โดยสัญญาว่าจะโอนคืนภายใน15นาทีแต่สุดท้ายก็หลบหนีและติดต่อไม่ได้เป็นไงจากการสอบสวนในสุรศักดิ์ให้การว่าตนเองหางานผ่านเพจ Facebook และมีผู้ติดต่อให้ไปทำงานที่สระแก้วแต่พอไปถึงกลับถูกชายชาวต่างชาติ5คนบังคับข้ามฝั่งไปปล่อยเป็ดประเทศกัมพูชาด้วยนะต่อเวลาที่อยู่ที่ปอยเปตนาน5เดือนถูกบังคับให้สแกนใบหน้าเปิดบัญชีม้าสอนตัดต่อพาสปอร์ตก่อนจะหาโอกาสหลบหนีกับประเทศไทยครับตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหามีหมายจับติดตัวของศาลจังหวัด101ข้อหาเปิดบัญชีม้าและสนับสนุนการฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นอีกทั้งยังมีประวัติคดีอาญาและแจ้งอายัดบัญชีธนาคารสถานีตำรวจอีกเกือบ20แห่งทั่วประเทศไม่เบาเจ้าหน้าที่คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเองไปทำงานปล่อยเป็ดแต่เองอยู่เมืองไทยเองก็เป็นบัญชีม้าให้เขาแล้วเขาฉะนั้นเองมีชนักติดหลังเยอะแยะครับอ้าวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังและเข้าใจนะครับอย่าไปเปิดแอปรับแอปของมันโดยเด็ดขาดอย่าไปกดลิงก์กดลิงก์อะไรอย่าไปเพิ่มพงเพื่อนอะไรทั้งที่ทุกวันนี้ใครโทรศัพท์เบอร์แปลกๆมาผมไม่รับเลยครับต้องระมัดระวังกันขนาดนี้นะครับมันยังไม่หมดนะมันหมดจากปอยเปตมันอยู่ในประเทศไทยครับตำรวจก็จับได้ไม่เว้นแต่ละอาทิตย์เนี่ยไม่เล่าอ่านข่าวให้ฟังเพราะนั้นคุณผู้ฟังอย่าเผลอไผลอันตรายครับอันตรายยังไงก็อย่าพึ่งมือไวโอนเร็วยังไงไปปรึกษาธนาคารเขาก่อนก็ดีปรึกษาตำรวจใกล้ๆบ้านก็ได้เนี่ยมันให้อีฉันไปโอนเงินไปตรวจสอบเนี่ยอีฉันจะทำไงดีไปปรึกษาธนาคารเลยครับจะมากจะน้อยปรึกษาธนาคารในธนาคารเขาจะไม่บอกเราเอาป้ารีบโอนไปเลยนะเดี๋ยวมีปัญหาไม่ใช่แน่นอนธนาคารเขาบอกคุณป้าโดนหลอกแล้วอย่าโอนเงินไปให้เขาตรวจสอบนะคุณป้านะธนาคารเขาต้องชี้แนะให้คุณเข้าใจเลยและตำรวจก็ต้องชี้แนะเพราะนั้นอย่าพอได้อย่างนี้แล้วอย่าตกใจมีสติครับมีสติเงินของเราบริสุทธิ์อยู่ดีๆแล้วใครมันจะส่งของมาให้เราไม่มีญาติอยู่ต่างประเทศเราไม่มีญาติอยู่ที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยมีพาสปอร์ตชาวเมียนมามา12เล่มมีบัตร ATM มีชื่อผู้เสียหายคือตัวเราเองไปเกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงเราไม่จะเป็นคนฆ่ามนุษย์เราคือเราต้องตั้งสติย้อนกลับนะครับผมเอาข่าวอย่างนี้มาบอกคุณผู้ฟังอยู่เป็นประจำเพื่อจะได้มีสติกันครับและสุดท้ายครับเรื่องของวัดป่าอดุญญารามหลวงพ่อบอกงดรับพัสดุทุกชนิดงดรับพัสดุทุกชนิดแล้วเมื่อวานนี้เขาก็มีการสวดเหมือนสวดลักษณะรับขวัญให้หลวงพ่อสบายอกสบายใจครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าวัดวัดป่าอดุญญารามขอบคุณพระคุณเจ้าและประชาชนทั่วประเทศที่ส่งพัสดุสิ่งของให้กำลังใจแต่ขณะนี้กำลังมีปัญหาข้อพิพาทเพราะนั้นจะไม่รับขอความร่วมมือวัดงดรับพัสดุซึ่งไม่ได้เกิดจากการรังเกียจหรือปฏิเสธน้ำใจของญาติโยมทั้งหลายแต่กังวลวัตถุระเบิดว่างั้นวันนั้นหลวงพ่อมีของมาก็จะให้ลูกศิษย์รับไว้เองเอาไปแกะดูก่อนปะ แต่จริงๆแล้วไม่รับดีที่สุดนะอ้าวอะไรมันหนักๆเนี่ยนะครับเพราะงั้นงดรับถ้าจะไปถวายท่านก็ไปถวายถึงวัดก็ได้ท่านก็ระวังตัวเหมือนกันนะครับขนาดที่ท่านบอก 2-3 ปีที่ผ่านมาเอาผลไม้มาถวายท่านท่านไม่ฉันโยนไปให้ไก่ไก่ตายทั้ง6ตัวเลยพอจิกผลไม้เข้าเนี่ยท่านก็ระวังตัวนะครับป้าดาระวังเนาะเวรกรรมมันมีทำนั้นจวดเนี่ยเวรกรรมมันทำงานอยู่นะป้าดานะยังไงก็แล้วแต่ครับป้าดายังไม่ยอมหยุดก็ยังจะคิดจะเอาชนะพระก็ว่ากันไปครับมันเป็นเรื่องของท่านครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเวรกรรมมันตามทันกันชาตินี้แหละครับขอบพระคุณครับหมดเวลาเวลาหมดนะครับล่ำลากันแค่นี้เช้านี้นะครับสถานีวิจิตรทลอบ่าย 3:00 นเจอกันขอบพระคุณกับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
9: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการ
10: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
12: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
14: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อรา
15: ป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
19: มาใหม
20: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: ฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกิสดาแนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำช่วยตรวจสอบทิศทางและระดับของมวลน้ำแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
23: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
24: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
25: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
26: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
25: เลอา
26: สบู่สมุน
25: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
27: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: ติดตามข่าวกันต่อนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDA ได้แนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยติดตามรายงานจากคุณปวีณาสมคิดครับ
28: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ GISDA แนะนำแอปพลิเคชันเช็คน้ำพัฒนาโดย GISDA ที่มีการอัปเดตใหม่ทุกปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แม่นยำยิ่งขึ้นดึงข้อมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศผสานกับพื้นที่จริงโดยแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นโดยจะรู้ทันทีว่าน้ำอยู่ใกล้แค่ไหนในแบบ Real Time Location ไม่ต้องกะระยะเองแอป application นี้จะแสดงพิกัดของตัวเองเป็นจุดสีฟ้าบนแผนที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ห่างจากพื้นที่ที่กำลังจะเกิดน้ำท่วมมากแค่ไหนพร้อมทั้งสามารถคาดการทิศทางน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าในแอปพลิเคชันไม่ได้บอกเพียงแค่น้ำท่วมที่ไหนแต่ยังสามารถประเมินข้อมูลย้อนหลังได้ถึง14ปีเพื่อคาดการทิศทางน้ำล่วงหน้าได้หากน้ำเริ่มสูงขึ้นระบบจะขึ้นเตือนเป็นพื้นที่สีแดงให้เรารู้ว่ามวลน้ำจะไหลไปทางไหนนอกจากนี้สัญญาณไฟเตือนภัยระดับน้ำเช็คจุดวัดระดับน้ำริมแม่น้ำทั่วประเทศได้ง่ายๆผ่านแถบสี3ระดับสีเขียวระดับน้ำปกติสบายใจได้สีเหลืองระดับน้ำสูงเริ่มเฝ้าระวังสีแดงกระพริบสถานะอันตรายเตรียมอพยพหรือยกของขึ้นที่สูงได้ทันทีไม่ต้องรอรุ้นให้น้ำมาถึงหน้าบ้านพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนให้ประชาชนโหลดแอปเช็คน้ำไว้เป็นยามเฝ้าระวังมวลน้ำส่วนตัวได้ตลอด24ชั่วโมงปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
21: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
1: ข้อมูลทางการแพทย์เผยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้มากกว่า80%โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยหลัก4อ2ส1นดังนี้อาหารเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มอารมณ์ควบคุมอารมณ์ความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสออกกำลังกายออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย30นาทีต่อวันหรือสะสม150นาทีต่อสัปดาห์อากาศหลีกเลี่ยงมลพิษทางอากาศและอากาศที่มีฝุ่นควันไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นอนหลับให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมงต่อวันการสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหัวใจเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคหัวใจโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาติดตามการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีในระยะยาวดังนั้นประชาชนกลุ่มวัยทำงานระหว่างอายุ 25-59 ปีสามารถตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานได้จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือประกันสังคมตามสิทธิ์รักษา
2: ซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำ
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
9: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29ถึง30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับ

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงนี้เรามาโผล่กันที่
1: จอทล1197นะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะสตูลยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกัน
0: ชุมพรยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรีอยู่ด้วยกันจอสอ1ก็ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกันได้
0: ฟังกันเป็นประจำประจำนะครับเราส่งวตป .711 ไปพักก่อนแล้วก็ตชดทุ่งสงก็ไปพักก่อนแม่น่าจะได้3ชั่วโมงนะโทรมาคุยเรื่องฟอกัสกันอยู่แมปๆเนี่ย
1: ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: ขอบคุณพี่สาจากควรกระหลงด้วยนะครับพี่ปั้นนะฟังชัดเจนดีน้องฟังตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืน
1: โอ้ขยันฟังเหมือนกัน
0: เนาะรายการคนอื่นก็ฟังหลับๆตื่นๆฟังลุงช้างฟังอย่างจดใจจ่อ
1: ฟังแล้วไม่หลับไง
0: เมื่อไรหนอจะมาสักทีอะไรประมาณนั้นนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ครับผ
1: ม
0: เยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณวิจารจากด่านช้างด้วยนะ
1: สุพรรณบุรี
0: สั่งซื้อปุ๋ยเมื่อสักครู่เนี้ย
1: สั่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งที่แรกมันจะไปส่งวันเนี้ย
1: วันนี้ผมไม่ว่าง
0: ได้นี่ไม่ว่างโชเล่ไม่ว่างครับปากจะไปแบกปุ๋ยให
1: ้โอ้แบกไม่ไหวขอบแฮกกันแน่
0: คุณก็บอกว่าแข็งแรงบางทีกินฟอกัสทุกวันกินไบโอดีทุกวันใช่ไหม
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: กินกาแฟตาช้างทุกวันอย่างเงี้ย
1: มีสองสูตรรับประทานฟรีทุกวันเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่
0: อย่างเดียวซะด้วยที
1: ก็ฟอกัสด้วย
0: ฟอกัสมั่งไอ้ห้าวมั่ง
1: อันนี้มันกรณีพิเศษ
0: ถ้าวันไหนห้าวออกจากบ้านเลยนะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังเห็นบ้านพรเทพแวบๆแล้วหายไปน่ะอยู่ได้ไม่นานกินฟอกัส
1: พูดถูกนะด้วยไอ้บ้านพรเทพมาเมื่อวานนี
0: ่ครับ
1: แฟนโพทองอ่างทองก็ถามหาลุงช้างอยู
0: ่โอ้ไม่ไปผมไม่รู้จักเขา
1: ฟังกลางคืนเขาบอกโอ้โหฟังทั้งคืนเลย
0: ต้องให้เขาเนี่ยมาโทรหาผมบ้างดิ
1: สาวโพทองอ่างทองนะ
0: เจ้าภาพเนี่ยโคกตูมเนี่ยใครโทรหาช้างมั่ง
1: พี่สมพงษ์ทองอินเดียทองกูลเนี่ยนะ
0: โทรมาหน่อยโทรมาหน่อย
1: เดี๋ยวโชว์เลขจะไปเล่นวันที่8มกราเนี่ย
0: ช่วงนี้ว่างนะอยากไปถ่ายสดอยากไปไลฟ์สดคณะนู้นคณะนี้นะแต่เขาไม่เชิญหรอกฝีมือยังไม่ได้ลงทุนหน้าดูเลยนะ
1: คนชอบประดา
0: คนชอบมีงานอะไรกันไปเดี๋ยววันที่29นี่ไปโรงเรียนป่าหวายกันนะ
1: ป่าหวายเขามีอะไรอ่ะเนี่ย
0: เขามีงานลีลาดลำวงอะไรกันนะ
1: โอ้ไปแ
0: กไป
1: เผื่อจะไปด้วย
0: ไปนะไปนะ
1: ไปรู้จักใครเนี่ย
0: รู้จักผมไง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เอ๊ะหมอเปาไม่ขอร้องผมปีนี้
1: เป็นไงเขาเกรงใจเราบ้าง
0: เขามีวัดป่าหวายเก่าอ่ะเขาจะมีงานเทศมหาชาติทำไมไม่บอกผมแปลกใจเนี่ย
1: ครับ
0: บอกสิจะได้ไปช่วยอาจารย์นำบุญมาอีกแล้วแล้วก็อะไรนะทศพลน้อยสมณเณรพีตอนนี้เป็นพระแล้วนะ
1: เทศมหาชาติเนี่ยนะ
0: เทศมหาชาติส่งเครื่องป่ะไม่ส่งเนี่ยถ้าส่งเครื่องก็จะมี
1: กระเป๋าเป็น
0: ชูชกเดี๋ยวนี้ผมมักบอกกระเป๋าไม่ต้องเป็นหรอกหรือจะเป็นก็ได้แต่ว่าขอกันหาชาลีเป็นช้างกับหมูนะ
1: โอ้โหเข้ากันเลย
0: เอาวันนี้4โมงเย็นครับคุณผู้ฟังครับตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขตตำบล
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะ
0: ป่านี้งอนไปแล้วมั้งมาชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พูดถึง
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: จ้าปุ๋ยก็บอกนะ
1: โอ้ไปบอกเขาเขาจะได้ติดรถไป
0: เอาลูก2ลูกก็บอกเขาได้เลยนะครับถ้าจะเอาเป็นตันครึ่งตันเดี๋ยวโทรหาช้างเขา
1: โทรไปก็จะได้ไปส่งให
0: ้อย่างด่านช้างเนี่ยโอ้ไปไกลเลยนะ
1: เดี๋ยวพวกนี้ไปส่งนะ
0: ถามว่าไกลไหมจากโรงงานไม่ไกลหรอกจากบ้านเราเนี่ยมันไกล
1: นาน
0: โรงงานมันอยู่3ชุก
1: เดี๋ยวเราต้องไปส่งกันนะ
0: ครับ
1: อืม
0: บางคนบอกโอ้โหทำไมของลุงช้างแพงจังยังถูกผมก็มีแต่ไม่ได้มีฮอร์โมนนะ
1: โอ
0: ้ไม่มีโคโลไมไม่มีฮิวมิกนะจ๊ะเป็นแต่ขี้หมูขี้วัวล้วนๆเลยนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลี้ยงจากฟาร์มนะฮะไม่ได้ปล่อยทุ่งนะครับปลอดภัยนะดึงลวง
1: ดึงแล้ว
0: ร่ำรวยแล้วทีเนี้ย
1: มีดึงลวงด้วย
0: ครับลุงจงสั่งไปแล้วนะ
1: ึงจงบัญชีเนี่ย
0: จงบัญชีสั่งไปแล้วดึงลวงอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้จะได้ร่ำรวยเอ้พี่สาวจากวัดคีมส่งข่าวหน่อยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
1: วัดคีมหมู่5นะ
0: เออมันดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีออกอากาศเลย
1: อืม
0: ๆนะครับอยากรู้ไง
1: จะได้รู
0: ้เออหรือจะเกี่ยวหรือเกี่ยวไปแล้วก็ไม่รู้นะ
1: อืม
0: พอไอ้ตอนนั้นมันกำลังแต่งตัวแล้วก็พ่นดึงลวงเข้าไป
1: ครับ
0: บอกเกี่ยวเมื่อไหร่ไปบอกนะผมจะไปถ่ายผมจะไปไลฟ์สดจ
1: ้ะตอนเกี่ยวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืมๆ
0: ไม่ใช่ไลฟ์สดบันทึกภาพ
1: บันทึกภาพเน
0: ี่
1: ยตันนึงนะไล่นึงก็ตันกว่าแล้วผมว่า
0: ครับได้แน่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ไล่และตันเนี่ยผมว่าต้องได้ไม่ได้ก็ใกล้เคียงอ่ะ8-900อ่ะต้องได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นปีแรกโดยถ้าปีต่อไปแน่นอน
1: อืม
0: เพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเมล็ดปลิงนะครับดึงลวง
1: ดึงเร็ว
0: แล้วจะได
1: ้ร่ำรวยกันนะ
0: ทำนาปังเหลือแต่สั่งกับนี่
1: ทำนาปี
0: เดี๋ยวเหลือแต่นี่กับสั่งปีนี้เตรียมรับตังค์ครับ
1: เรามีของดีให้ท่านได้ซื้อไป
0: รวมไปถึงเม็ดฟู่ด้วยนะ
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโนเราก็มี
0: ครับเม็ดฟู่เม็ดฟู่ใช้แล้วดีบอกต่อถ้าไม่เชื่อซื้อทีละเม็ด2เม็ดก็ได
1: ้อืม
0: ถ้าแพงอย่าว่ากันนะกล่องนึงจ่ายแค่พันเดียวนะ
1: มี5เม็ดนะ
0: ถ้าซื้อทีละเม็ดก็250บาทนะ
1: แล้วแต่ตัดสินใจ
0: เมื่อสักครู่ทีมงานโทรมาบอกแล้ววิทยุเหลือครึ่งเดียว
1: หมดแล้ว
0: ครับเหลือครึ่งเดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยอีกนานกว่าจะได้นะ
1: ครับ
0: ครับแม่พูดถึงเรื่องไฟไหม้เมื่อวานหลังบ้านโชเล่เลย
1: โอ้เมื่อวานผมไม่อยู่เลยไม่รู้เรื่องกัน
0: เออถ้าอยู่จะไหม้ไหมนะ
1: ไม่ไหม้อะเพราะผมไม่ได้ไป
0: เพิงหัวไหม้ชุมชนแออัดลพบุรีวอดไปหนึ่งหลังครับชาวบ้านบ่นโทร199กับติดต่อไม่ได้ต้องแจ้ง191ไง
1: อ๋อ199ไปไหนอะนะ
0: 199ไม่ว่างมั้งสงสัยวางหูไม่สนิท
1: ผลสุดท้ายระดมรถดับเพลิง10คัน
0: เขาไหวไหมนะ
1: โอ้เขาไม่ไหวอะ10คันเนี่ย
0: ใช้เวลามาณ20นาทีควบคุมเพลิงไว้ได
1: ้มาแล้วก็ต้องหาสาเหตุกันละนะ
0: เอา199ลพบุรีมีไว้ทำไมอ่ะ
1: มาวางก็โทรไปติดเนี่ยนะ
0: มาวางก็โทรติดต่อไม่ได้เพราะอะไรบอกส่งข่าวหน่อยนี่ถ้าฟังอยู่โทรบอกหน่อยสิ
1: ต้องติดต่อไปที่191เนี่ยถึงจะติดนะ
0: เออต้องโทรไป191อ่ะปะโทรรับเวรหรือเปล่าเมื่อเวลา9นาฬิกาเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจตัวพัดโตสำราญรองตำรวจสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว2ว8บอกมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนชุมชนเทพทวี1
1: ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ครับจังหวัดลพบุรีตำบลเขาสำยอดใครโทรมาตอนนี้ออกอากาศหน่อยสิ
1: อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสั่งยาระบาย
0: ครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะออกอากาศกันอยู่จากที่ไหนเอ่ย
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับอย่าจากที่ไหน
2: จากท่าช
0: ้
2: างส
0: ิ
2: งห์บ
0: ุ
2: ร
0: ี
2: คร
0: ับ โอ้ได้ๆเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไปนะ
0: เอ๊ะผมไม่แน่ใจร้านเจ๊หน่ำมีเปล่านะน่าจะไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ้
0: าวนี่แจ้งแล้วก็ต้องไปดิ
1: ไปที่เกิดเหตุที่ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: การไฟฟ้าลพบุรีเนี่ยนะท่านพันตำรวจโทสามารถเนตรวงศ์สารวัตรเวรอำนวยการสภ.เมืองลพบุรีพันตำรวจโทสมนึกคิดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองลพบุรีสารวัตรทหารจากมทบ.13เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมืองลพบุรีอาสาสมัครมูลนิธิป่อตึกตึ้ง
1: นาน
0: ได้ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
1: ให้มาทำการช่วยเหลือและควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
0: เนื่องจากว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านที่อยู่กลางชุมชนเป็นซอยแคบ
1: มันเป็นซอยแคบๆประดา
0: โดยได้มีรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากหน่วยงานหน่วยการปกครอง
1: ก็สิบคันนะนะ
0: ครับ
1: ใช้เวลา
0: ประมาณ20นาทีเยอะนะ
1: แล้วบ้านต้นเหตุเนี่ยนะ
0: เพิ่งไหม้เป็นบ้านไม้2ชั้นเลขที่127/3
1: หมู่ที่1ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรี
0: ซึ่งอยู่ในซอยแคบกลางชุมชนเลย
1: บ้านเรือนปลูกติดกันหลายหลังอะนะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบว่าเพลิงกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรง
1: แล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยเนี่ย
0: ช่วยกันพยายามหาน้ำมาช่วยกันดับ
1: ไม่สามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได
0: ้มันลุกอย่างเร็วไงมันม้านไม้ด้วยตื่นตระหนกตกใจวิ่งกันในชุลมุนครับ
1: รถดับเพลิงไปไงระงับเหตุเนี่ย
0: มา
1: เข้าไปลำบาก
0: ทางเข้าเป็นซอยแคบไง
1: เจ้าหน้าที่ทำไงเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงลากสายกันน้องแนงน้องแนงน้องแนงน้องแนงเร่งฉีดน้ำ
1: สกัดเพลิงที่บ้านข้างเคียงด้วย
0: คือจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายวอดไปทั้งหลังครับ
1: หมดไปแล้ว
0: แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะ
1: คือจากการสอบถาม
0: นายกิติชัยเสาสุขเจ้าของบ้านกับนางสาวอนุมาเสาสุขลูกสาว
1: ให้การบอกว่ายังไง
0: บ้านหลังดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนขณะเกิดเหตุนายกิติชัยบิดาของตนไม่อยู่บ้าน
1: อ้าว
0: แต่เพียงลูกสาวซักผ้าอยู่ด้านหลัง
1: ลูกสาวซักผ้าอยู่ด้านหลัง
0: ได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตเปรี้ยเปรี้ย
1: จากชั้นบนเนี่ย
0: ไม่นานก็มีกลุ่มควันพวย

0: ดับได้นะ
1: ทีนี้มันเปียกมันก็ไหม้ไม่ดีไง
0: เออไฟลุกไหม
1: ้เออ
0: มันก็ไปได้ไหมแห้ง
1: แล้วก็โชคดีนะไม่มีลมกระโชกเลยนะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วไม่ลุกลามไปบ้านหลังอื่นขณะที่ชาวบ้านบ่นกันอุบเลย
0: ว่ายังไง
1: สายด่วน199แล้วเขามีไว้ทำไมถ้าถันโทรไปแล้วไม่รับสักทีเนี่ย
0: รับแจ้งเหตุไฟไหม้ไม่ได้น
1: ะ
0: โทรไปตั้งหลายครั้ง
1: จับติดต่อไม่ได้ก็เลยคิดได้ไวปัญญา
0: โทรไปที่ไหนอ่ะ
1: 191ซะเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยสกัดเพลิงเอาไว้เนี่ยนะ
1: เมืองลบจากลบบุรีว2เปลี่ยน
0: เ
1: มืองลบจากลบบุรีว2เปลี่ยน
0: 199ติดต่อไม่ได้
1: เนื่องจาก199ติดต่อไม่ได้
0: แต่ได้191นะ
1: เอ้
0: าวรับจ้างรับทราบกัน
1: ดีไม่ดังตุงตุงตุงท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบ
0: ไฟไหม้ห้างแล้ว
1: ขณะนี้ไฟไหม้กรุณาตัวใครตัวมันน่ะนะ
0: อันนี้ต้อง
1: ถือว่าพลาดนะ199มีความผิดมาตรา157นะครับ
0: นั่นไม่ปฏิบัติละเว้นใช่มั้ย
1: ท่านผู้ว่าต้องตัวหน่อยต้องโทษผู้ว่าต้องให้ผู้ว่าหรือท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทศบาลนี
0: ่
1: รถดับเพลิงของจังหวัดใช่ไห
0: ม
1: อบจไงนายกอบจ
0: 199เนี่ยนะว่ากันไป
1: รถดับเพลิง
0: ไ
1: ปรถดับเพลิงเทศบาลเมืองลพบุรีเขาไว
0: ้
1: หนุ่มขับรถกระบะพกปืนครับ
0: อ้าว
1: ไม่รอดสายตาตำรวจแล้วครับ
0: ตำรวจเห็นปืนไงข่าวบมด้วย
1: ครับข่าวด่านเลยตรวจวัดความดำนะควันดำอ่ะ
0: โอ้
1: ครับ
0: ผมก็ไปโดนมานะเนี่ยนี่แหละ
1: สมน้ำหน้า
0: ลพบุรี 2,000 เนี่ย
1: พูดแล้วพูดอีกนะ
0: อันนี้เกิดขึ้นเนี่ย
1: ครับ
0: ที่ไหนเนี่ย
1: เขาจับกลุ่มตัวนายประชากรอายุ50ปีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนสั้น
0: 9มม.นะ
1: ครับยี่ห้อสโตเกอร
0: ์และลูกกระสุน
1: มีลูกกระสุนปืน15นัดรถกระบะอีซูซูสีบอลทะเบียนกรุงเทพครับ
0: จับกลุ่มได
1: ้ไหนที่ไหนอ่ะ
0: ที่เขาไปตั้งด่านตรวจ
1: มลพิ
0: ษมลภาวะนี่นะ
1: ทางหลวงแพ่งนี่ครับแขวงขุนทองเขตลาดกระบังในกรุงเทพนะ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ตั้งจุดตรวจวัดวันรถยนต์เนี่ย
0: เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนี่ยควันดำมันนะ
1: บริเวณถนนทางหลวงแพ่งแขวงชุมทองเขลากระบังนะครับ
0: เทพเรามีผู้ใช้รถขับรถกระบะมา
1: ได้ขับรถเข้ามาในจุดตรวจวัดควันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการเรียกตรวจผู้ถูกแสดงจับพิรุธไง
0: ถ้าทางมีพิรุธเนี่ย
1: เลิกลักเลิกลัก
0: ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจขอตรวจค้นในคราบ
1: ตรงนี้เวลามีความผิดเลิกลักผมไม่ใช่มืออาชีพไง
0: แล้วตำรวจเขาสังเกตเก่งนะ
1: จริงๆถ้ามืออาชีพเขาไม่เลิกลักไงพวกที่พกปืนได้ที่ตำรวจตรวจไม่เจอ
0: ต้องนิ่งใช่ไ
1: หมส่วนใหญ่จะเป็นคนดีได้โดนจับทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมป๋าเลยว่าเดี๋ยวจะสมัครสสแล้วเนี่ย
0: นาน
1: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะข่าวลือป่ะฟังอยู่ป่ะนะ
0: ไม่ว่างแล้วฟังช้างกระบูแล้วก็ได้
1: ไม่แกกำลังไลฟ์สดอยู
0: ่
1: ครับเอาน้องอีฟว่าไงน้องอีฟ
0: ว่าไงกัน
1: นี่ก็ปรากฏว่า
0: ว่าไง
1: มีปืนอยู่หน้าคอนโซลผู้ถูกจับคุมยอมรับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนจริง
0: จริงอะนะ
1: จากนั้นเราจับแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกจับเป็นความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตพกไม่มีเหตุอันควร
0: ไม่มีเหตุอันควรด้วย
1: นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปจริงๆแล้วนะ
0: เป็นไง
1: เป็นปืนที่มีใบอนุญาตป.4 เรียบร้อยแหละแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตให้พกแล้วตอนนี้เขาไม่ให้พก
0: ครับ
1: นะไม่เขาไม่ให้พกก็อย่าพกสิในเมื่อพกไม่ได้ก็อย่าไปพกเพราะว่าปืนผาหน้าไม้เนี่ยโอ้โหเขามีไว้ให้คนร้ายพกนะ
0: นี่
1: ความรู้เรื่องกฎหมายปืนนะ
0: เอาว่าไป
1: 1ปืนมีใบอนุญาตโทษจำปืนไม่มีใบอนุญาตนะโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาท2มีกระสุนไม่ตรงกับปืนที่รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้ง2อย่าง3พกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้จำคุก5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้ง2อย่างอย่าไปเถียงเขาได้หนูไปเถียงเขาแล้วโดนใน5ปีด้วยนะถ้ายอมรับสารภาพแล้วโดนปรับ10,000เดียว
0: ครับ
1: นะครับ4พกปืนเปิดเผยหรือเอาไปในงานชุมนุ
0: ม
1: จำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาท5โอนปืนให้คนไม่มีใบอนุญาตโอนให้ลูกอ่ะแล้วลูกไม่มีป.3 เนี่ยไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อันนี้จะโดนปรับ20,000หรือทั้งจำทั้งปรับก็จำคุก10ปีครับ ยิงปืนโดยไม่มีเหตุ

0: อันควรจำคุกไม่เกิน10วันนะปรับไม่เกิน 5,000 บาทถึงว่ายิงกันจังเลยงานบุญงานบวชอ่ะ
1: ชอบยิงกันง่าย
0: งานศพนี่ยิงขึ้นไฟโบ๊ะบะโบ๊ะบะหมดอ่ะ
1: อื
0: มๆๆอ้าวก็อย่าไปยิงมาเลยพระคุณเอ้ย
1: นั่น
0: เตตกกระจายอ่ะปืนนัดนึงกระสุนนัดนึงมันยังถูกๆนะ
1: เอออ
0: ืมจะบอกให้
1: บอกกัน
0: ครับ
1: อืมๆ
0: อ่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพสายตาก็เป็นยาย่าบิงหรือเป็นดีแคร์จะดูแลเรื่องไตก็โปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: ครับจะดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปจะสร้างโปรตีนให้กับร่างกายก็ไบโอดี
1: ไบโอดี
0: จะดื่มกาแฟที่มีคุณภาพดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็กาแฟลิต้าเอ็มหรือ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ซื้อวันนี้สูตรดั้งเดิม900บาท2ถุงรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: เอาไป1ก้อนนะ
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับ2ก้อนนะจ๊ะ
1: อันนี้ได้2ก้อนเลย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: นี่เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามานะ
1: อ
0: ันนี้ซื้อ1ถุง380บาท2ถุง700ไม่แถมอะไรนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: สอง1ก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียว
1: ก้อนเดียวก้อนเดียวพอ
0: วันนี้ไปซื้อกับพี่บิดาก็ได้นะเขาแถมสบู่โปรยเซียนหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ครับ
0: ลองถามเขาดูที่089 081 5595ครับสาวเจ้าติดกำไร EM ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนไปเฉี่ยวชนรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
1: ล่างกระเด็นตกลงไปในคลองเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ได้เลยวันนี้เรามีแขกรับเชิญใหม่คนนึงนะ
1: โอ้สวัสดีนะ
0: ครับอันนี้คุณทรงยศอดทุกมื้อนะครับ ที่ลพบุรีที่ลพบุรี
1: นั่น
0: สาววัย33ปีติดกำไร EM ด้วยแกไม่ขาดทุนนะ
1: ไม่ขาดทุนไง
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงดองแดงฝ่าสายฝนไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าร่างกระเด็นตกไปในคลองระบายน้ำ
1: ตกลงไป
0: ชาวบ้านเรียกกู้ภัยครับเรียก191นะไม่ใช่199นะ
1: ให้มาทำการช่วยเหลือ
0: 199สายใช้ไม่ได
1: ้
0: ต้องช่วยกันยื้อชีวิตปั๊มหัวใจแต่
1: เป็นยังไง
0: อานิจาเจ้า
1: เป็นยังไง
0: เธอไม่อยากอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ซะแล้วตาย
1: เสียชีวิตเดี๋ยวนะ
0: เสียใจด้วยนะ
1: โอ้น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริการรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ตะขี่เข้ามาร ถกระบะสีดำเขาขับมุ่งหน้าไปโคกตูมอะ
1: ไปที่โคกตูมนะ
0: จักรยานยนต์ขี่ตามหลังด้วยความเร็ว
1: ขับมาได้ความเร็วอ่ะ
0: ชิดไหลทางด้านซ้ายเร่งเครื่องจะแซงรถกระบะแน่
1: อ
0: ๋
1: อจะแซงรถกระบะเนี่ยนะ
0: ไม่เตรียมบอดี้เลยรถคันนี้เดียวอ่ะ
1: ปรากฏว่ามีการเฉี่ยวชนกัน
0: จักรยานยนต์เสียการทรงตัวลงไปข้างทางพุ่งไปชนกับเสาป้ายบอกจราจรจนหักกระเด็นนะนะ
1: ความแรงของรถยังไปชนซ้ำกับเสาไฟฟ้า
0: ทำให้ผู้ขับขี่ร่างลอยกระเด็นตกลงไปในคลองระบายน้ำครับ
1: ชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกู้ภัย
0: เป็นหญิงนะเป็นผู้หญิงนะเด็กคนนี้นะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาทำ CPR หน่อยเพื่อช่วยชีวิตแต่เนื่องจากว่าบาดเจ็บมาก
1: อาการสาหัสเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข3017เส้นทางลพบุรีวังม่วงครับ
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่1หมู่ที่5
0: ตำบลท่าสลาอำเภอเมืองลพบุรี
1: นี่ท่าสลาเนี่ยนะ
0: ร้อยตำรวจโทพัฒน์อีกแล้วที่ไปปราบไฟไหม้เมื่อกี้เนี่ย
1: โอ้ท่านขยันเนี่ย
0: โอ้แม่ไม่น่าเข้าเวรวันนี้เลยนะกูว่าง
1: ไปหลายงานนี่นะ
0: เอาลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับพบเป็นรถเป็นถนน4เลนนะ
1: ก็พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาดำ
0: ทะเบียน977ลพบุรีจอดอยู่ด้านซ้ายครับ
1: แล้วก็มีร่องรอยการเฉี่ยวชนด้านหน้าซ้าย
0: จักรยานยนต์ Honda สีแดงทะเบียนไม่มีติดป้ายทะเบียนเนี่ย
1: ล้มคว่ำอยู่โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
0: พังยับป้ายจราจรนี่ถูกถอนไปเลยนะพบคนขับชื่อว่านางสาวสติธรคัดวง
1: อายุ33ปีเน
0: ี่
1: ย
0: โน่นบ้านอยู่หมู่2โคกตูมโน่น
1: ไม่ได้ดูลิเกโชเล่ซะแล้ว
0: ไม่ได้ดูโชเล่เลยนะ
1: วันที่8มกราเนี่ยนะเสียชีวิตแล้วข้อเท้าด้านขวาเนี่ย
0: ติดกำไร EM ซะด้วย
1: ที่ข้อเท้าขวา
0: ด้านนายสุรเชษฐ์มูลไมอายุ43ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
1: ช่วงเกิดเหตุกำลังจะขับรถมุ่งหน้าไปโคกตูม
0: อีก50เมตรจะไปซื้อยาบ้านตะปิดาเนี่ย
1: และเป็นไง
0: พอถึงที่หมายชีวิตดังกล่าวฝนตกลงมาซะนี
1: ่ตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยตนก็ไม่ทราบนะ
0: มันแสงมาแต่ตั้งเมื่อไหร่กันไม่รู้มารู้ตัวอีกทีนึงได้ยินเสียงโครม
1: รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนดิแล้วรถของตนเองเน
0: ี่
1: ย
0: สุมล้อข้างซ้ายแล้วก็เสียหลัก ไปชนกับเสาป้ายอ่ะ
1: กระเด็นตกลงไปในคลองอีกต่างหาก
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนก็ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: แล้วก็นำคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
0: ไม่น่าเลย
1: ที่สภ.เมืองลพบุรีนะ
0: ไม่น่าแกไม่น่ามาชนฉันเลยนะเหยียบคนนี้นะเอออ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไททิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าวิทยุเหลือเครื่องเดียวนะปุ๋ยเดี๋ยวพี่จากด่านช้างนะครับพรุ่งนี้สรุปเขาเอาพรุ่งนี้นะ
1: พรุ่งนี้นะ
0: เอา15ลูกผมไม่สิทธิ์เท่ากัน1ตันเลยนะ
1: เดี๋ยวไปส่งให้
0: มีของแถมด้วยถ้า10ลูกไม่มีของแถมนะจ๊ะ
1: ไม่มี
0: คุณพี่จะกล้วยหอมกลัวมันได้ของแถมหาพวกใหญ่เลย ช่วงนี้หลวงพ่ออดุลเนี่ยนะที่วัดที่ขอนแก่นขอร้องมา
1: ว่าไง
0: ใครอย่าส่งพัสดุมาให้นะเว้ย
1: เป็นไง
0: กลัวระเบิดวะ
1: กลัวแล้วว่าไม่ปลอดภัย
0: ดีจะไปเอาอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องส่งกันหลวงพ่อนะ
1: นั่น
0: ดินโคลนถล่มทับชายวัย56ปีเสียชีวิตคากระท่อมครับ
1: เมียหนีออกมาทันเนี่ย
0: เดินฝ่าหุบเขามา2กิโลเมตรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อย
1: น่าเห็นใจเนาะ
0: ที่ตำบลแม่เหาะแม่ตะเลียงแม่ฮองสอนอย่างที่เล่าให้ฟังตอนรายการนะ
1: นั่นสิมีคนตายเนี่ย
0: ฝนตกทั้งคืนเลย
1: ฝนตกน้ำท่วมเลย
0: ขนาดบ้านเราเนาะยังฉ่ำทั้งคืนอ่ะอ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชาวเหนือเนี่ยนะ
0: หัวรอดเมียไม่รอดเนี่ยเอาขับรถอายุมากแล้วระวังหน่อยนะคุณทรงยศ
1: เป็นยังไงอ่ะคุณทรงยศเน
0: ี่
1: ย
0: โซเล่อายุเกิน60แล้ว
1: เกินแล้วไง
0: ขับรถเดี๋ยวนี้เกียร์ออโต้ไงเออแทนที่จะเหยียบตกใจนึกว่าเหยียบคลัตช์เหยียบนึกว่าเหยียบเบรก
1: แล้วเป็นยังไง
0: เหยียบเอาคันเร่งไง
1: อ๋อเหยียบคันนั้นแหละ
0: รถพุ่งไปเสยรถจักรยานยนต์ตกร่องน้ำทับร่างคนขี่จักรยานยนต
1: ์เสียชีวิตคาที่เนี่ยนะ
0: เดสมอลเล่เลยนะ
1: นี่เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ย
0: จังหวัดตราดเมื่อวานนี้จะ 6:00 นเย็นอยู่แล้ว
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดตากเนี่ยนะ
0: ได้รับตราดนะไม่ใช่จังหวัดตากนะ
1: สภ.ตราดเนี่ยนะ
0: ได้รับแจ้งมีรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งลงร่องน้ำข้างทางมีคนเสียชีวิต
1: หมู่5ตำบลหนองสำเบ็จอำเภอเมือง
0: จังหวัดตราดครับ
1: ไปกู้ภัยไปแล้ว
0: กลับไปที่เกิดเหตุรถเก๋งโตโยต้าสีบอล
1: ตกลงไปในคลอง
0: ทะเบียนจันทบุรี
1: อยู่ในคลองข้างทางเนี่ย
0: ครับ
1: ใกล้กันรถจักรยานเนี่ย
0: ทะเบียนตราด
1: จักรยานยนต์เนี่ยนะ
0: ถูกชนตกลงไปร่องน้ำพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายประเสริฐอายุ48ปี
1: ถูกตัวรถเก๋งพุ่งทับร่าง
0: จมในน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านก็ต้องช่วยกันลากกันมา
1: ไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้เนี่ย
0: ต้องประสานรถยกสนับสนุนที่เกิดเหตุครับ
1: แล้วก็นำร่างขึ้นมาได้จากน้ำอย่างลำบากกันเนี่ย
0: ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายชัดอายุประมาณ60ปี
1: ก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
0: พระปิยมหาราชไปก่อนหน้านั้น
1: คราวนี้จากการสอบถามผู้ที่โดยสารมาในรถเนี่ย
0: บอกชัดเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ไม่ใช่ชัดกำแพงเพชรนะนั้นเขาขายกล้วยไข่แล้วก็ชอบไปสาวนั้นชัดคนละชัดกัน
1: คนรวย
0: ก็เดินมาหาเพื่อนเดินทางมาหาเพื่อนในซอยใกล้จุดเกิดเหตุแล้ว
1: แล้วไม่พบเพื่อนอยู่
0: บ้าน
1: เพื่อนไม่อ
0: ยู่บ้านเขาขับรถกลับไปเลย
1: พอขับรถออกมา
0: จากซอยซึ่งเป็นซอยเนินเล็กๆพอออกมาริมถนนหลักได้ก็เจอรถจักรยานยนต
1: ์ของผู้เสียชีวิตขับผ่านมาพอดี
0: ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: เผลอไปเหยียบเอาคันเร่งปรึดเข้าให้
1: ส่งผลให้รถพุ่งตกไปพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง
0: แถมยังลากร่างของผู้บาดเจ็บถลายตกไปร่องน้ำด้วยนะ
1: เป็นเหตุให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: นั่นนะที่ต่อมาลูกสาวและญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
1: พอพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ต่างพากันร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าแล้วก็เสียใจ
1: แล้วก็ญาติระบุบอกว่า
0: ก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐกำลังขับรถจักรยานยนต์เดินทางจะไปรับลูกที่โรงเรียน
1: แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อนเนี่ยนะ
0: ดีนะนะยังไม่ถึงทั้งลูกอ่ะถ้าลูกมาด้วยคนต้องไปทั้งคู่ถ้าก็ไม่รู
1: ้โอ้แต่ถ้าแกไม่ไปรับลูกก็คงไม่ตาย
0: นี่เขาถึงบอกว่ายังไม่ถึงที่ตายไง
1: น่าสงสารแก
0: จะไปโรงเรียนงี้ตายซะก่อนไงเบื้องต้นตำรวจก็ว่าไงอ่ะ
1: ตำรวจก็ได้บันทึกภาพแล้วก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
0: พร้อมเดินทางติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและสอบปากคำผู้ขับรถยนต
1: ์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: จะหนีก็หนีไม่ได
1: ้
0: อย่าไปหนีเลยถ้าเกิดว่ามีทางเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังขับรถไปชนใครเนี่ยผมพูดประจำนะ
1: อ
0: ย่าไปหนีนะครับเราไปลงมาช่วยนู่นช่วยนี่นะ
1: ใช่
0: เราจะได้เรื่องของการบรรเทาจาก
1: หนักเป็นเบา
0: หนักเป็นเบาอ่ะให้ความช่วยเหลือนะนะครับมีหลายข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเลยเนาะมีกระบะขับบนถนนในชุมชนเสียหลักพุ่งชนคนชนผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตขนาดนอนติดเตียงอยู่ในบ้านนะลุงโชเล่
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ยังรถวิ่งมาชนในบ้านทั้งนั้นแน
1: ่คนดวงไม่ดีอ่ะเนาะ
0: อ้าวอย่าลืม4โมงเย็นหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะ
1: ที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีไปอุดหนุนสินค้าของเรา
0: ตำรวจจากสอบอันนี้
1: รอไปแล้ว
0: ไม่น่าเลยห้าว
1: เลยห้าวไปแล้ว
0: คนละเม็ดอย่ามาคุยดิ
1: ตำรวจสภ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
0: ครับผม
1: ได้รับแจ้งรถกระบะพุ่งชนบ้านเรือนประชาชน
0: ในชุมชนบ้านดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน
1: ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: โอ้โหบ้านพัง
0: รถกระบะสภาพตัวรถเกือบทั้งคันพุ่งเข้าไปในบ้าน
1: รถพังยับแล้วก็บ้านพักพังเสียหายด้วย
0: ผู้พักอาศัยอยู่ด้านในรับบาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คนนะ
1: น้ำประปาพุ่งเลย
0: ผมถึงบอกว่าคนไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวาด
1: โอ้
0: ใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาถรรพ์นี่ขนาดนอนติดเตียงอยู่ในบ้านทั้งคืนทั้งวันรถก็ดันมาชนได้ตายในบ้านเอ่ยนี่แหละ
1: สงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ที่นี่จะการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
1: คนขับรถกระบะก
0: ็ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: เจ็บทั้งคู่ครับ
1: และผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
0: พบร่างอยู่ใต้ท้องรถทราบชื่อว่านางสมศรีอายุ82ปีแล้ว
1: แกไปนานนอนป่วยติดเตียงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไปเล่าให้ใครฟังนะนอนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านรถมาทับตายนะ
1: นั่นสงสารแก
0: ท
1: ีเดีย
0: วอุตส่าห์ติดเตียงอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วนะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ขับกันมาเส้นทางในหมู่บ้านโดนขับมาทางตรงตามหลังรถเก๋งมา
1: จังหวะเดียวกันเนี่ยกำลังจะแซงรถเก๋ง
0: ทางก็แค่เบี่ยงทะลึ่งจะไปแซงเขาอีก
1: พุ่งเข้าไปในร้านริมถนนเนี่ย
0: มันเสียหลักไงคนขับหักพวงมาลัยไม่ออกไม่ทันไง
1: ทำให้พุ่งเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว
0: รวดมีทั้งเจ็บทั้งตายเลยหนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: ขออภัยยังไม่กลับ
1: เจ้าหน้าที่ว่าไง
0: ก็เรียกคนขับรถกระบะมาสอบปากคำพร้อมหาภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
1: ร่วมกันสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
0: ครับ
1: จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกันเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: โอ้แกนอนอยู่ในบ้านแท้
0: แท้เลยไม่น่าเลย
1: ถ้าไม่ป่วยติดเตียงก็ไม่เป็นไรอะเน
0: า
1: ะ
0: เวลาหมดแล้วนะครับยังไงผมฝากเพลงไว้สองเพลงนะของน้องเพลงชนันทิดาที่เปิดเป็นต้นรายการแผ่นดินพนารายและก็น้องคมอัครพลชื่อเพลงฝากรักฝากใจฝีมือการประพันธ์ของอาจารย์เดชชัยนะครับฝากไปด้วยแกอายุยังน้อยอยู่นะอาจารย์เดชชัยปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังน้อย
1: ติดประดาคิดถึงท่านเนี่ยเล่นไลน์อยู่ทุกวัน
0: ครับสิทธิ์หลวงพ่อโตขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับไง4โมงเย็นวันนี้ไปให้กำลังใจทีมงานของเรา
1: ที่ตลาดนัด
0: หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ
1: ฝั่งหนองบัวนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่จนไม่เจ็บ
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับมันเล่นกับหางก็ได้

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่อง
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีได้การต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีก่อนจับมือกับผู้นำนิวซีแลนด์เริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: บ
1: ้าโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับเปิดฉากการเยือนประเทศนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีนะครับได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นตามวิถีเมารีพร้อมจับมือผู้นำนิวซีแลนด์นะครับเริ่มบทใหม่ความสัมพันธ์ติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
2: วันนี้เวลา 10:00 นตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีของเผ่าเมารีชนพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ก่อนจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ให้การต้อนรับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือเต็มคณะแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ทั้ง2ประเทศระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศแถลงข่าวภายหลังหารือมุ่งเน้นความร่วมมือ4เสาหลักภายใต้ปฏิญญาการร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ปี2026ถึงปี2030อาทิการเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเห็นพ้องในการเพิ่มมูลค่าการค้าทั้ง2ฝ่ายเป็น3เท่าหรือ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 246,000 ล้านบาทภายในปี2045รวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีก่อนจะร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยกันครับ
1: ไปที่จังหวัดยะลานะครับทหารได้ลงพื้นที่ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังหินซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนในโรงเรียนจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: โรงเรียนคือพื้นที่แห่งการเรียนรู้แต่ในพื้นที่ที่อาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดความพร้อมก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่โรงเรียนบ้านวังหินอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลากำลังพลกองร้อยทหารราบที่1พร้อมชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมกับครูและนักเรียนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงต้องตั้งสติประเมินสถานการณ์และปฏิบัติตัวอย่างไรการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้เด็กจดจำขั้นตอนแต่ต้องการสร้างความคุ้นเคยกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างถูกต้องลดความสับสนและเพิ่มโอกาสในการดูแลความปลอดภัยของทุกคนขณะเดียวกันยังเป็นการทบทวนการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุเพราะความปลอดภัยของเด็กไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายซักซ้อมวันนี้เพื่อให้ครูและนักเรียนพร้อมรับมือในวันข้างหน้าและสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลินพลอยรายงานครับ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่
10: ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: วัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้ 11 นาฬิกา 15 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด 11 โมงจทล. AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะจริงๆอ่ะปุ้มจะเปิดเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นแต่ว่ามันเป็นดนตรีใหม่ปุ้มก็ไม่ทันได้ฟังเนาะฟังแล้วรำคาญหูมากเลยค่ะเลยต้องปิดเวอร์ชันเก่าเดิมๆเนี่ยของเขาดีอยู่แล้วนะเนาะแล้วก็มาร้องกันหลายเวอร์ชันเลยอ่ะแต่ว่านี่เป็นคุณยอดรักสลักใจเดี๋ยวปุ้มไม่รู้ว่าเป็นดนตรีใหม่ฟังแล้วหงุดหงิดปุ้มก็เลยปิดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่ทักทายแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังก่อนไอ้คันจะเปิดต่อเลยเดี๋ยวจะหาว่าปุ้มมาช้าอีกก็เลยปิดซะเลยลบออกไปจากสารระบบเวอร์ชันนี้ไม่เพราะเนาะมีเพลงคุณยอดรักสลักใจตั้งเยอะตั้งแยะทั้งนึกยังไงจะเปิดเพลงนี้แล้วดนตรีฟังแล้วแบบน่ารำคาญมากเลยปุ้มว่าเลือกเพลงเริ่มต้นรายการนี้ก็สำคัญนะบอกให้เลยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความกระปี้กระเป๋าในการทำงานจริงๆค่ะบางวันก็เป็นเพลงช้าที่แบบว่าช้าเกินฟังแล้วก็เอื่อยเฉยพาให้ง่วงนอนบางวันก็เป็นเพลงที่แบบว่านี่แหละฟังแล้วรำคาญหูแบบนี้มันไม่สดชื่นเลยคุณผู้ฟังปุ้มก็เลยปิดซะเลยนะมาถึงเรื่องของเราดีกว่ามีหลายข่าวมาเล่าเดี๋ยวเล่าข่าวเลยขายยาวไว้ทีหลังมาดูสถานการณ์น้ำกันก่อนค่ะอย่าลืมนะวันนี้ใครจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนีนะปุ้มเล่าเรื่องราวของคุณลุงหยวนให้ฟังเลยใช่ปะลุงหยวนปัจฉาอยู่ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี30ไร่ได้33เกวียนกับอีก70ถังโอ้ยปลื้มปิติยินดีไปล้นพ้นเพราะว่าไม่เคยได้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะอันนี้เด็กๆ เขาได้กันมาเยอะแล้วแต่ว่าลุงหยวนก็แบบไปเชิญชวนคนอื่นมานะคะแล้วก็สั่งเพิ่มเยอะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะบุ้มบอกเลยนะใครที่ลองได้ใช้วัคซีไรแล้วเนี่ยไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนเพราะว่าคุณไม่ต้องไปสิ้นเปลืองอะไรมากมายไหนจะกันเรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบแล้วก็ต้องใส่ยูเรียต้องอู้เพิ่มปุ๋ยอะไรก็ไม่รู้ให้วุ่นวายไปหมดกว่าจะได้ข้าวเขียวมาแล้วก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย10ไร่ได้สัก8เกวียนนี่ก็ดีใจจะแย่แล้วบางท่านบอก10ไร่ได้10เกวียนนะแต่หันไปดูเบื้องหลังซิว่าสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่แล้วหักความชื้นอีกบรรลือโลกใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดว่าได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้าว10ถัง10เกวียนจริงๆ10ไร่ได้10เกวียนแต่ไม่มีความชื้นให้หักเลยแล้วก็ยังไปประหยัดปุ๋ยอีกอะไรต่อมีอะไรมันก็แบบแค่นี้ก็ดีละแต่ยิ่งถ้าได้เพิ่มเกินกว่านี้เนี่ยนะก็อย่างที่ปุ้มบอกแล้วค่ะว่าบางท่านก็เต็มที่เลยใช้ต่อเนื่องตลอดจนจบฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก็เป็นกอบเป็นกำได้กำไรมันก็ชื่นมื่นหัวใจนะคุณผู้ฟังนาข้าวเนี่ยเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดแล้วมันก็ชื้นจะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ต้องจัดการค่ะเพลี้ยไปหนอนไม่มาเชื้อราไม่เกิดหนูไม่กวนแล้วก็ไม่มีความชื้นแค่นี้ทำได้โทรหาปุ้มเลย0855179025 0855179025นะคะค่าวันใหม่วัคซีไรอย่างเดียวค่ะฉีดวัคซีไรก่อนหวานปุ๋ยประหยัดปุ๋ยได้เยอะมาก
1: ๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: 30ไร่30ไร่ลุงหยวนได้30 3 เกวียน 70 30
3: ไร่ได้เท่าไหร่นะคะ
2: 33 70
3: 33เกวียน70
2: ประหยัดปุ๋ยไป9ลูก
3: ประหยัดปุ๋ยไปอีก9ลูก
2: ครับ
3: ค่ะขอบคุณมากๆรอบนี้เริ่มทำใหม่
2: ก็เริ่มทำแล้วตอนนี้จะเอามาฉีดแล้วเอามาฉีดไรก่อนนะ
3: 7ขวดได้ค่ะ
2: 7ขวดพอดีเพื่อนๆเขาจะใช้ด้วย
3: อ๋อได้ค่ะได้หยวนปัญชา
2: ครับพี่เสียให้ด้วยนะ
3: อ๋อได้ค่ะได้วันเสาร์นะคะขอบคุณค่ะ
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง

บายหูกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะคะฟังสบายสบายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยไปใส่ดนตรีอะไรก็ไม่รู้มาไม่สนุกเลยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นคุณไทยธนาวุฒินะคะก็ฟังสบายกว่าเดิมเนาะมาเริ่มต้นรายการก็มาฟังข่าวกันนะคะโอ้ยวันนี้ราคาทองพุ่งกระฉูดขึ้นไปแตะที่ 70,000 อีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังขานะราคาทองวันนี้เปิดตลาดมาก็พุ่งขึ้นสูงเลยพุ่งขึ้นไปบวกไป550บาทอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำผ่านเว็บไซต์เมื่อ 9:00 นที่ผ่านมาราคาทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ 73,000 ส่วนทองรูปพรรณอยู่ที่ 71,100 คุณผู้ฟังค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นราคาทองแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่12ฝนตกหนักถึงหนักมากและน้ำท่วมฉับพลันค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและหนักมากก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วก็บริเวณที่มีปัญหาซ้ำซากขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นประกาศเมื่อประมาณ 5:00 นตี 5:00 ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะประกาศอีกฉบับหนึ่งในช่วงเย็น 17:00 นค่ะขณะที่ช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานที่จังหวัดตากค่ะฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องหลายวันรวมทั้งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาน้ำท่วมแม่สอดในช่วงเช้ามืดหลังจากแม่น้ำเมยล้นตลิ่งนะคะปภ.ก็ส่งข้อความเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรงในหลายอำเภอชายแดนของจังหวัดตากรวมทั้งเขตเทศบาลนครแม่สอดน้ำท่วมดินโคลนถล่มร้านค้าในเมืองเตรียมกระสอบทรายกั้นน้ำท่วมบางจุดเนี่ยค่ะโดยเฉพาะมีรายงานว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายวันและตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากทำให้น้ำในลำห้วยและแม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขณะนี้น้ำท่วมหลายจุดตั้งแต่ตี 4ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้น้ำยังท่วมอยู่เลยแต่ว่าบางจุดก็เริ่ม

ระบายน้ำต่างๆและขอให้ประชาชนในเขตนครแม่สอดระมัดระวังน้ำท่วมเนื่องจากน้ำในลำห้วยแม่สอดเริ่มล้นตลิ่งค่ะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยเขาขุดท่อระบายน้ำกันตลอดทั้งปีหากน้ำในแม่น้ำเมยยังไม่หนุนขึ้นมาน่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมหนักแล้วก็สถานการณ์น้ำริมเมยบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เมื่อช่วงเช้าสูงขึ้นกว่าตลิ่ง70เซนติเมตรนะคะผ่านไป1ชั่วโมงลดลงมา30เซนขณะที่ตลาดริมเมยเริ่มทยอยเก็บข้าวของเพราะว่าน้ำท่วมตลาดตั้งแต่ตี4แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดปภ.จังหวัดตากแจ้งเตือนระดับสูงสุดว่าน้ำในระดับแม่น้ำระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดล้นตลิ่งและยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีฝนตกหนักขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมฝั่งแม่น้ำเมยในพื้นที่ตำบลแม่กุมหาวันแม่ตาวแม่กาสาตำบลธาตุพระธาตุผาแดงและเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดให้ยกของขึ้นที่สูงกลุ่มเปราะบางถ้าต้องการอพยพแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่อันนี้แม่สอดนะคะเราก็มีบ้านดองอยู่ที่ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดนะคะคือตอนที่ไปเนี่ยน้องๆที่แม่สอดเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าถนนหนทางนี่ก็ทำตลอดเหมือนกันนะทำตลอดทั้งปีเหมือนกันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนี่ค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็เตือนภัยมาในพื้นที่แม่สอดมีข้อความมาแต่เช้าตรู่เลยส่งผ่านกันในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะต่างกันนะคะคุณผู้ฟังส่วนที่จังหวัดน่านเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วค่ะแล้วที่ท่าวังผามีเรื่องตื่นเต้นด้วยค่ะรายงานสถานการณ์เมื่อ 11:15 น.ที่ผ่านมาจังหวัดน่านนะคะอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังล่าสุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมเข้าตรวจสอบมีสิ่งต้องสงสัยลอยมากับกระแสน้ำค่ะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยเข้าไปตรวจสอบนะคะพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ 40-50 ปีค่ะนำร่างขึ้นตลิ่งแล้วก็ประสานตำรวจภูธรท่าวังผาและแพทย์มาตรวจสอบค่ะนายรุ่งโรจน์ชัยยงหัวหน้ากู้ภัยเพชรเกษมน่านบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มาสังเกตสถานการณ์น้ำในแม่น้ำน่านบอกว่ามีสิ่งของต้องสงสัยบริเวณสะพานศพยาวเชียงแลสามัคคีพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งวัสดุดังกล่าวเนี่ยไหลไปกับน้ำพร้อมด้วยกิ่งไม้และท่อนไม้ล้อมรอบมาค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบเป็นร่างชายนอนหงายอยู่ท่ามกลางท่อนไม้ที่โอบล้อมไม่สวมเสื้อผ้ามีรอยแผลเปิดบริเวณศีรษะร่างกายอืดบวมเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาเชือกผูกที่แขนแล้วก็ลากเข้ามาตอนนี้กำลังประสานญาติหาคนหายแล้วก็ติดตามในโซเชียลว่าเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่เนี่ยค่ะตอนนี้อำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยน้ำเริ่มลดลงมาประมาณ50เซนแต่ว่ายังต้องจับตาอยู่โดยเฉพาะในชุมชนสายท่าลี่อำเภอเมืองจังหวัดน่านประชาชนเริ่มออกมาใช้ชีวิตปกติมีการใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาแต่สภาพยังมีน้ำขังอยู่หลายจุดค่ะนะคะชาวบ้านก็บอกว่าไอ้ครั้นจะให้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นจะหนีน้ำนี่มันก็เป็นบ้านตัวเองอ่ะก็ไม่รู้จะหนีไปไหนบ้านอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ยกของหนีน้ำกันทุกปีทุกรอบเลยเนี่ยค่ะจังหวัดน่านตอนนี้ก็เริ่มน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องติดตามมวลน้ำที่จะไหลไปที่อำเภอเวียงสานะคะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังมีรายงานความคืบหน้าปุ้มก็จะมาเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะคะนี่แหละ

0: ติดตามเรื่องอื่นกันร่วมนักเรียนใน10ตำรวจฝึกงานแต่ไปปรากฏขโมยรถกระบะชาวบ้านตำรวจสถานีตำรวจภูธรขานุวรลักษณ์บุรีสกัดจับกันยุ่งวุ่นวายไปหมดเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายแจ้งข้อหาลักทรัพย์ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานจากกรณีที่ปรากฏข้อมูลเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมโซเชียลเป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมตัวชายที่แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็เลยเหมือนกับตำรวจจับตำรวจแล้วก็เกิดการขัดขืนต่อสู้จนเป็นเหตุชุลมุนโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่สถานีตำรวจภูธรหนองสโหนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักตามมาค่ะขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน 9:30 ช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรได้รับแจ้งว่ามีเหตุขโมยรถกระบะโตโยต้าป้ายทะเบียนบอใบไม้ลอลิง1621นครสวรรค์เป็นรถของนายบุญเชิดอายุ66ปีชาวบ้านหมู่16ตำบลป่าพุสาอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรเขาจอดอยู่ที่หน้าบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทสาขาป่าพุสาตำบลป่าพุสาอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีพอหลังจากที่เกิดเหตุเจ้าของก็โทรแจ้งตำรวจให้สกัดจับผู้ก่อเหตุก็ขับขี่รถคันดังกล่าวหลบหนีไปยังจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าอบต.ป่าพุสาตำรวจก็ส่งสัญญาณให้หยุดแต่คนขับกลับเร่งความเร็วหลบหนีและฝ่าด่านออกไปจากจุดตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปอย่างกระชั้นชิดและส่งสัญญาณให้หยุดให้รถหยุดจนกระทั่งหยุดได้ค่ะพอจับได้เขาก็อ้างว่าเป็นนักเรียนใน10ตำรวจในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหนองสโหนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนี่แหละทราบชื่อนักเรียนใน10ตำรวจชนินทร์อายุ24ปีหลังจากลงจากรถได้ก็ขัดขืนการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจและใช้กำลังต่อสู้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ10กว่านาทีอ่ะเป็นไปตามคลิปที่เห็นนั่นแหละควบคุมตัวได้สำเร็จแล้วก็นำส่งสถานีตำรวจภูธรขานุวรลักษณ์บุรีสอบปากคำได้ความว่านักเรียนใน10ตำรวจชนินทร์เป็นนักศึกษาฝึกงานในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรหนองสโหนจริงๆแล้วก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายส่งตัวฝากขังช่วงสายวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าแต่ก็ได้รู้ว่านี่แหละนักเรียนใน10ตำรวจจริงๆภาพที่เห็นก็คือตำรวจจับว่าที่ตำรวจมาฝึกงานแต่มาก่อเหตุขโมยรถก็ยังไม่รู้สาเหตุค่ะสอบปากคำฝากขังไปแล้วก็รอดำเนินการคุณผู้ฟังค่ะถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะส่วนเรื่องของผลการชันสูตรคุณเรย์แมคโดนัลด์มีการเปิดเผยจากคุณลีโอพุทธนะคะบอกว่าอาการป่วยของคุณเรย์แมคโดนัลด์เนี่ยแพทย์สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชันสูตรแล้วพบว่าเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นค่ะทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดก่อนหน้านี้เนี่ยก็สังเกตอาการว่ามีอาการเหนื่อยเวลาทำกิจกรรมร่วมกันแต่คิดว่าน่าจะพักผ่อนไม่พอก็เคยเตือนนะให้ไปตรวจสุขภาพนะเนี่ยจากประสบการณ์โดยตรงเนี่ยมองว่าการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารโดยเฉพาะไขมันและแคลเซียมที่ไปสะสมตามผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกขณะที่อาการเตือนก็คือแน่นลิ้นปี่เหนือขึ้นมาเล็กน้อยหลายคนเข้าใจว่าเป็นกรดไหลย้อนค่ะก็เลยทำให้แยกอาการได้ยากถ้ามีอาการแบบนี้นะคะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเกี่ยวข้องกับหัวใจไหมไปหาหมอไปตรวจเลยอาจจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือติดอุปกรณ์เพื่อบันทึกการทำงานของหัวใจตามดุลยพินิจของแพทย์เนี่ยค่ะแต่ว่าคุณเรเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ชอบบ่นเรื่องสุขภาพระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันก็จะสังเกตได้ว่าเหนื่อยกว่าปกติตอนแรกก็ไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าทำงานหนักแล้วก็มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลาและอาจพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะแต่จากการชันสูตรของแพทย์แล้วพบว่าหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นน่ะ คือถ้าเกิดตีบเส้นเดียวเนี่ยมันยังทำงานได้ไงแต่อาจจะแบ่งภาระไปให้เส้นอื่นแต่นี่มันสามเส้นเลยอะเส้นเลือดหัวใจมันน่าจะมี4เส้นไหมเข้า2ออก2ป่ะเนาะส่วนเรื่องประเด็นการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ดื่มมาเกือบ30ปีแล้วนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปกปิดนะคุณลีโอพุทธก็บอกว่าดื่มก็บอกว่าดื่มแต่เขาก็ไม่ได้ดื่มมานานแล้วตอนนี้กำลังใจหลังจากเกิดเหตุเนี่ยความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนสนิทก็เปรียบเสมือนครอบครัวทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนอยู่เคียงข้างกันแล้วก็เคยพูดเล่นกันว่าวันหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งจากไปก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่ามันเร็วเกินไปหากอนาคตจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินต่อไปอย่างไรก็ต้องคงต้องให้เกียรติและคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวค่ะแล้วก็คุณลีโอพุทธก็ยังอธิบายแบบนี้นะคะว่าคำอธิบายจากแพทย์ก็คือว่าภาวะหัวใจขาดเลือดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยหมดสติและเสียชีวิตในบางกรณีผู้ป่วยอาจไม่ได้มีความทรมานหรือไม่ได้เจ็บปวดอย่างที่ทุกคนเข้าใจค่ะจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามสัญญาณเตือนของโรคหัวใจและควรตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอหลังจากให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวก็สอบถามเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกรณีที่คุณเรเป็นคนที่ดื่มน้ำอัดลมเยอะมากคุณลีโอพุทธก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่กินน้ำเปล่าเลยนี่เพื่อนบอกกันแบบนี้ค่ะเป็นคนดื่มน้ำอารมณ์ตลอดเวลากาแฟใส่ครีมแยมโรอะไรแบบเนี้ยชอบมากข้าวไม่ค่อยกินนะแต่กินเบเกอรี่ขนมปังแซนด์วิชพายแล้วก็ดื่มน้ำอัดลมบอกว่าสดชื่นมากร้อนๆออกกองก็เป็นแบบเนี้ยไม่กินน้ำเปล่าเลยเหน็บน้ำอัดลมอยู่ตลอดเวลานี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะน้ำเปล่านี่แหละค่ะเวิร์กสุดแล้วถึงแม้ว่าจะกินเบเกอรี่ขนมปังหรือแซนด์วิชแต่ว่าดื่มน้ำอัดลมมากๆหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์มากๆแล้วก็ชอบกินขนมแบบนี้อันนี้แหละค่ะตัวอันตรายเลยค่ะเพราะว่ามันมีครีมมีไขมันกาแฟใส่ครีมนะคะเบเกอรี่ขนมปังนี่แหละประเด็นสำคัญเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เส้นเลือดหัวใจมีกี่เส้นหลอดเลือดที่ทำหน้าที่หลักในการไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเส้นเลือดหัวใจมี3เส้นสำคัญค่ะ3เส้นสำคัญซ้าย2เส้นแล้วก็ขวา1เส้นสรุปว่าเส้นเลือดหัวใจมีแค่3เส้นค่ะแล้วคุณเรตันหมดทั้ง3เส้นเลยแล้วหัวใจจะทำอะไรได้เส้นเลือดหัวใจตีบทั้ง3เส้นคุณผู้ฟังก็คือทั้ง3เส้นเลยค่ะเส้นแรกคือLAD คือหลอดเลือดแดงด้านหน้าซ้ายค่ะอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้ายอันนี้จะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้าแล้วก็เลี้ยงผนังกั้นห้องหัวใจอันนี้เป็นเส้นที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าจะเลี้ยงพื้นที่บริเวณกว้างก็คืออยู่ด้านหน้าซ้ายเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านหน้าแล้วก็ผนังกั้นห้องหัวใจอีกเส้นหนึ่งคือหลอดเลือดแดงด้านข้างซ้ายมีหน้าซ้ายแล้วก็ข้างซ้ายอันนี้จะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจด้านข้างและด้านหลังบางส่วนแล้วก็ RCA ค่ะอันนี้คือหลอดเลือดแดงด้านขวาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจขวาและผนังด้านล่างนี่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นภัยเงียบที่ผู้ป่วยอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำค่ะแล้วก็เป็นภาวะสำคัญที่ทำให้หัวใจขาดเลือดมันจะเริ่มจากเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราวค่ะตีบ3เส้นเนี่ยไม่ปุ้มอย่าป่วนตอนนี้นะอย่าเงียบนะ เส้นเลือดหัวใจตีบทั้ง3เส้นเนี่ยหมายถึงหลอดเลือดหัวใจทั้ง3เส้นเกิดการตีบแคบและเป็นภาวะเสี่ยงสูงเนื่องจากทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลันกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันทีค่ะนี่ค่ะมี3เส้นตีบทั้ง3เส้นเลยค่ะนอกจาก3เส้นนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีแขนงย่อยออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของหัวใจค่ะแม้เกิดการตีบเพียงบางตำแหน่งก็จะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจด้วยค่ะโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบเกิดจากการสะสมของไขมันคอเลสเตอรอลหินปูนคาร์บพลัสบริเวณผนังด้านในของหลอดเลือดทำให้ช่องทางเดินค่อยๆแคบลงเลือดจึงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงค่ะเหมือนสายยางอะค่ะคุณผู้ฟังมันจะมีตะไคร่ติดอยู่ข้างในสายยางคราบตะไคร่ทั้งหลายมันจะติดอยู่ข้างในสายยางนั่นแหละมันก็เลยทำให้ทางเดินของน้ำเนี่ยมันแคบลงเส้นเลือดก็เหมือนกันค่ะไขมันคอเลสเตอรอลหินปูนคราบพลัสมันไปติดอยู่ข้างในหลอดเลือดทำให้ช่องทางไหลของเลือดมันแคบลงปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ LDL หรือไขมันชนิดไม่ดีที่จะแทรกเข้าไปสู่ผนังหลอดเลือดค่ะจะกระตุ้นกระบวนการอักเสบเม็ดเลือดขาวจะมากำจัดสิ่งแปลกปลอมแต่ว่ามันกำจัดได้ไม่หมดค่ะทำให้เกิดการสะสมของคราบไขมันบริเวณผนังหลอดเลือดหนาตัวขึ้นช่องทางไหลเวียนของเลือดลดลงหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอถ้าลดลงมากประมาณ 70-75% ผู้ป่วยจะมีอาการหัวใจขาดเลือดขณะออกแรงเดินเร็วขึ้นบันไดออกกำลังกายแล้วก็จะแน่นหน้าอกเหมือนมีของหนักกดทับรู้สึกอึดอัดที่บริเวณกลางอกแล้วเมื่อหยุดพักก็จะดีขึ้นค่ะแต่ถ้าหยุดพักแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันหนักแล้วคุณผู้ฟังขาภาวะหัวใจขาดเลือดไม่ได้เกิดจากหลอดเลือดตีบจนแคบเพียงอย่างเดียวนะคะคราบไขมันที่สะสมอยู่ในหลอดเลือดเนี่ยอาจจะทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดน้อยลงแล้วก็เกิดอาการปริแตกหรือมีรอยแผลคืออาการตีบอะยังไม่รุนแรงแต่ว่าความยืดหยุ่นมันน้อยค่ะมันเริ่มแข็งเหมือนสายยางแข็งมันก็มีโอกาสแตกได้ค่ะพอเกิดรอยแผลเกล็ดเลือดก็จะมารวมกันเพื่อซ่อมตามกลไกธรรมชาติแต่กระบวนการนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดอย่างรวดเร็วก็จะทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้ผู้ป่วยอาจมีอาการแน่นหน้าอกรุนแรงเหงื่อแตกตัวเย็นใจสั่นหายใจลำบากและเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจรุนแรงเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลค่ะสาเหตุที่ถูกเรียกว่าภัยเงียบเพราะว่าในระยะแรกร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวและยังสามารถส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้เพียงพอในขณะพักคือไม่ต้องออกแรงมากหัวใจก็ทำงานปกติมันก็ยังสูบฉีดได้ทำให้ผู้ป่วยไม่รู้ว่าภายในหลอดเลือดกำลังเกิดความผิดปกติจนเมื่อมันตีบรุนแรงถึงจะเริ่มมีอาการชัดเจนเช่นเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกเวลาออกแรงหรือบางรายอาจไม่มีสัญญาณเตือนค่ะเกิดภาวะหัวใจเฉียบพลันหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นสำรวจตัวเองนะคะเหนื่อยง่ายเมื่อออกแรงแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับกลางอกเจ็บหน้าอกเวลาเดินเร็วขึ้นบันไดหรือออกกำลังกายจะอาการดีขึ้นเมื่อหยุดพักอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยไม่ทราบสาเหตุนี่คืออาการเริ่มต้นและอาการอันตรายที่ควรจะพบแพทย์ก็คือเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงเหมือนมีของหนักกดทับเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้ายไหล่คอกรามหรือหลังเหงื่อแตกตัวเย็นใจสั่นหายใจไม่อิ่มเหนื่อยผิดปกติหน้ามืดหมดสติหรือเกือบวูบค่ะเนี่ยช้าไม่ได้แล้วมีแบบนี้ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วตีบทั้ง3เส้นเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากค่ะเพราะทำให้หลอดเลือดหลากหลายเส้นได้รับผลกระทบและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดไม่เพียงพอทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตกระทันหันนี่ค่ะแล้วจะลดความเสี่ยงได้ไงในเมื่อมันน่ากลัวขนาดนี้วิธีลดความเสี่ยงก็คือควบคุมไขมันในเลือดควบคุมความดันโลหิตแล้วก็ระดับน้ำตาลค่ะ ลดอาหารที่มีไขมันสูงน้ำตาลสูงและพลังงานส่วนเกินค่ะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเพิ่มผักและโปรตีนให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายแบบแอโรบิกปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เดินปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกนะคะฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นอนหลับให้เพียงพอ 6-9 ชั่วโมงต่อคืนควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะไขมันที่สะสมหน้าท้องค่ะงดสูบบุหรี่งดความเครียดและตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้มีความเสี่ยงนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นหน้าอกเหนื่อยง่ายผิดปกติเจ็บร้าวไปที่แขนกรามนะคะนี่คืออาการเตือนพบคุณหมอค่ะลดอาการแทรกซ้อนเพิ่มโอกาสการรักษาก็ยืดชีวิตออกไปได้อีกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำเตือนจากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความปรารถนาดีจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะมีผักเชียงดาช่วยลดน้ำตาลช่วยลดไขมันมีเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำเนี่ยอันนี้ช่วยเร่งระบบเผาผลาญค่ะมีเห็ดลิ้นจือสกัดในปริมาณที่พอดีสำหรับการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ไปซื้อที่ร้านเจหมูได้เลยค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจหมูนะคะนี่แหละสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณผู้ฟังเพราะสุขภาพดีไม่มีขายนะถ้าอยากได้เราก็ต้องดูแลก่อนมีเรื่องของเหตุสลดผัวยิงรองนายกอบต.ปากช่องดับคาบ้านก่อนลั่นกายตายตามประเด็นน่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น 2:00 ที่ผ่านมาที่ท้องที่สถานีตำรวจภูธรบ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุใช้ปืนยิงกันแล้วเสียชีวิต2รายที่บ้านพักหมู่1ตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลหล่มสักก็ไปที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้2ชั้นเหตุเกิดที่ชั้น1ภายในห้องนอนพบศพนางสาวสุดใจลอดตะเสนอายุ44ปีเป็นรองนายกอบต.ปากช่องอำเภอหล่มสักนะคะนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณเก้าอี้พับในห้องนอนใกล้กันพบร่างนายยงยุทธสุดจำลองอายุ47ปีเป็นสามีเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนเช่นกันถูกยิงด้วยอาวุธปืนและเจ้าหน้าที่พบปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติตกอยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปเบื้องต้นตั้งข้อสันนิษฐานนะคะว่านายยงยุทธเป็นผู้ก่อเหตุยิงนางสาวสุดใจก่อนแล้วก็ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตค่ะเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุนะคะแต่จะเร่งสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุรวมถึงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและหาสาเหตุการเสียชีวิตนางสาวสุดใจเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนางสิริยาพรมีแสงนายกอบต.ปากช่องซึ่งถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งนายกให้หยุดงานแล้วก็ให้รองนายกเนี่ยรักษาราชการแทนจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลว่าเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองตำรวจให้น้ำหนักไปที่เรื่องของส่วนตัวค่ะแต่ก็ต้องสอบสวนพยานแวดล้อมและหลักฐานต่างๆเพื่อหาสาเหตุจูงใจที่แท้จริงหลังเกิดเหตุญาติและชาวบ้านในพื้นที่ยังไม่มีใครให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ญาติได้ขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้สื่อข่าวไม่ให้บันทึกภาพบริเวณสถานที่เกิดเหตุและอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะคะเวลาหมดค่ะปุ่มส่งท้ายรายการนะคะพิษณุโลกนิดนึงนะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงมวลน้ำจากเทือกเขาคาดว่าจะไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านปลวกงามแล้วตอนนี้เฝ้าระวังกันตลอดเลยนะคะจังหวัดพิษณุโลกมีรายงานความคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะอย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ่มสันธนี0855179025085 517 9025 พบกับปุ้มคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณที่ติดตามฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
10: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย ด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลาง
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีนำทีมจิตอาสาลุยทำความสะอาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
16: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
18: สนับสนุนโดย
19: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: กลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับรองนายกยศชนันนำทีมจิตอาสาทำความสะอาดใหญ่นะครับเพื่อฟื้นฟูเทศบาลน่านหลังจากน้ำลดนะครับพร้อมเร่งเยียวยาชดเชยเพื่อโดยนำเสนอนายกอาทิตย์นี้นะครับติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
20: เมื่อเช้านี้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงพื้นที่ร่วมทำความสะอาดเขตเทศบาลเมืองน่านช่วงถนนสุมนเทวราชถึงหน้ากาดสีคำโดยร่วมทำความสะอาดถนนและบ้านเรือนซึ่งภาคส่วนต่างๆร่วมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนนายยศชนันเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์มาสอบถามและติดตามสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงซึ่งวันนี้ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูพื้นที่แต่หลังจากนี้รัฐบาลจะเร่งเข้าสู่มาตรการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประสบภัยโดยจำเป็นต้องมีมาตรการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งเกษตรกรประชาชนที่ต้องซ่อมแซมบ้านเรือนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจจะลงพื้นที่จังหวัดน่านในสุดสัปดาห์นี้ด้วยส่วนแผนระยะยาวในการป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากที่จังหวัดน่านนั้นหลักการสำคัญต้องมีที่พักน้ำรวมทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยยกระดับจากระบบ GIS สู่การทำดิจิทัลทวินซึ่งเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำข้อมูลจากสถานีโทรมาตรจุดต่างๆมาวิเคราะห์และแจ้งเตือนระดับน้ำผ่านแอปพลิเคชันอย่างแม่นยำยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยนะครับ
14: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนายคำผันโมกไทยสงในอำเภอศบเมยได้รับรายงานเสาไฟฟ้าล้มและมีดินสไลด์นะครับปิดทับเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข108บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือใกล้กับด่านตรวจปั้นห้วยกุ้งตำบลป่าโป่งอำเภอศบเมยนะครับจึงได้สั่งการให้ชุดกู้ภัยอสศบเมยและประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพื่อเปิดเส้นทางที่ถูกตัดขาดช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้นะครับแล้วก็มีรถติดสะสมทั้ง2ฝั่งมากกว่า100คันโดยเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะครับ ส่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานว่าเมื่อเวลา 7:03 นตามเวลาประเทศไทยเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ลึก10กิโลเมตรศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับห่างจากอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ176กิโลเมตรโดยเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะครับและก็ไม่เข้าเกณฑ์ในการแจ้งเตือนเซลวอสคาสนะครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือเฝ้าระวังเส้นทางเดินรถตลอด24ชั่วโมงติดตามรายละเอียดจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการเชิงรุกคือเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพทางรถไฟสะพานทางลาดเชิงเขาและพื้นที่ริมน้ำที่เคยเกิดน้ำท่วม
7: ข่าวดีชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
21: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
22: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
23: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
24: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
25: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราส่งคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้ครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่21นะครับก
2: ็
1: เป็นวันสุดสัปดาห
2: ์คร
1: ับก็จะได้พักผ่อนกันวันนี้นะครับเราเริ่มด้วยความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับงานพระราชพิธีพระทานเพลิงพระศพนะครับพระองค์พานะครับไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลอากาศเอกสมคิดสุขบางนะครับกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นประธานนะครับในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครับ
2: ค่ะโดยเริ่มพิธีบวงสรวงนะคะเวลา 11:09 น.ค่ะประธานหลังน้ำเทพมนต์เจิมขวานสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมจุดเทียนเงินเทียนทองธูปที่โต๊ะบวงสรวงค่ะจุดธูปหางปากที่เครื่องบวงสรวงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเมื่อหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วประธานไปยังบริเวณหน้าต้นจันหอมประพรมน้ำเทพมนต์ที่ต้นจันหอมแล้วใช้ขวานฟันที่ต้นจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นจันหอมโดยทำพิธีตัดต้นจันหอมจำนวน3ต้นด้วยกันในโอกาสนี้ได้ปลูกต้นจันหอมทดแทนด้วยค่ะ
1: นะครับสำนักพระราชวังนะครับได้ร่วมกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกต้นจันหอมนะครับที่ยืนต้นตายนะครับตามธรรมชาติจำนวน20ต้นเพื่อใช้ในการสร้างพระโกฏไม้จันพระหีบไม้จันและเครื่องประกอบไม้จันในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับจะดำเนินการตัดแล้วก็แปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อน1,350 แผ่นก็จะส่งมอบให้แก่ช่างสำนักช่าง10หมู่นะครับกรมศิลปากรในลำดับต่อไปซึ่งสำนักช่าง10หมู่นะครับก็ได้จัดเตรียมบุคลากรไว้พร้อมแล้วเพื่อดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้นะครับเพื่อให้มีความวิจิตรงดงามและก็สมพระเกียรติสูงสุดครับ
2: ค่ะสำหรับไม้จันหอมนะคะถือเป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมเป็นไม้เนื้อแข็งลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนเสี้ยนตรงเนื้อละเอียดสำหรับไม้จันหอมที่ใช้ในงานพระราชพิธีนี้เป็นต้นไม้จันที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติมีลำต้นปราบตรงพบบริเวณป่าดิบแล้งนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เรามาต่อกัน

0: ที่สถานการณ์อุทกภัยนะครับในจังหวัดน่านแล้วก็หลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับล่าสุดนะครับนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการนะครับให้กรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมบุคลากรเครื่องจักรและก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนและเร่งฟื้นฟูนะครับเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยการเตรียมรถบรรทุกนะครับรถขุดรถตักและเครื่องจักรกลหนักเฝ้าระวังถนนสายหลักสายรองและจุดเสี่ยงน้ำท่วมดินสไลด์พร้อมกับเปิดทางระบายน้ำและก็แก้ไขเส้นทางที่ได้รับความเสียหายทันทีประสานจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สำนักงานขออภัยครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดติดตามระดับน้ำแล้วก็สภาพอากาศต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็บริหารจัดการเส้นทางให้ทันกับสถานการณ์ครับ
1: ค่ะและพร้อมกันนี้นะคะได้มีการสั่งการให้กรมท่าอากาศยานได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าออกจังหวัดน่านที่ท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานในพื้นที่ใกล้เคียงโดยยึดความปลอดภัยเป็นอันดับแรกค่ะสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนโดยกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหายพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูเส้นทางให้ประชาชนสามารถเดินทางได้โดยเร็วที่สุดขอให้ประชาชนอุ่นใจได้เลยนะคะว่าทุกหน่วยเนี่ยพร้อมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตอย่างปลอดภัยค่ะ
0: ครับนอกจากจะดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะครับก็ยังต้องดูแลโบราณสถานนะครับทางด้านนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักคนปลอดภัยก่อนนะครับเร่งดูประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับพร้อมกับปกป้องโบราณสถานศาสนสถานแหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ส่วนกลางนะครับในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกรมศิลปากรสำนักงานศิลปากรพื้นที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดน่านเฝ้าระวังวัดภูมินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญกรมศิลปากรนะครับก็จะเร่งประเมินสถานการณ์และก็ความเสียหายตามหลักวิชาการพร้อมบันทึกระดับน้ำและก็สภาพความเสียหายอย่างเป็นระบบห้ามเคลื่อนย้ายนะครับล้างทำความสะอาดสูบน้ำหรือดำเนินการใดๆนะครับที่อาจจะกระทบต่อโบราณสถานและก็ศิลปกรรมโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญครับ
1: ค่ะระดมพลังศาสนาวัฒนธรรมช่วยประชาชนนะคะเตรียมถุงยังชีพสมณะบริขารและสิ่งของจำเป็นค่ะพร้อมระดมองค์การทางศาสนาศาสนสถานเครือข่ายวัฒนธรรมอาสาสมัครผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วค่ะ
0: นะครับสำรวจความเสี่ยงทั่วจังหวัดนะครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจะประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดชุมชนและเครือข่ายนะครับเพื่อเฝ้าระวังศาสนสถานพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ศิลปินนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพร้อมกับจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและก็จุดที่ได้รับผลกระทบคนปลอดภัยก่อนนะครับก็คือการช่วยเหลือประชาชนนะครับควบคู่ไปกับการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็การฟื้นฟูนะครับจะต้องถูกต้องนะครับตามหลักวิชาการเพราะว่าวัฒนธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่อาคารหรือว่าโบราณสถานเท่านั้นแต่คือผู้คนชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตที่ร่วมกันสืบทอดนะครับเรียกว่าสืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: ค่ะมาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้างนะคะพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงค่ะไปถึงการเตรียมกำลังคนนะคะยุทธปกรณ์ในพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลเป็นสำคัญค่ะ
0: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ได้สั่งการนะครับให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดน่านและในพื้นที่อื่นๆซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3นะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์และก็เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะแล้วก็เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยประสานการปฏิบัตินะครับกับส่วนราชการและก็หน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีโดยได้ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็พร้อมกับการปรับการปฏิบัตินะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ยังประสบอุทกภัยการอพยพและการดูแลกลุ่มเปราะบางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งตลอดจนการเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยจะเดินหน้านะครับช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องจากจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับแล้วก็พื้นที่นี่สามารถกลับคืนสู่ภาวะปกติครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปต่อกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะนั่นก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างค่ะล่าสุดทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่210นะคะก็ได้จัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมค่ะและปภ.จังหวัดนครพนมเร่งสูบน้ำออกจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลนครพนมเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ทำแนวกั้นกระแสน้ำรวมไปถึงการจัดเรียงกระสอบทรายในพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวนมากค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนทางน้ำที่อาจไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำท่วมขังที่รอการระบายลงสู่แม่น้ำโขงนั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็นอกจากในจังหวัดน่านแล้วนะครับก็มีที่จังหวัดตากนะครับล่าสุดนะครับวันนี้นะครับฝนก็ตกลงมาอย่างหนักนะครับอย่างต่อเนื่องหลายวันแล้วก็ตลอดทั้งคืนเลยนะครับที่ผ่านมาในพื้นที่ของ5อำเภอชายแดนของจังหวัดตากก็ทำให้น้ำในลำห้วยนะครับแล้วก็ในแม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขณะที่น้ำเริ่มท่วมนะครับหลายจุดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วง3นาฬิกาที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่แต่บางจุดลดลงบ้างนะครับทั้งนี้ก็ประชาชนตามบ้านเรือนก็เริ่มนะครับเฝ้าระวังน้ำท่วมแล้วก็ร้านค้าหลายแห่งที่ระดมคนงานได้นะครับก็ใช้กระสอบทรายในการปิดกั้นหน้าร้านค้าเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าไปในร้านซึ่งน้ำที่ท่วมบางจุดนะครับรถยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปได้แต่โดยรวมนะครับยังไปมาได้สะดวกตามปกติขณะที่ตามลำห้วยนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นสุนัขบางตัวนี่ก็หนีไม่ทันก็ต้องถูกน้ำพัดไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับ
1: ค่ะทางด้านของนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลได้มีการสำรวจตามลำห้วยแล้วก็จุดระบายน้ำต่างๆค่ะขอให้ประชาชนในเขตนครแม่สอดระมัดระวังน้ำท่วมในเขตนครแม่สอดทั้งนี้นะคะเนื่องจากน้ำในลำห้วยแม่สอดเนี่ยล้นตลิ่งซึ่งทางเทศบาลนครแม่สอดเองก็ได้มีการเร่งระบายน้ำโดยที่ผ่านมาก็ได้ทำการขุดท่อระบายน้ำตลอดทั้งปีหากน้ำในแม่น้ำเมยยังไม่หนุนขึ้นมาน่าจะไม่ทำให้น้ำท่วมหนักค่ะ
0: นะครับล่าสุดนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากก็ได้แจ้งเตือนนะครับระดับสูงสุดนะครับโดยระบุว่าระดับน้ำนะครับในแม่น้ำเมยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับล้นตลิ่งแล้วก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องก็ขอให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมยในพื้นที่ของตำบลแม่ปะตำบลแม่กุนะครับตำบลมหาวันตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาตำบลพระธาตุผาแดงแล้วก็เทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดนะครับรวมถึงตำบลแม่เจรานะครับอำเภอแม่ระมาดนะครับก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีนะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางนะครับหากว่าต้องการที่จะอพยพก็ขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือในภาพรวมของหน่วยงาน ของรัฐบาลเองรวมไปถึงในส่วนของกองทัพบกเองนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอยู่เป็นระยะนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับฝนตกหนักนะคะบริเวณพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยปริมาณฝนจะอยู่ที่ร้อยละ70-80%เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามนะคะสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิตชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร061-026-0370เพราะเราคนไทยไม่ทิ้งกันมาร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด
1: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับช่วงคนดียังมีอยู่นะครับทุกๆวินาทีคือชีวิตของหนูน้อยนะครับในภารกิจส่งหนูน้อยผู้ป่วยวิกฤตนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา 10:00 นหน่วยมณฑลทหารบกที่11นะครับโดยกองพันทหารสารวัตรที่11ได้จัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ฐานสารวัตรนะครับรถจักรยานยนต์นำขบวนและก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางลงทางด่วนพลโยธิน1อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็บริเวณโรงพยาบาลเด็กให้กับภารกิจที่สำคัญนะครับนั่นก็คือชีวิตจะต้องแข่งกับเวลาซึ่งน้องป่วยวิกฤตนะครับก็มีเนื้องอกบริเวณคอและกระดูกไขสันหลังส่งต่อส่งผลนะครับต่อการหายใจและในขณะนี้ก็อยู่ในอาการวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาโดยมีปลายทางนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเนื่องจากน้องนะครับมีความจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเร็วที่สุดซึ่งในภารกิจนี้นะครับนำโดยตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารนะครับได้ทำภารกิจในการเปิดเส้นทางโดยนำส่งน้องนะครับโดยใช้เส้นทางก็คือต้นทางมาจากโรงพยาบาลชัยนาทนะครับมาที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนะครับแล้วก็มาขึ้นทางด่วนดอนมือโทเวนะครับทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับทางพิเศษศรีรัตน์มาลงที่ทางด่วนผลโยธิน1แล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงที่หมายนะครับก็คือโรงพยาบาลเด็กนะครับวันนี้ท่านใดที่รับชมทางเพจอามิเรดิโอนะครับเราก็จะมีภาพในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับไปติดตามรับชมกันเลยครับ

0: ็เป็นภาพปฏิบัติภารกิจนะครับในการอำนวยความสะดวกนะครับก็ทั้งกั้นทั้งปิดถนนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้รถพยาบาลนำส่งน้องถึงโรงพยาบาลเด็กโดยปลอดภัยครับ
1: อืมค่ะก็ถือว่าได้รับความร่วมมือนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะที่ได้หลีกเลี่ยงเส้นทางให้กับในวินาทีนี้นะคะไปต่อกันที่ช่วงน้ำท่วมแบบนี้ฝนตกแบบนี้นะคะเราก็มีวิธีป้องกันสัตว์มีพิษหนีน้ำค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะนั่นก็คือการกั้นไม่ให้งูตะขาบแมงป่องเข้าบ้านรวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะเมื่อเราเนี่ยอาจจะถูกกัดนะคะซึ่งในช่วงน้ำท่วมสัตว์มีพิษเนี่ยก็อาจจะหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราเนี่ยควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มืดอับชื้นและกองสิ่งของป้องกันสัตว์มีพิษเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูค่ะเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนนะคะตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายค่ะเมื่อต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่านะคะจับหรือว่าเขี่ยสัตว์หากว่าเราพบเห็นงูตะขาบหรือแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างนะคะแล้วก็แจ้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยจับค่ะ
0: นะครับหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับถูกกัดหรือว่าถูกต่อยสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือจะต้องตั้งสตินะครับแล้วก็อยู่นิ่งลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นนะครับก่อนเกิดอาการบวมให้ล้างแผลเบาๆนะครับด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดหรือว่ามีอาการปวดมากนะครับบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงสิ่งที่ห้ามนะครับก็คือห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะครับก็คือจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับบอกว่าช่วงน้ำท่วมนะครับอย่าชะล่าใจส่องก่อนจับนะครับตรวจสอบก่อนหยิบแล้วก็รีบพบแพทย์นะครับเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือว่าทำร้ายครับ
1: ค่ะก็เป็นวิธีป้องกันง่ายๆนะคะให้เราเนี่ยปลอดภัยนะคะแล้วก็รับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอีกสักนิดนึงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการระดมกำลังช่วยเหลือกันเลยค่ะสำหรับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะล่าสุดทางด้านของวิทยาลัยเทคนิคแพร่พร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ค่ะไปดำเนินการซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พี่น้องประชาชนนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์นะคะและครัวอาชีวะเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะหลังน้ำรถนั่นเองค่ะ
0: นะครับวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็เตรียมที่จะส่งครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณบ้านแก้มราชพัฒนานะครับตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมภารกิจสำคัญนะครับนั่นก็คือการตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้คำแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างปลอดภัยร่วมกันฟื้นฟูชุมชนนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับช่างอาชีวะก็พร้อมนะครับที่จะใช้ทักษะและก็ความรู้ส่งต่อความช่วยเหลือจากสถานศึกษาสู่การฟื้นฟูชีวิตประชาชนหลังน้ำรถครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์ดีๆนะคะที่จัดตั้งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่ต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะกลับมาที่เรื่องของนิทรรศการ Speak Up กันบ้างนะคะซึ่งก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนเป็นการเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่รู้สิทธิผู้บริโภคผ่านงานศิลปะและประสบการณ์จริงที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ค่ะจัดโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อสะท้อนปัญหาและประสบการณ์จริงของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันผ่านงานศิลปะในรูปแบบสตอรี่นะคะภายใต้แนวคิดเราต้องไม่ยอมจำนนมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนค่ะสามารถที่จะ ล้าตั้งคำถามกล้าพูดและกล้าส่งเสียงเมื่อพบกันและเมื่อสิทธิภายในนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานของศิลปิน2ท่านด้วยกันค่ะ
0: นะครับคุณบุญเชิดเข็มเงินนะครับได้ถ่ายทอด4ประเด็นที่สภาผู้บริโภคกำลังขับเคลื่อนผ่านภาพสตอรี่สตอรี่บอร์ดนะครับจากฐานชาโคสะท้อนรากนะครับของความไม่เป็นธรรมแล้วก็ชวนให้สังคมเลือกว่าจะปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือว่าจะลุกขึ้นสปีกอัพแล้วก็ไม่ยอมจำนนส่วนคุณจารินีเมธีกุลนะครับหรือว่าลุงเปิ้ลก็ได้นำเสียงนะครับจากผู้บริโภคกว่า150คนที่ได้พูดคุยรับฟังเรื่องราวนะครับแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดนะครับเป็นผลงานศิลปะเพื่อเปลี่ยนทุกเสียงที่ลุกขึ้นพูดนะครับให้เป็นให้กลายเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงครับ
1: ค่ะสำหรับ Speak Up นะคะก็คือพื้นที่ของการลุกขึ้นพูดเป็นพื้นที่ของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนเพราะสิทธิของผู้บริโภคไม่ใช่เรื่องเล็กค่ะและทุกเสียงของประชาชนต้องได้รับการรับฟังงานนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง30สิงหาคมค่ะที่ห้องนิทรรศการชั้น3หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมเรียนรู้สิทธิของตนเองผ่านงานศิลปะและเรื่องราวจากประสบการณ์จริงพร้อมส่งต่อพลังของคำว่า Speak Up เพื่อสังคมที่เคารพสิทธิและความเป็นธรรมของผู้บริโภคค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเชิญชวนทุกคนนะครับมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวนะครับของอาจารย์ศิลป์พีระศรีผ่านผลงานศิลปะแล้วก็เรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยนะครับที่นี่นะครับไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูนะครับแต่เป็นร่องรอยของความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะครับศิลป์พีระศรีอนุสรณ์ก็ตั้งอยู่บนบริเวณถนนหน้าพระธาตุนะครับเขตพระนครตรงข้ามกับสนามหลวงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นนะครับเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่แล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับ
1: ค่ะด้านในนะคะจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศรีและผลงานของเหล่าศิลปินนะคะศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกลูกศิษย์คนสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟื้อฮาริพิทักษ์นะคะประยูนอุรุชาดะค่ะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิรินะคะแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จัดแสดงอยู่ภายในค่ะ
0: นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่ห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่จำลองบรรยากาศแล้วก็เข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานนะครับในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทั้งโต๊ะทำงานนะครับเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงรวมถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นนะครับเสมือนว่าเราเนี่ยได้เข้าไปนั่งดูมุมการทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรก่อนจะกลายมาเป็นพื้นที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8รวมถึงหนังสือศิลปะหายากที่อาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยใช้ค้นคว้าด้วยค่ะ
0: นะครับใครชอบเดินพิพิธพันนะครับก็มาสัมผัสความขลังก็อยากจะให้มาชมกันสักครั้งหนึ่งก็2เดือนนะครับอันนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานรากนักขรามักคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรนะครับได้ชวนคนออกเดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะครับและก็โบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดไว้เลยนะครับแล้วก็มาชมกันนะครับก็เข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่20กันยายน2519ก็จะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์จะหยุดวันจันทร์และก็อังคารตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นพิกัดก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศรีอนุสรณ์และหอประติมากรรมต้นแบบถนนหน้าพระธาตุย่านพระนคร รงข้ามกับสนามหลวงครับ
1: ค่ะไปในพื้นที่ของภาคใต้กันบ้างนะคะกองทัพภาคที่4ค่ะก็เป็นความร่วมมือของทหารจากกองทัพภาคที่4กรมอุทยานแห่งชาติชุดเสือไฟฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะคะทำให้ภารกิจดับไฟป่าพรุควนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ลุกลามใกล้บ้านเรือนประชาชนประสบผลสำเร็จซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ควบคุมไฟได้ทุกจุดค่ะแต่ก็ยังเตรียมตั้งจุดเฝ้าระวัง24ชั่วโมงป้องกันการประทุซ้ำอยู่นะคะ
0: นะครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนี่ก็คือที่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ก็คือมณฑลทหารบกที่41นะครับก็ได้จัดกำลังพลแล้วก็กองร้อยช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการที่จะเข้าไปควบคุมแล้วก็ดับไฟป่าที่บริเวณป่าคุกควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ดูแลนะครับความเรียบร้อยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมทบ39ส่งจุดเคลื่อนที่เร็วช่วยประชาชนประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัยใน24ชั่วโมงและกองทัพอากาศนะครับได้ส่ง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองทัพอากาศได้ส่งเครื่อง430ลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมระดมกำลังเพื่อฟื้นฟูพื้นที่นะครับติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
9: กองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมบูรณาการกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 นำส่งสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 1,300 ถุงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย500ถุงกองทัพอากาศ100ถุงบริษัท AIS 500ถุงธนาคารไทยพาณิชย์100ถุงและบริษัทการบินไทย100ถุงพร้อมกันนี้ยังนำส่งอุปกรณ์เครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการที่ออกช่วยเหลือประชาชน20ถุงรวมถึงอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและอุปกรณ์สำหรับฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน46สนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ฟื้นฟูเทศบาลเมืองน่านพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งพรั่วตักทรายกระสอบทรายเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและไม้กวาดทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนควบคู่ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ขณะที่มณฑลทหารบกที่39นะครับได้เตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วมทบ39กำลังพลจอสพระราชทานมทบ39รวมทั้งยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยชีวิตทางน้ำเพื่อเข้าช่วยเหลือและเคียงข้างประชาชนในจังหวัดสุโขทัยนะครับภายใน24ชั่วโมงหากได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติปัจจุบันนั้นก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเข้าพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับปิดท้ายกันที่โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นนะครับต้องปรับรูปแบบเป็นเรียนออนไลน์หลังพบแชทในไลน์กลุ่มขู่ก่อเหตุรุนแรงด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาตัวคนโพสต์ดำเนินคดีตามกฎหมายติดตามรายงานจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
10: โรงเรียนกัลยาณวัฒน์จังหวัดขอนแก่นโพสต์เอกสารคำประกาศของโรงเรียนพร้อมระบุถึงการปรับการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษโดยมีข้อความระบุว่าโรงเรียนได้รับทราบข้อมูลบางประการที่ควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบจึงขอยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและครูผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้ทำการขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569จากการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ณที่พักอาศัยเป็นเวลา1วันโดยให้นักเรียนเข้าเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนจากครูประจำวิชาตามตารางเรียนปกติผ่านช่องทางที่โรงเรียนได้กำหนดทั้งนี้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
14: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
15: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เจ้าชายลูกทุ่งก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตกับบทเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสลับรีนครนายกนครราชสีมานะครับอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเชิญเชิญญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ให้กำลังแรงใจผู้ประสบภัยอุทกภัยหรือน้ำท่วมในเขตภาคเหนือหลายจังหวัดด้วยกันที่หนักนาสาหัสนี่ก็คือรู้สึกจะเป็นจังหวัดน่านนะฮะตั้งแต่อำเภอปัวเลยหลายๆอำเภอฮะเขาบอกอำเภอปัวเฉพาะอำเภอเดียวเนี่ยน้ำท่วม500หลังคาเรือนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสูงมากๆนะครับแม้ว่าแถบอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งสุภสิทธิ์เคยเดินทางไปน่านแล้วนะครับก็ตอนนั้นสุภสิทธิ์ก็มองว่าเป็นที่ตั้งที่สูงเหมือนเป็นดอยเลยประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็น้ำก็ยังท่วมแสดงว่าเราไปมองด้วยสายตาของเราแล้วถ้าเกิดไม่ได้เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะเรามองตรงนั้นสูงแต่ว่าเป็นที่ราบเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงได้แน่นอนนะมิฉะนั้นจะไม่ท่วมขนาดนี้นะครับแล้วก็อำเภอเวียงสาหลายๆอำเภอนะครับแล้วก็ท่วมไปถึงจังหวัดพะเยาฮะบอกน้ำสูงมากแล้วก็จังหวัดน่านเนี่ยหลายอำเภอด้วยกันโดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเนี่ยน้ำสูงขึ้นถึงจากตลิ่งเนี่ยถึง2เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฝนมันลดลงเนี่ยก็จะใช้เวลา 2-3 วันเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ว่าเรื่องของฝนของฟ้านั้นเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะตกหรือจะหยุดตกนะครับแต่มีผลกระทบแน่นอนนั่นก็คือจังหวัดอยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะจังหวัดอุตรดิตถ์นะอุตรดิตถ์ซึ่งมีเขื่อนสิริกิติ์กักน้ำถ้าเกิดว่ามันล้นเขื่อนมาก็จะมาถึงจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยและมีผลกระทบต่อภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับส่วนจังหวัดแพร่นะฮะแล้วก็พะเยาสุโขทัยก็มีฝนตกนะฮะหนักสะสมเช่นเดียวกันนะครับแล้วยังมีแถบอำเภอสวรรคโลกศรีสัชนาลัยนะครับเป็นแหล่งที่เกิดให้น้ำป่าไหลหลากท่วมหลายจุดถึงอำเภอศรีนครขณะที่ภาคอีสานตอนบนและจังหวัดตามแนวลำน้ำโขงอุบลราชธานีนะครับต้องเตรียมรับมือระดับน้ำที่แม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะสูงขึ้นถึง30เซนติเมตรถึง1เมตรในช่วง2ถึง5วันนี้นะครับแล้วก็สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขานะริมแม่น้ำโขงทั่วประเทศระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็เนื่องจากชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากพร้อมที่จะให้ติดตามสถานการณ์ปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดนะต้องดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ภาคย้อนไปกับภาคเหนือนะฮะถ้าเกิดว่าทุเลาเบาบางลงนะครับทางภาคกลางนะครับหลายท่านก็รวมน้ำจิตน้ำใจกันแล้วเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางภาคเหนือนะครับจังหวัดน่านนะครับหรือจังหวัดแพร่บอกเชียงใหม่บางอำเภอก็มีปัญหาเรื่องราวน้ำท่วมให้กำลังแรงใจทุกท่านนะหลายท่านต
้องมาอยู่บนถนนอยู่ที่สูงบ้านเรือนก็ต้องละทิ้งกันไปนะครับความเดือดร้อนตรงนี้คนไทยต้องช่วยกันนะไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเรานะครับหลายท้องที่ก็รับบริจาคเพื่อไปช่วยเหลือน้ำท่วมภาคเหนือกันแล้วนะครับในหลายหน่วยงานหลายสถานที่นะครับโดยเฉพาะมูลนิธินะลพบุรีสงเคราะห์นะครับก็ระดมการช่วยเหลือไปแล้วนะครับหลายๆหน่วยงานก็ระดมการช่วยเหลือนะครับนี่บอกกล่าวเล่าขานสำหรับญาติพี่น้องญาติให้ได้รับฟังข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็เราก็ต้องระมัดระวังนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เคยน้ำท่วมแล้วมันก็สามารถจะท่วมได้อีกนะเขตภาคกลางของเราตั้งแต่นครสวรรค์ลากยาวไปจนถึงปากน้ำสมุทรปราการเลยทีเดียวนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตสลานะครับนะสิงห์บุรีนะชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์อ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับทุกทรมานมากๆปีที่ผ่านมานะครับไม่อยากให้หนักหนาสาหัสเหมือนปีก่อนๆนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาสร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาส่วนรายละเอียดทั้งหมดสุภสิทธิ์จะบอกเก่าแล้วขันในช่วงหน้าหลังจากจบเพลงนี้ครับวันนี้เพลงลูกทุ่งกลางเก่ากลางใหม่เป็นส่วนมากนำมาฝากกันสุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่ากลับไปถามเมียดูก่อนและก็จะบอกสรรพคุณของวิซอนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฝาโอสดครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรม
2: วิซอนเพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพราะว่าใส่สารสกัดที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแบบกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นั้นสารสกัดอัดแน่น24ชนิดนะครับนั่นคือสารระดับพรีเมียมนะครับที่เป็น AA 3ตัวใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานกำลังไขมันทุกโรคได้ดื่มได้ที่ปวดกอบแกบตามข้อตามเข่าตามกระดูกนะครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วร่างกายก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่า ตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายคุณพลมสมใจเสตาดีผมหนักขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังต่างชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเฮลินจือศกกอริเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีได้ร่างทองกลับมาเลยแข็งแกร่งแข็งแรงสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนไฉกาแฟกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับย้ายเพียงย้ายครับแล้วก็ขาดซิไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องราวดวงตาเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงวัยเท่านั้นหลายท่านเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะฮะและก็ไปทำงานนะครับกับกาแฟกับวิซอนตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเด็ตนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทประสบการณ์

ครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานได้ควบคู่กับยาแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับท่านชายชีไม่ร้องโถชีไม่พุ่งมีปัญหาสมรรถภาพนะฮะสำหรับท่านชายนะครับชีลดขากางเกงก็มีกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับหรือจะเป็นท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองนะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงหยุดการผลิตมันสร้างความเหี่ยวเฉาหย่อนยานให้กับร่างกายโดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือว่าไม่มีสารมาเป็นตัวช่วยแล้วทำให้ดูชราแป้งยังทาไม่ติดเลยนะฮะวันนี้มาเสริมสร้างร่างกายให้เลือดลมดีด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชันแล้วท่านหญิงท่านชายเขาสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยกลางคนและวัยทองในโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงนะครับมาทานฟื้นฟูร่างกายบำรุงร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตหรือวิชันประกอบด้วยกระชายดำและสูตรไปอื่นๆ30ชนิดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับรู้จักกับสูตรหนึ่งไปแล้วมารู้จักกับสูตรสองกันบ้างยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆมีผลทางการดูแลสุขภาพชาประมือปลายเท้าปวดเมื่อยปวดแขนขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสะพานกายอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินเป็นอาการของโรคกระสายคือความเสื่อมของร่างกายหลายท่านบอกว่าท้องผูกเป็นผลดึกถ่ายยากถ่ายลำบากอุจจาระแข็งจนเกินไปโอกาสถ้าเกิดไม่ถ่ายนานๆลำไส้มีปัญหาได้แล้วก็ระบบขับถ่ายก็มีปัญหาโอกาสเป็นริดสีดวงทวารหนักมีสูงมากนะครับบอกว่าพอทานไปแล้วนะทานรุ่งฟ้าโอสถแล้วทำให้กินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับส่งผลให้สมองผิวพรรณที่ดีสดใสด่วนกว่าไวครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ปวดข้อปวดเข่าก็ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับทาน2 3แคปซูลฮะ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้า 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคืออะไรแลท่านติดเตียงแลท่านป่วยเรื้อรังแลท่านเการุมาตอยแลท่านสั่นไปทั้งตัวแลท่านมีผลกระทบต่อร่างกายไม่มีเรี่ยวมีแรงนอนเป็นผักเลยนะครับเป็นว่ามาฟื้นฟูร่างกายแล้วท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้อกระดูกผุกระดูกพุ่นเนี่ยทาน2สูตรร่วมกันครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยาสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999นะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมปากกาดินสอกระดาษเอาไว้ในช่วงต่อไปสุภสิทธิ์จะบอกอีกนะครับมาเพื่อเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆที่ท่านถามถึงกันเข้ามาครับให้ฉันตายก่อนที่รักสันติดวงสว่างและตามไปด้วยคัทธรยามรสีหัวใจทศกัณฐ์ครับ

0: หลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเอาไปตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวัยสว่างสวัยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวขาวอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูก
2: ก
3: ันเลยนะ
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดฟ้าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ผมไม่หายแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เย
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉางเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุบของคุณสุประสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหมท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะก็

เขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะโอกาสน้ำท่วมก็สูงแล้วก็มีเพลงเรือสมัยก่อนนั้นชีวิตเขาจะอยู่ทางเรือซะส่วนมากนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าพายเรือเกี้ยวสาวทศพลหิมพานต์ณโยงณพวงณนงส่งมอบพยัคฆ์เพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านและฟังบทสัมภาษณ์สำหรับผู้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานเอาไปดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟต้องเรียกว่าดื่มเนาะและเห็นผลไว้ได้ผลจริงฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้สุดหนึ่งสุภสิทธิ์หรือวิชันสุด2ลุงฟ้าโอสถนะโปรแรงมากนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทวิซอน4กล่อง 2,700 บาทจะซื้อเท่าไหร่เราก็ส่งนะครับเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมาที่0836931999นะครับร้านจมูกป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันร้านป้าเพลินป้าองค์แก้ววัตันอินป้าประหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเพศสัตว์โคกสำโรงข้างยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมแล้วก็จิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์นอกนั้นสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ขอบคุณคุณหอมไกลก้วยคำอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทนเชคคอฟฟี่5กล่อง1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตนะคุณแม่ของคุณสุนัยเมืองกวนใจตำบลทรหัสอำเภอเมืองสุพรรณสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาททานมาเป็นประจำคุณสมจิตบุญประกอบตำบลสาวร้องไห้อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนแฉกาแฟ5กล่อง1,000 บาทคุณป้าทองอาบอยู่พุ่มพฤกบางนางรับบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิซอน1กล่อง900บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในชั่วโมงหน้าที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา 15:00 นจนถึง 16:00 นนะครับและค่ำคืนนี้ 3:00 นถึงเที่ยงคืนสถานีแห่งนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับโทรมาที่0836931999ส่งท้ายด้วยยอดรักสลักใจผิดไหมที่ไม่แก่ไม่ผิดฮะเพราะฐานหยุกยาผิดพันเสริมอาหารและกาแฟเทียนแฉกาแฟนั่นเองครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-9922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ต้องจับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำหลากที่จังหวัดพิษณุโลกขณะนี้จับตาดูใน2ลุ่มน้ำคือลุ่มน้ำชมพูและลุ่มน้ำวังทองที่แรงและเริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือประชาชนแล้วและยังต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงคุณสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานครับ
3: สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ลงสู่ลำน้ำชมพูอำเภอหนองมะปรางจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเริ่มวิกฤตตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนื่องจากยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้งบนเทือกเขาเพชรบูรณ์และในเขตอำเภอเนินมะปรางทำให้น้ำหลากลงมาอย่างต่อเนื่องเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาน้ำในลำน้ำชมพูด้านข้างวัดชมพูขณะนี้ได้เอ่อล้นเต็มลำคลองไหลเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ยังได้ไหลก็ไปสู่โรงเรียนวัดปลวกงามทำให้อาคารเรียนชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่คาดว่าความแรงของสายน้ำนั้นจะเริ่มลดลงแต่น้ำที่หลากลงมาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องโดยป้องกันอำเภอเนินมะปรางยังคงออกสำรวจระดับน้ำท่ามกลางสายฝนและได้รายงานต่อป้องกันภัยจังหวัดพิษณุโลกผู้วางแผนป้องกันและเตือนภัยผ่านเซลบอดแคสต์อย่างทันท่วงทีโดยน้ำในลำน้ำชมพูก็จะไหลเข้าสู่คลองเนินกลุ่มและคลองวัตยมในเขตอำเภอบางกระทุ่มต่อไปซึ่งเซลบอดแคสต์ได้ส่งข้อความเตือนประชาชนแล้วให้ยกของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งได้ล่าสุดทางอำเภอบางกระทุ่มก็ได้ออกไปสำรวจตรวจสอบการระบายน้ำจากอำเภอบางกระทุ่มสู่แม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านป่ามะคาบอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกลดความเดือดร้อนของประชาชนในขณะที่ระดับน้ำอีกสายหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เช่นกันก็คือลำน้ำเข็กหรือแม่น้ำมองทองขณะนี้ไหลเชี่ยวกรากและเพิ่มสูงขึ้นมากวันนี้ระดับน้ำอยู่ที่8เมตร17เซนติเมตรส่วนระดับพื้นเขตนั้นอยู่ที่9เมตรซึ่งทางอำเภอวังทองต้องเฝ้าระมัดระวังตลอด24ชั่วโมงเช่นกันสุรเชษฐ์มาก่อนรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนพระมหาพิชัยราชรถติดตามจากคุณสราวุฒิจอกลมครับ
4: ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระอิสริยยศคือพระมหาพิชัยราชรถพระยานมาตรขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปกรรมชั้นสูงเพื่อใช้อัญเชิญพระโกศเคลื่อนสู่พระเมรุมาตรพระมหาพิชัยราชรถสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อปี2338มีสถาปัตยกรรมทรงบุษบกทำด้วยไม้แกะสลักลงลักปิดทองประดับกระจกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะใช้ในการเชิญพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงการเตรียมความพร้อมทั้ง
5: บำรุงร่างกายสำหรับท่านชายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจเพียงวันละ1แคปซูลหลังอาหารใช้ดีแล้วบอกต่ออย่าเพิ่งเชื่อต้องลอง
6: โฟกัสโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถที่ทุกท่านมั่นใจในคุณภาพสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
7: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
8: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
7: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
8: าแย่บริ้งพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
7: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
8: วิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่น โรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
8: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
7: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
8: แอลคานิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
7: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
8: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีแต่คนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
7: ยาบำรุงดวงตายาย่าบริงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสมีส่วนผสมของลูทีนบลูเบอร์รี่และสารอาหารที่มีคุณภาพต่อดวงตารักดวงตาอยากบำรุงสายตามีปัญหาน้ำตาไหลแสบตาตาแพ้แสงตาพร่ามัวมองไม่ชัดปัญหาเหล่านี้ต้องดูแลใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริงพลัสช่วยดูแลดวงตาของท่าน1กระปุก60แคปซูล
14: ยาย่าบริงพลัสผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่หลายท่านใช้แล้วบอกต่อโทรเลย061-449-5885 063-449-9666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับจัดให้ตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับหลายๆสถานที่เลยฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางพรางกระต่ายโทรศัพท์กันเข้ามาก่อนเข้ารายการบอกว่าอยากจะฟังเพลงของน้องต้นข้าวคุณธนวัฒน์มีไหมผมก็หามาให้ท่านฟังเป็นเวอร์ชั่นที่น้องต้นข้าวร้องคู่กับคุณแจ็คธนพลนะครับกับคนแบกรักครับพี่น้องครับไพเราะเพราะพริ้งน้องเขามีความสามารถน้องเขามีพรสวรรค์เนาะนะครับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขอิ่มกับการได้ฟังเพลงขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ป้าบอกว่าเดี๋ยวจะฝากขนมกยาศาสตร์มาให้ทาน อ้าวขอบพระคุณล่วงหน้าครับป้าครับเดี๋ยวผมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยแจ้งป้าแล้วกันป้าค่อยถามผมว่าผมอยู่ขอนแก่นหรือผมอยู่เมืองเลยนะครับแต่วันนี้อยู่เมืองเลยนะพี่น้องนะวันนี้อยู่เมืองเลยครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะฝากความสุขมอบเป็นพิเศษให้กับใครแนะนำรายการแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะครับกับเบอร์โทรศัพท์0634499666ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับดูแลรายการตรงนี้นะครับพร้อมด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกรุ่นชื่นใจกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาใจสั่นไม่ต้องกลัวปัญหาน้ำลายเหนียวไม่ต้องกลัวปัญหากรดไหลย้อนไม่ต้องกลัวปัญหาว่ากินกาแฟเข้าไปแล้วตาแข็งนอนไม่หลับเพราะว่าไม่ได้แต่งเติมเสริมแต่งคาเฟอีนจากข้างนอกเข้าไปเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติจากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าครับพี่น้องครับเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพมีความเข้มข้นของสมุนไพรโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสโอ้ยวันนี้ประทับใจพี่น้องจากทางจังหวัดเลยพี่น้องจากทางอำเภอเถินจังหวัดลำปางพี่น้องทางเชียงรายแม่สายพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนสั่งซื้อโฟกัสแล้วอธิบายสรรพคุณอธิบายคุณสมบัติเวลากินไปแล้ววันที่3เป็นยังไงวันที่4เป็นยังไงโอ้ยประทับใจผมอยากเอาเสียงมาพี่น้องบ้านเราฟังจังเลยฉะนั้นพี่น้องครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องลองเอาไปทานดูนะโฟกัสนะครับถ้าเทียบแล้วราคาไม่แพงหรอกลองซื้อไปทานกันดูเพื่อสุขภาพของท่าน1กล่องมี10แคปซูลนะครับรับประทานวันละ1แคปซูลบางทีบางครั้งนะครับเราไปกินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์อย่างเช่นกินกาแฟในปั๊มอย่างเงี้ยแก้วนึง70บาท80บาทท่านเคยไปกินกาแฟในห้างไหมครับสมัยก่อนผมเคยไปกินนะเอาเล่าให้ฟังก่อนแก้วนึง 4-500 บาทอะแก้วเดียวโอ้ยกินแล้วก็พอปันนั่นแหละ เพื่อนเขาพาไปกินนะครับผมไม่กล้าซื้อกินเองหรอกนะครับแก้วหนึ่ง 4-500 บาทเขาบอกว่ากาแฟอะไรขี้ชะมดอะไรชักอย่างนี่แหละนะครับสมัยนั้นกำลังฮิตเลยพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะสอบถามข้อมูลอะไรพี่น้องโทรหาผมได้นะ0634499666แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกกลิ่งโทรศัพท์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจและจะลืมไม่ได้ครับพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะจ๊ะแฟนประจำครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณท่านด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามาคุณลุงจากทางอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับอยู่ทางเมืองเก่าสุโขทัยฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ครับ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ๆก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 063449666
0: ขอบคุณมากมากนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับทานดีใช้ดีเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายและเวลากินแล้วมันรู้สึกว่าอาการปวดอาการเมื่อยอาการเกี่ยวกับเรื่องของปวดหลังปวดไหล่เส้นยึดเส้นตึงมันดีขึ้นค่อยยังชั่วขึ้นก็ขอความกรุณาบอกต่อให้หน่อยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องละ200บาทยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณนะครับมีมานาน20กว่าปีทั้งอย่างกล่องทั้งอย่างขวดเป็นยาสมุนไพรเป็นยาสามัญประจำบ้านอย่างกล่อง200บาทเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาแบบโบราณ1กล่องมี6ซองเล็กครับพี่น้องครับสั่งวันนี้6กล่องนะครับท่านจะได้ราคาพิเศษจากราคาปกติ 1,200 นะครับลดไปเลยเหลือเพียง990บาทครับและหากท่านสั่งแบบขวดแบบกระปุกนะจ๊ะซื้อแบบขวดแบบกระปุก4ขวด4กระปุกวันนี้จากราคา 1,200 บาทลดเหลือ 1,090 บาทเท่านั้นนะครับท่านที่ต้องการอยากจะได้แบบกล่องหรืออยากจะได้แบบขวดนะครับซื้อเป็นชุดอย่างที่ผมบอกไปท่านจะได้ราคาพิเศษและจะมีของแถมด้วยเวลาเจ็บเวลาปวดอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานเด้อพี่น้องเด้อเอายาแผนโบราณเอายาสมุนไพรไทยของเราไปช่วยดูแลกันไม่ใช่ยากระใสไม่ใช่ยาถ่ายไม่ใช่ยาปะดงเป็นยาสมุนไพรดูแลอาการปวดเมื่อยตามร่างกายโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตมีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตครับยาสมุนไพรยาแผนโบราณต้องไทยทิพย์โอสถนะครับมาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่คืองานเพลงเก่าๆของครูเพชรโพธารามกับบทเพลงที่มีชื่อว่าต่อชดขอร้องมอบเป็นพิเศษให้กับแฟนเพลงของผมทุกๆสถานที่ด้วยนะครับ

20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666

0: บทเพลงเพราะๆครับเบอร์นี้อยากมีแฟนงานเพลงของน้องจอมขวัญกัลยาตามคำแนะนำของเพื่อนเพลงญาติเพลงขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรโอ้ไม่รู้ว่าแม่ฟังรายการอยู่นะเนี่ยเงียบหายไปเลยนะครับดูแลสุขภาพนะแม่นะเดี๋ยวส่วนวิทยุเดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วกันรอนิดนึงประมาณสัก 2-3 วันผมเพิ่งสั่งไปช่วงนี้ไม่ได้ให้ใครเท่าไหร่หรอกพอดีมีลูกค้าทางขอนแก่นนะครับขอมาก็เลยพอดีจังหวะแม่ขอมาด้วยสั่งซื้อกาแฟโกกันมานะครับแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะจัดให้แล้วกันและแนะนำเพลงหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมเหมือนเราเลยเหมือนคนจัดผู้สูงอายุเป็นอย่างนั้นไหมครับหัวใจเหงาเหงานะคิดถึงลูกคิดถึงหลานเนาะคิดถึงคนที่อยู่ไกลคิดถึงเพื่อนๆนะครับหัวเข่ามันก็เสื่อมไปไหนมาไหนก็ลำบากนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลข้อเข่าเสื่อมข้อเข่ามีปัญหาต้องเอาไทแคลพลัสนะครับไปทานควบคู่กับกาแฟหรือทานควบคู่กับยาสมุนไพรในยามที่ท่านมีปัญหาข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมฝากไว้ด้วยนะไทแคลพลัสครับพี่น้องจ๋าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงข้อเข่าที่มีส่วนผสมของแคลเซียมแบบเข้มข้นมีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน D3 พร้อมด้วยวิตามิน C และนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะไปช่วยเสริมเติมน้ำมันไขข้อให้กับท่านดูแลให้ข้อเข่าของท่านในยามที่มันมีปัญหาดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่เนี่ยก้าวแข้งก้าวขาจะลุกจะนั่งบางคนนะฮะบางคนเป็นอย่างที่ผมว่าจริงๆนะผมจะบอกให้ไปนั่งเข้าห้องน้ำนะครับนั่งโถที่มันไม่ใช่ชักโครกเป็นโถนั่งยองๆสมัยเก่านี่นั่งลงไม่ได้นะครับข้อเข่ามันเสื่อมเส้นมันก็ตึงฉะนั้นพี่น้องครับทานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคู่กับไทแคลพัดลองดูนะพิสูจน์คุณภาพกันลองดูกินดีทานดีใช้ดีแล้วบอกต่อให้หน่อยนะจ๊ะท่านที่ฟังรายการของผมอยู่อยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟที่ขายดีเพราะคุณภาพกาแฟที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความสุขมีตั้งแต่ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกาแฟลิซ่าเอ็มใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์
1: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เฮดลิ้นจืดโสม
2: เกากีหรือโกจิเบอรี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์

0: ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 063449666
1: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำคำฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้โทรมาได้เลยนะจ๊ะเอามาฟังมาฟังหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมบทเพลงสนุกสนุกน่าจะสนุกเนาะผมก็เพิ่งฟังครั้งแรกเหมือนกันนะครับเป็นงานเพลงที่น่าจะออกวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงนะครับกับบทเพลงเพราะๆคำ

0: โอ้เข้ากับบรรยากาศจังเลยพี่น้องจ๋าบรรยากาศของวัยรุ่นตอนปลายนะครับฝากให้คุณป้าจากทางสุพรรณบุรีด้วยนะครับป้าครับฟังแล้วสนุกไหมเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศไหมหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมครับขอบคุณคุณแม่จากทางจังหวัดพิจิตรด้วยนะครับช่วยกันคัดสรรบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาพี่น้องจ๋าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรครับอยากจะมอบความสุขส่งฝากรายการนี้นะครับเพื่อจะให้เปิดเพลงที่ท่านชอบเพื่อจะให้มอบให้กับคนที่ท่านรู้สึกดีๆและมีความรู้สึกว่าคิดถึงเขาอยากให้เขาฟังเพลงนี้กับเราหรือว่าอยากจะซื้อของไปฝากเขาอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องก็โทรมาได้เลยนะครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลครับกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความสุขมีตั้งแต่ความสดชื่นสบายใจสบายตัวกาแฟลิซ่าเอ็มสำหรับคนที่รักสุขภาพขายดีเพราะสรรพคุณขายดีเพราะคุณภาพนะครับหลายคนเอาไปดื่มหลายคนเอาไปทานต่างก็บอกว่าประทับใจในรสชาติกาแฟที่ไม่หวานกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วมีตั้งแต่ความกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพธิ์ทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
0: 061-449-5885และเบอร์ผมครับพี่น้องครับฟังรายการผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้ท่านอยากจะสั่งซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะถามโปรโมชั่นอยากจะได้ของแถมอะไรคุยกันพูดกันนะครับปรึกษาหารือกันได้เหมือนผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติของท่านคนหนึ่งอย่าเกรงใจผมครับสรรพคุณของยาสมุนไพรหลายคนได้กินแล้วต่างก็บอกว่าประทับใจในยามปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายสรรพคุณของกาแฟลิซ่าเอ็มทั้งห่อสีแดงที่มี30ซองต่อ1ห่อและกาแฟห่อสีดำที่มี20ซองต่อ1ห่อท่านที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมามีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายเพราะกาแฟไม่มีน้ำตาลเพราะกาแฟไม่หวานจนเกินไปท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานครับทานดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายนะจ๊ะ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อ
3: จริงลูกจ้าเมื่อเจ้าไปพออีแม่ตัวยุบพัดแล้วบอกว่าตัวว่าสบายเป็นยัง
4: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานข้นดัน
3: ตายแล้วเอ้าเมื่อตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่เย็น
4: กะหลาดยากอยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันทั้งคนกินแล้วซักลูกหนีเจ้าสิเนี่ยหามก็ไปส่งรถบ้านสิยากอีกเดี๋ยว
3: เม่ฉันอยากเจอน่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอนอกกินกาแฟประจำ
4: มันกินในหลีตัว
3: เอ้าขึ้นบริษัทเดี๋ยวมาฝากที่นี่ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
4: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
3: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมใจดีมีสารสกัดจากเกากี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระชวยพอนี่จังเทินท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อหิวพร้อม
4: แน่นบ่หญิง
3: จ้า
4: อย่าตั๋วฉันเด้
3: โอ้ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยนี่กินได้ด้วยบ่หญิงบ่ต้องห่วง
4: อันนี้บ่ต้องห่วงให้เป็นบ
3: ่ที่สำคัญเด้อ ยี่ส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังออมดี
4: ดีแต่ยัง
5: ลิซ่าเอ็มโก
2: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
6: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
2: เพชรลิ้นจืดสม
6: เกาเกี๊ยวหรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
0: สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้ห่อแดงที่มี32หรืออยากจะได้กาแฟโกที่มีคอลลาเจนแบบเข้มข้นมีวิตามินมีคอลลาเจนมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยนะครับรวมไปถึงสุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องเดี๋ยวนะสายนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับหากท่านฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฝากโฟกัสไปด้วยนะจ๊ะเอ้าฟังเพลงสนุกๆตามคำแนะนำครับ

0: ุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
1: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
2: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากคุณราชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: ฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัส
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร0614495885 0634499666
3: ฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับมิตรเพลงญาติเพลงเพื่อนเพลงคุณสุภาพบุรุษที่รักนะครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยปวดฉี่ยามใดบางทีมันรู้สึกรำคาญเจ้าของไปยืนฉี่เหมือนจะสุดก็ไม่สุดเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จและบางครั้งนะครับอั้นฉี่ไม่ค่อยอยู่ลุกฉี่บ่อยๆในยามกลางคืนเป็นแบบนี้กันบ้างไหมนะครับสุขภาพมันก็เสื่อมสุขเพศมันก็โทรมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมลูกหมากฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยเอาโฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลกันรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอครับหลังอาหารเช้าก็ได้หลังอาหารกลางวันก็ได้หลังอาหารเย็นก็ได้เอาเป็นว่า1วันทานให้ได้วันละ1เม็ดหากอาการมันดีขึ้นแล้ว3วัน4วัน5วันทานต่อเนื่องกันแล้วอาการมันดีขึ้นแล้วมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนอาการต่างๆที่ท่านเป็นอยู่อ่ะนะครับอาการที่ฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ไม่ค่อยออกมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยากจะทานวันเว้นวันก็ได้เหมือนกันและพี่น้องครับสั่ง3กล่องวันนี้ผมมีกาแฟให้พี่น้องบ้านเราเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับท่านชงกาแฟสามารถเอาโฟกัสครึ่งแคปซูลลงไปคนกับกาแฟแล้วดื่มได้เลยวันละ1ครั้งแก้วเดียวถ้าผสมกาแฟแค่ครึ่งแคปซูลก็เพียงพอผมทานอย่างนั้นมาเป็น3ปี4ปีแล้วครับอายุมากขึ้นมันเป็นอยู่แล้วนะครับถึงเราจะไม่เป็นเราก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับหากท่านที่ต้องการอยากจะได้วันนี้ก็โทรมาราคาไม่แพงเลยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสเหมือนกับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตเนี่ยอยากจะได้โปรมิกซ์ออยล์หรือว่ากินยาเยอะอยากจะได้โปรมิกซ์ออยล์ไปฟื้นฟูไตบำรุงไตก็บอกมานะครับและส่วนท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับพี่น้องครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดรู้สึกแสบตารู้สึกเคืองตารู้สึกน้ำตามันไหลง่ายแสบตาไวก็ขอฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาอย่าย่าบิงพลัสคัม
4: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
5: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
4: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตา
5: อย่าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
6: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
5: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: อาเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
5: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
6: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
5: แอลคาเนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
6: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
5: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย0614495885หรือ063
7: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
0: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
10: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
14: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
15: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสาร
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
18: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการสั่งกรมส่งเสริมการเรียนเข้าช่วยเหลือนักเรียนทันทีหลังวิกฤตน้ำท่วมที่จังหวัดน่านคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียนครับ
4: ในอัครนันท์การเกียรตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยและเตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่อาจจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนในชั่วคราวนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากและได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองในเร็วๆนี้ทางนี้เพื่อสร้างฝันและกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กและเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: สนคเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัสประชาชนกว่า 71% ใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
5: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศ 5,465 รายเดือนกรกฎาคม 2569 พบว่าร้อยละ 71 เข้าร่วมใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือ 60-40 ขณะที่ร้อยละ 28 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วหรือมีข้อจำกัดด้านการลงทะเบียนและการใช้เทคโนโลยีโดยประชาชนใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการจำเป็นโดยอาหารพร้อมทานมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ48รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ38ของใช้ประจำวันและครัวเรือนร้อยละ32และเครื่องประกอบอาหารร้อยละ26อีกทั้งผลสำรวจยังพบว่าร้อยละ36กล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ24นำเงินที่เหลือไปใช้จ่ายจำเป็นอื่นและร้อยละ23ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากขณะเดียวกันหลังสิ้นสุดโครงการวันที่30กันยายนประชาชนยังมีแนวโน้มกลับไปซื้อร้านค้าเดิมโดยร้อยละ31จะซื้อเป็นส่วนใหญ่และร้อยละ20จะซื้อบางส่วนขณะที่ร้อยละ29คาดว่าจะยังใช้จ่ายในระดับใกล้เคียงเดิมสำหรับโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มสภาพคล่องครัวเรือนและช่วยร้านค้ารายย่อยรักษาฐานลูกค้าพร้อมแนะให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกการเข้าถึงสิทธิ์มาวินพานุรักษ์รายงาน
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีโดยจะรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061026-0370 061026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutinaโทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474

0: ชื่อเพลงว่าเสือจำศีลสวัสดีครับผู้ฟังครับพบกันช่วงบ่าย 3:00 น.เสร็จๆ 15:13 น.โดยประมาณเราจะอยู่จนถึงเกือบ 16:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหลายคนก็ติดตามเรื่องราวของข่าวที่ผมนำเสนออยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นค่อยๆคืบคานไปถึงตัวบิ๊กแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการที่จะได้ไปถึงตัวที่กินเป็นร้อยๆล้านแต่ยอมรับหรือไม่ยอมรับนั้นแต่เส้นเงินมีไปแล้วโดยคุณอัศพลสันไตรภพนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรได้บอกว่าตอนนี้บิ๊กการเมืองของศรีสะเกษกำลังโดนแฉเป็นในหน้าใหญ่โกงการสอบรับเงินจากแต่ละบุคคลไปในประมาณตั้งแต่200กว่าคนถึง900กว่าคนคิดดูแล้วกันว่าถ้าคนคนนี้คนเดียวเอาเงินไปคนละ 500,000 นะเอาติดถ้า 500,000 แล้วคูณไปด้วยประมาณ500คนจะได้เงินเท่าไหร่ครับก็จะมีการเปิดโปงมีเส้นเงินไปอะไรไปเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าทางด้านปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอัศพลสันไตรภพซึ่งเป็นประธานกรรมธิการแล้วก็สังกัดพรรคภูมิใจไทยโดยที่เขาก็พยายามสืบเสาะแสวงหาอย่างที่ผมนำเสนอกับคุณผู้ฟังฟังว่ามีอดีตนายกเทศมนตรีคนหนึ่งยอมเสียเงิน2ล้านบาทเพื่อฝากลูกหลานเข้าทำงานในเทศบาลหรือในอบต.ซึ่งก็ทำไมมันเยอะเหลือเกินเขาบอกคนละ500,000คนแต่ผลปรากฏประกาศรายชื่อมามันไม่มีรายชื่อที่คนที่เขาฝากเขาก็เลยร้องแรงแหกกระเชิงไปหาคนที่จ่ายตังค์ให้ไว้2ล้านบาทแล้วคนที่จ่ายตังค์ก็นัดไว้ว่าเดี๋ยววันนั้นวันนี้คือรู้จักกันดีแต่ไม่ได้จ่ายเป็นเงินคือจ่ายเป็นเงินสดไม่ได้มีสลิปเงินอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ผ่านธนาคารเขาก็บอกว่าจะให้วันนั้นวันนี้จนป่านี้ยังไม่ได้ให้แล้วก็เอามาแฉบอกทำไมต้องให้ต้องมั่นใจเขาถึงขนาดนั้น2ล้านเนี่ยลูกหลาน4คนในคนละ 500,000 เนี่ยเขาบอกกับเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาการสอบระดับท้องถิ่น2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาฝากเราได้ทั้งหมด2ครั้งเลยนะปีอะไรเขาไม่ยอมบอกก็อย่างที่บอกอย่างที่มีข่าวก็คือมันมีการโกงกันมา 2-3 ครั้งแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่มันไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้รู้ว่ามีการโกงแต่เรื่องมันยังไม่แดงแต่ครั้งนี้อาจจะถือเป็นครั้งที่3ก็ได้เพราะว่าอดีตนายกเทศมนตรีที่1ศรีสะเกษนี่แหละมั้งครับที่เขาบอกว่าไม่ยอมบอกตัวเลขแต่รู้ว่ามัน2ครั้งนั้นเขาฝากได้เขาเสียเงินแล้วฝากได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเป็นจุดใหญ่ของในภาคอีสานว่าถ้าฝากคนนี้แล้วยังไงได้งานแน่นอนเขาก็เลยรับถึงตั้งแต่200คนขึ้นไปคิดดูใครก็วิ่งเข้าไปหาเขาใครก็วิ่งไปหาเขาเพราะ2ครั้งนั้นมันเป็นเชื้อไปแล้วว่าถ้าฝากกับคนนี้ได้ทำงานแน่นอนแต่ครั้งนี้มันเกิดการจับได้ขึ้นมาแล้วก็ความแตกขึ้นมาคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของการโกงสอบท้องถิ่นวันนี้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการโกงระดับไหนบ้างอะไรบ้างเราค่อยๆคืบคันกันไปนะครับผู้ฟังผมก็พยายามจะเกาะติดและไอ้สิ่งที่ผมเอามานี่ผมไม่ได้เอามาเองนะครับผมเอามาจากหน้าจอทีวีที่หลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่ทีวีช่องนั้นผมก็ไม่ได้ดูครับแต่ผมมานั่งดูในข้อมูลเก่าในข้อมูลใน YouTube เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้ข้อมูลในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาปฏิบัติกันมาเนี่ยนะครับซึ่งก็ทาง ช่องของ The Nation ช่องของ PPTV คือทุกช่องอ่ะว่างั้นเถอะเกาะติดกับสถานการณ์เนี้ยแล้วดูสิครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนย้ายที่อยู่คือติดคุกเพิ่มอีกกี่คนครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราฟังข้อความนี้แล้วคุณผู้ฟังครับฟังเราใช้วิจารณญาณในการรับฟังผมเชื่อว่าคนที่ได้ข้อมูลมาเนี้ยถ้าไม่ชัวร์จริงเขาก็คงไม่เอามาออกอากาศแน่นอนเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
1: คดีโกงสอบที่เราพูดถึงกันทุกวันนี้นะครับนอกเหนือจากการเพิกถอนคนแก้คะแนนแล้วเนี่ยคดีหลักเรายังต้องโฟกัสนะครับว่าใครเนี่ยอยู่เบื้องหลังการโกงสอบครั้งนี้จะเป็นเพียงแค่คน3คนที่ถูกจับขังอยู่ในคุกเท่านั้นหรือข้าราชการระดับสูงเกี่ยวข้องหรือไม่นักการเมืองเกี่ยวข้องหรือไม่อันนี้เรายังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานสอบสวนนะครับหลักๆอยู่ที่ปปช.นะครับวันนี้เนี่ยปปช.ก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะฝ่ายการเมืองจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่ก็มีการออกมาตรวจสอบผ่านกรรมธิการกฎหมายของคุณรังสิมันโรมที่ยกระดับการตรวจสอบคดีโกงสอบมากขึ้นไม่ได้วิ่งอยู่แค่ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยแต่พาดพิงไปถึงนักการเมืองระดับสูงในรัฐบาลคือท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังรวมถึงกุนซือหลังม่านอย่างคุณทองเจือด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามจะบอกว่าคดีโกงสอบรัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้อย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้การประชุมกรรมาธิการกฎหมายที่มีนายรังสิมันโรมเป็นประธานเขาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องรวม16รายนะครับเข้ามาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีอดีตอธิบดีสถ.ธีรุตสุภวิบูลผลและมีชื่อนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแต่ในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีใครมาเลยนะครับมีเพียงแค่ตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาตัวแทนจากมสว.มาชี้แจงเท่านั้นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหัวหน้าส่วนราชการรายอื่นไม่มาเลยจากข้อมูลในการประชุมกรรมาธิการให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพูดถึงนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีโดยคุณรังสิมันโรมบอกว่าตัวแทนมสว.ให้ข้อมูลหนึ่งมาว่ามีบุคคลเข้ามาติดต่อหรือประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแล้วปรากฏดันมีชื่อนายทองเจือปรากฏมาในบริบทคล้ายๆกันนี้ทั้งที่นายทองเจือไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการจัดสอบนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยมีคำถามว่านายทองเจือเข้าไปติดต่อมสว.หรือไม่ไปในฐานะอะไรไปคุยกับใครคุยเรื่องอะไรแล้วเรื่องนั้นไปเชื่อมกับผลสอบหรือเปล่าคณะกรรมการเนี่ยได้กำหนดประเด็นคำถามเพื่อที่จะค้นหาข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้านายทองเจือมาก็คงจะได้ถามแต่เขาอยากถามในหลายเรื่องเช่นวัตถุประสงค์รูปแบบการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนายทองเจือเข้าไปติดต่อมสว.ในฐานะใดเข้าพบใครมีการหารือในหัวข้ออะไรแล้วเรื่องดังกล่าวเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดสอบหรือผลการสอบหรือไม่แล้วก็อยากรู้เรื่องที่มาการประสานงานครับการเข้าติดต่อดังกล่าวเป็นการทำงานด้วยตัวเองหรือได้รับมอบหมายจากผู้ใดหรือเปล่าเนื่องจากว่าคุณทองเจือมีความสัมพันธ์และเคยร่วมงานทางการเมืองกับนายยกอนุทินมาอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนผ่านผู้จัดสอบเนี่ยเกี่ยวไหมเหตุใดจึงมีการยกเลิกสัญญาจากม.บุรพามาเป็นม.สว.มีบุคคลใดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวหรือไม่และข้อสงสัยเรื่องการยัดรายชื่อของคนมีเส้นนะฮะหากมีการส่งรายชื่อผู้สมัครจำนวนหลักร้อยคนเพื่อยัดให้ผ่านสอบจริงเนี่ยอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำรายชื่อส่งผ่านช่องทางไหนไปถึงใครสุดท้ายคือกรณีความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดเฉพาะบุคคลระดับปฏิบัติการเท่านั้นเหรอที่ไปแก้ไขคะแนนหรือมันมีสายสั่งการจากบุคคลระดับบริหารและฝ่ายการเมืองที่สั่งการคอยเอารายชื่อโควต้าคนโกงสอบไปให้อยู่หรือเปล่าทางคณะกรรมการกฎหมายเตรียมจะออกหนังสือเชิญนายทองเจือนะครับมาให้ข้อมูลอีกครั้งในคราวถัดไปเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อสงสัยทั้งหมด ยืนยันว่าการตั้งประเด็นคำถามดังกล่าวเป็นการตรวจสอบตามกระบวนการสภาเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่ถูกกล่าวถึงนะครับเกมของคุณรังสิมันต์โรมที่เดินอยู่ณเวลานี้เป็นการดึงเอาฝ่ายการเมืองเข้ามาถูกตรวจสอบในขบวนการโกงสอบด้วยคือตั้งต้นจากการมีผู้ตั้งต้นจากการมีผู้มีตำแหน่งสูงกว่าอธิบดีติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบนะครับเพื่อดำเนินการเรื่องการสอบท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเนี่ยต้องหาข้อมูลหลังบ้านอยากรู้ว่าบุคคลเนี่ยนัดพูดคุยกับอาจารย์บางท่านที่เซฟเฮ้าส์แห่งหนึ่งมีการขออะไรกับบางอย่างไหมฝั่งข้าราชการก็ขอกับมหาวิทยาลัยหลังชนะประมูลเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนมีการส่งรายชื่อหลักร้อยให้มหาวิทยาลัยประกาศเป็นผู้สอบได้อาจารย์มศวไปพบดร.วินในฐานะตัวแทนอธิบดีทำให้เข้าใจว่าเป็นคนของสถ.สถ.มุ่งแต่การจัดการแก้ไขรายชื่อผู้สอบผ่านโดยไม่สนใจโจรในองค์กรตัวเองหรือเปล่าแล้วตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีการตรวจสอบ3คนนี้คือนายกอนุทินนายทรงศักดิ์ทองศรีที่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยมาตั้งหลายยุคและนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกที่คุณรังสิมันต์โรมบอกว่ามีความพยายามติดต่อหาอาจารย์บางคนในกระบวนการจัดสอบทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยประเด็นต่อมาคือคำประกาศของกระทรวงมหาดไทยและสถ.ที่ต้องการให้เรื่องโกงสอบจบภายใน31สิงหาคมนี่ตั้งใจจะตัดตอนหรือเปล่าปปช.ยังอยู่ระหว่างการไต่สวนและเรียกสอบพยานเลยสรุปต้องการตัดตอนฝ่ายการเมืองทั้งหมดใช่ไหมและช่วยข้าราชการบางกลุ่มให้รอดบางกลุ่มซวยใช่หรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับเริ่มต้นจากกรรมธิการกฎหมายของคุณรังสิมันต์โรมพาดพิงไปถึงคุณบุคคลในฝ่ายการเมืองมากขึ้นนะครับแต่ในส่วนของฝ่ายการเมืองเองนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ออกมาแก้ต่างในประเด็นดังกล่าวล่าสุดนะครับเรื่องของการดึงเรื่องเอาไว้เนี่ยนะยืนยันไม่มีแน่นอนนะครับข้อเรียกร้องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ส่งข้อมูลไปยังปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการไปหมดแล้วนะครับทำควบคู่กันไปแต่ยังไม่เห็นผลข้อมูลเนี่ยก็ชัดเจนว่าเราเนี่ยให้เขาส่งไปทุกหน่วยงานแล้วเพราะฉะนั้นครับไม่มีการยืดเยื้อแน่นอน
2: ผมว่าไม่ยืดเยื้อหรอกครับเพราะว่าคืออย่างแรกผมต้องบอกว่าต้องผมเข้าใจท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกที่ฮะว่ามีความกังวลแล้วไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ครับนะครับผมเองก็ไม่ได้อยากจะเข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับแต่ในเมื่อเหตุมันเกิดไปแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์นะเราทำงานข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดำเนินการปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรที่จะได้รับการบรรจุตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของความกังวลเนี่ยก็ทราบว่ามีหลายกลุ่มที่ก่อนหน้านี้บอกว่ากังวลเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดที่ทางส่วนกลางส่งไปให้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีหลายที่เมื่อได้รับข้อมูลไปแล้วเนี่ยโอเคพอเห็นข้อมูลเขาก็สบายใจแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้ต่ออย่างก่อนหน้านี้ก็มีอบจ.ลำพูนใช่ไหมครับอบจ.ลำพูนโอเคตอนนี้เขาก็ออกมาโพสต์แล้วว่าเฮ้ยโอเคได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดำเนินการต่อ อย่างกระบี่เมื่อวานก็ทำการถอดถอนไปแล้วทั้งหมด112คนแล้วเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
1: ในส่วนของปปช.คุณผู้ชมครับหน่วยงานหลักที่ติดตามคดีนี้นะครับล่าสุดเห็นว่าจะตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับได้เลิกแล้วสำหรับปปช.นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ความคืบหน้าตอนนี้คณะไต่สวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบประเด็นการทุจริตจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่จับกุมไปก่อนหน้าพบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทพบความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี64ด้วยนะครับจากข้อมูลดังกล่าวปปช.จึงมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกลับมาไต่สวนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากพบว่าการกระทำของกลุ่มบุคคลนั้นเชื่อมโยงกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงหรือไม่นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในสำนวนแต่คณะทำงานก็มีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็พูดถึงว่าถ้าเรื่องนี้มันพาดพิงไปถึงฝ่ายการเมืองจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ทางเลขาธิการปปช.บอกโยงถึงใครโดนหมดฮะ
3: ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องของคดีกับเรื่องของความรับผิดในทางอาญาหรือในทางแพ่งอะไรต่างๆก็ดีมันเป็นคนละส่วนกันถ้าพยานหลักฐานมันไปถึงใครเนี่ยบุคคลนั้นก็ต้องรับผิดอยู่แล้วครับคือตั้งแต่ผมมาเป็นเลขาธิการเนี่ยทุกคดีเราจะสแกนหมดนะครับทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเราจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมระยะเวลาในการทำงานได้ทุกเรื่องนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็สามารถที่จะคอนโทรลกรอบเวลาได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ทันใจประชาชนหรือว่าทางสื่อมวลชนเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามแถลงความคืบหน้าเป็นระยะเดี๋ยวก็จะส่งไม้ต่อให้ท่านเลขาคนใหม่คนต่อไปครับ
1: ส่วนข้อกังวลหากคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.และจะถูกดึงเรื่องและล่าช้าหรือไม่นะครับบอกว่าที่ผ่านมาปปช.สแกนตรวจสอบทุกคดีสามารถควบคุมกรอบเวลาการทำงานได้กรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเอกสารในสำนวนกว่า 800,000 แผ่นยืนยันว่าจะต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนนับตั้งแต่มิถุนายน2569นะครับ
4: เราได้ข่าวเยอะมากนะในระดับพื้นที่ว่าคนไปทวงเงินเอเย่นหักหลังกันเยอะมากนะคุณอาจพลอย่างศรีสะเกษที่เราคุยเนี่ยอันนี้พื้นที่คุณอาจพลด้วยนะเมื่อวานเราคุยก็มีบางแก๊งเนี่ยรับลูกค้าเป็น 5-600 คนน่ะคนละ 5-600,000 น่
5: ะ
4: ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆโดยกลไกมันจะไปลากคอเอเย่นเหล่านี้เข้ามาดำเนินคดีได้ยังไงฮะ
6: ในกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ย
4: ครับ
6: ณปัจจุบันนะครับมีการแจ้งความดำเนินคดีแล้วทั้งหมด20คดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ DSI ได้ลงพื้นที่มาสอบปากคำทั้ง19คดีเรียบร้อยแล้ว
4: ครับ
6: ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ซักทอดไปถึงผู้บงการใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษอยู่1รายแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีอีกรายนึงที่เป็นคนจังหวัดยโสธรอดีตนายกท้องถิ่นเนี่ยก็มาแจ้งความดำเนินคดีเช่นเดียวกันรวมเป็น20รายแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเฉพาะของพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษในสัปดาห์ที่ผ่านมากรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติทำหนังสือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลกรณีที่มีคนที่จ่ายเงินแล้วสอบไม่ผ่านเนี่ยที่ไปแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักทั่วประเทศว่ามีกี่คดีที่ไหนบ้างอย่างไรขอจัดส่งมาให้ทางกรรมาธิการปปช.เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะนำข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยส่งให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นปปช. DSI แล้วก็ปปง.เพื่อขยายผลต่อไปถามว่าทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ส่วนกลางก็ทำเฉพาะที่เห็นปรากฏในเห

0: นายหน้ากับคนที่จ่ายเงินเนี่ย
1: ครับ
0: เราก็เห็นแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับเชี่ยวชาญหรืออะไรเนี่ยฮะคนหนึ่งที่เอเจนต์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเขาบอกว่าเขาไปทวงเงินอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่หลายนี้เนี่ยก็บอกว่ายังเบิกเงินจากบิ๊กบอสไม่ได้ เราก็เชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่สอบหาข้อมูลว่าจะเส้นเงินหรือต่างๆนานาเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนอกจากที่ทำกันอยู่ปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองเนี่ยกรณีที่จังหวัดศรีสะเกษอดีตนายกที่มาแจ้งความเมื่อ2วันที่แล้วก็ได้พูดออกรายการ PPTV ไปว่าเขามีความน่าเชื่อถือเนื่องจากทำมาแล้วก่อนหน้านี้2ครั้งก็คือการจัดสอบเมื่อปี62กับ64
1: น่าตกใจมาก
0: แล้วผลงานเป็นที่ประจักษ
1: ์
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แสดงว่าการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นครั้งนี
2: ้
0: แต่มันจับไม่ได
1: ้
0: กรณีอย่างนี้เนี่ยหากทางปปช.หรือปปง.ขยายผลก็จะสามารถเห็นธุรกรรมทางการเงินย้อนไปในอดีตได้ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเพราะฉะนั้นมันก็จะมาสอดรับกับข่าวที่เราทราบมาเมื่อสักครู่ว่าทางปปช.เนี่ยได้ตรวจธุรกรรมทางการเงินของดร.วิงแล้วพบมีเงินหมุนเวียนกว่า1,000 ล้านซึ่งอาจขยายไปถึงการทุจริตเลือกตั้งปี64มันก็จะมาประกอบกันทั้งหมดนะครับ
1: ว่าใช่เห็นว่าโครงข่ายเนี่ยมันก่อตัวมานานแล้วมาทำการโกงสอบมาหลายรอบแล้ว
0: ใช่ครับแต่ว่าเราจับไม่ได้ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มันจับได้มันเป็นวิกฤตแต่มันก็เป็นโอกาสในการกวาดล้างเพราะอย่างที่อดีตนายกท้องถิ่นที่ยังยโสธรที่มาแจ้งความดำเนินคดีแล้วออกรายการ PPTV เมื่อวานเนี่ยท่านก็พูดชัดเจนนะครับว่าก็คนอื่นจ่ายต่อให้ลูกเราเก่งแค่ไหนถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็ไม่ถูกเรียกแล้วระบบมันเป็นอย่างนี้มานานเขาก็ต้องทำถึงแม้เขาจะไม่อยากทำนี่เป็นสิ่งที่เขาพูดแล้วก็ตรงกันกับคนที่มาแจ้งความที่ให้ปากคำกับ DSI ทั้ง19คดีเขาก็พูดเช่นเดียวกันว่าเขารู้ว่ามันไม่ถูกต้องเขาก็ไม่อยากจ่ายแต่เขาจำเป็นต้องจ่ายเพราะถ้าเขาไม่จ่ายเนี่ยโอกาสที่ลูกหลานเขาจะได้มันไม่มีเพราะระบบมันเป็นอย่างนี
2: ้
0: มันก็ยืนยันว่าการทุจริตเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานจริง
1: ไอ้19คดีเนี่ยพุ่งเป้าไปที่คนเอเจนต์คนเดียวเลยไหม
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้เป็นรายใหญ่เลยนะ
0: เขาไปแจ้งความ
1: โอ้โห
0: เขาไปแจ้งความอาจจะมีคนอื่นเอเจนต์ระดับ2เกี่ยวข้องแต่เอเจนต์ระดับ2เนี่ยก็ไปทาบทิ้งเอเจนต์รายใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นปงหรือปปช.เนี่ยตรวจสอบรายนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเห็นโครงข่ายที่โยงใหญ่ขึ้นไปข้างบนอีก
2: ค่ะเห็นบอกว่า DSI เนี่ยเรียกตัวนักการเมืองใหญ่ที่เป็นเอเจนต์คนนี้เข้าไปสอบแล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: ถ้าที่คุณอัพพลติดตามเนี่ยเขาสารภาพหรือว่าเขาพยายามจะชี้แจงหรือว่าแฉพฤติกรรมของเครือข่ายเขาไหมคะ
0: เขาให้การปฏิเสธครับ
1: โอ
2: ้ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าพยานผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเกี่ยวข้องกับคนคนนี
2: ้
0: อธิบายสถานที่ต่างๆการไปนำเงินไปจ่ายเหมือนกันหมดนะครับ
2: ค่ะเมื่อวานน่ะท่านพิบูลให้ข้อมูลว่ามีคนยอมจ่ายกับเอเจนต์เจ้าเนี้ยนักการเมืองดังเนี่ย200คนแต่คุณอาจพลบอกว่ามีข้อมูลว่ามากกว่านั้นหรอ
0: ประมาณ600-700ครับ
2: ที่ยอมจ่าย500,000-700,000เนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับแล้วการที่เขารับโควต้าเยอะขนาดนี้เนี่ยก็ถามว่าเขานำเงินไปจ่ายยังไงก็จ่ายงวดแรก5 ล้านบาทเพื่อเป็นการจองโควต้าว่าเขาขอดูแลในพื้นที่อีสานตอนล่างงวดที่2เงินสดอีก65 ล้านบาทเข้าไปจ่ายที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยสามารถตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆแม้กระทั่งสัญญาณโทรศัพท์ได
2: ้ค่ะค่ะทีนี้จากพฤติการเนี่ยเชื่อว่าเขามีหน้าที่อะไรคะแค่รวบรวมเงินหรือสามารถไปกำหนดโควต้าได้จริงคะถ้ากล้าที่จะรับเงินได้มาก ในระดับลูกค้าแบบ600-700คนขนาดนี
0: ้เขาก็ได้โควต้ามานะครับเพราะอย่างที่อดีตนายกที่สัมภาษณ์ในรายการ PPTV เมื่อวานก็พูดตรงกันกับคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับว่าเอเจนต์รายนี้เนี่ยเขามีผลงานเป็นที่ประจักษ์จริงสอบครั้งที่1ก็ได้สอบครั้งที่2คนจ่ายเงินก็ได
2: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนก็เลยเชื่อครับ
2: ไอ้คำว่าการทำได้เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถที่จะรับเงิน

0: าแล้วก็ไปกำหนดโควต้าแล้วก็สามารถที่จะดันคนเข้าไปได้จริงแบบนี้ค่ะ
1: เขาก็มีเครือข่ายของเขาครับซึ่งสร้างกันมานานว่าก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านก็ต้องเอาเงินมาวางเมื่อจ่ายเงินครบแล้วเพราะฉะนั้นตามบัญชีรายชื่อคนที่จ่ายเงินก็จะเป็นบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านก็ปรากฏเป็นผลงานพอมีผลงานอย่างนี้ความน่าเชื่อถือเกิดการสอบรอบที่3ปี68เขาก็ได้โควต้ามากขึ้นเนื่องจากว่าเงินก็จ่ายครบตามข้อตกลงอันนี้ฝั่งที่เขาไปรับโควต้ามาส่วนฝั่งคนจ่ายเงินก็เห็นแล้วว่าจ่ายเงินแล้วสอบผ่านจริงเพราะฉะนั้นเขาเองเป็นคนกลางเนี่ยเขาก็ได้สมประโยชน์หมดจนกระทั่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็ได้โควต้ามา 6-700 ราย
0: ค่ะครับค่ะพอจะทราบไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ที่แต่งกายคล้ายๆกับชุดของ DSI นะคะตรงนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะที่เขาอ้างว่าเขาต้องไปเบิกเงินมาจากคนนี้ไปทวงเงินจากคนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การพูดพาดพิงอยู่ในแชทไลน์หรือว่าในการสอบสวนที่ DSI ลงมาวันนั้นได้พูดถึงประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ครับเพราะว่าอันนี้เราเพิ่งเห็นข้อมูลเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองแต่ว่าทางกรรมธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สำนักงาน DS ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้หารือกับท่านอธิบดีครับ
0: อืมค่ะ อย่างในเคสนี้เนี่ยค่ะบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเราพบว่าพฤติการของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของการโกงตั้งแต่ปี64หรือว่าย้อนหลังไปตั้งแต่มีกรณีในปี62ที่มีข้อร้องเรียนจนทำให้สธ.เองก็ต้องเตือนเรื่องของบรรดานายหน้าต่างๆที่มารับเงินนะคะ
1: ในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยผมยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าของนายหน้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยอย่างที่เรียนไปในรายการนะครับว่าคนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษก็รู้ดีนะครับว่าเขาทำเรื่องนี้มานานไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของผมเนี่ยที่นำพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษไปร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่5มกราคมปี67
2: เคยโอ้ตั้งแต่ปี67นะเคยพาไปร้องแล้ว
1: เคยพาไปร้องที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งเกิด MOU ขึ้นมา
0: อ่ะค่ะ600เนี่ยเป็นตัวเลขสะสมสักกี่ปีคะที่เป็นลูกค้าของคนนี้หรือแค่ปีเดียว
1: 68ครับ
0: 68ปีเดียว
1: ใช่ครับ
2: โอ
1: ้ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมคนมาแจ้งความน้อยเพราะว่าเขาก็ให้เครือข่ายของเขาเนี่ยพยายามออกข่าวแล้วก็ลงโซเชียลว่าคนที่จ่ายก็มีความผิดฐานให้สินบนเช่นกันนะเป็นการปรามคนจ่ายเงินไม่ให้มาแจ้งความแต่ว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเราไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาจะเห็นนะครับว่านายหน้าเหล่านี้เนี่ยต่อหรือนายหน้าอันดับ1หรืออันดับ2ในจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่จัดสอบโดยตรงเพราะฉะนั้นคดีมันจะเป็นคดีช่อโกงแต่กรณีเยอะๆมันจะเป็นช่อโกงประชาชน
2: เพราะว่าจริงๆเขารับเงินไปแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้สอบติดนะถูกไหมฮะ
1: ไม่สอบไม่ติดใช่ครับ
2: อันนั้นคือหลอกลวงเลย
1: ถูกต้องครับเป็นช่อโกงแล้วก็ช่อโกงประชาชน
3: มันเป็นการหลอกลวงหรือว่ามันเป็นการบิดโควต้ากันคือตอนแรกเขามีโควต้าจริงแต่เขาถูกบิดไปหรือว่ามันยังไงหรือว่าไม่มีโควต้าแต่แรกแต่ว่ามันหลอกชาวบ้านเขา
1: คงไม่ครับเขามีโควต้าแต่แรกแต่ผมคิดว่าโควต้าเนี่ยเนื่องจากมันอาจจะเปลี่ยนอธิบดีหลายท่านเปลี่ยนผู้การเมืองหลายรอบมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาโควต้าล้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจครับ
0: แบบมีสายชนสายแบบนี้อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะ
2: แล้วก็คิดว่าไอ้พวกนี้จ่ายเงินแล้วไม่คงไม่กล้าไปแจ้งความหรอกเพราะเดี๋ยวก็ผิดด้วยเพราะเสนอสินบนติดสินบน
1: ถูกต้องครับใช่ครับเขาก็พยายามให้ข่าวอย่างนี้คนจ่ายเขาก็ไม่กล้าเขาก็กลัวแต่ว่าบรรดาคนที่ไปแจ้งความคือเขาไม่มีทางออกแล้วครับเขาเดือดร้อนมากเขาก็ต้องมาแจ้งความเพราะอย่างน้อยถ้าถูกดำเนินคดีเขาได้เงินกลับคืนมาบ้าง มันก็ยังดีขึ้น
2: ครับครับชาวบ้านก็โอ้โหสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยนะเห็นเมื่อวานคุณพี่บูลบอกเขาไปกู้เงินเอารถไปจำนำ
1: ใช่ครับถูกต้องครับคือก็อย่างที่คุณพี่บูลบอกเมื่อวานนะครับคือถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าบางคนที่จ่ายเงินเนี่ยก็ไปถึงเส้นชัยละแต่ตัวลูกหลานเขาเนี่ยยังอยู่จุดเริ่มต้นยังไม่ทันได้วิ่งเลยก็มีคนไปรอรับเหรียญทองละเพราะฉะนั้นระบบมันเป็นอย่างนี้มานานเขาก็ต้องหาเงินมาจ่ายอันนี้สังคมตามต่างจังหวัดเขาทราบดีครับเขาก็ต้องไปวิ่งกู้เงินนอกระบบก็ติดหนี้ติดสินก็เดือดร้อนอย่างที่เห็นเป็นข่าวครับแต่ว่า ในส่วนนี้เนี่ยเราก็แยกนะครับว่าหากมันสาวถึงใครที่อยู่ในตัวการการทุจริตปี68เนี่ยมันก็จะรวมเข้าไปอยู่ในคดีของปปช.ในการดำเนินคดีอาญาได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่เกี่ยวข้องก็แยกเป็นการดำเนินคดีช่อโกงประชาชนต่างหากทีนี้การทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำลายระบบทั้งระบบไม่ให้การทุจริตมันเกิดขึ้นได้ง่ายอีกในอนาคต
2: ครับครับครับ
0: ค่ะเราหมดหวังกับการสาวไปถึงคนที่สูงกว่าอธิบดีแล้วหรือยังคะ
1: ก็ผมว่าตามพยานหลักฐานนะครับเราก็ทำเต็มที่อะไรที่มันตกหล่นเราก็พยายามเก็บให้หมดนะครับมันไปถึงใครตามเอกสารหลักฐานธุรกรรมทางการเงินคนนั้นก็ผมว่ามันก็ดิ้นไม่ออกหรอกครับ อย่างเช่นที่ท่านเลขาธิการปปง.ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีการอายัดทรัพย์แล้วก็ส่งฟ้องคดีต่อศาลซึ่งคดีกว่า 99% ที่ฟ้องศาลแพ่งไปจะยึดตกเป็นทรัพย์ของแผ่นดินได้ทั้งหมดซึ่งผมก็มีความมั่นใจนะครับจากการที่เราได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่ปปง.แล้วก็ได้คุยกับท่านเลขา
2: ครับครับครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเงินสดนะไอ้ที่บอกจะส่งให้บิ๊กบอสอะไรเนี่ยบอสใหญ่ที่ว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเงินสดมันจะไม่มีธุรกรรมให้เห็นนะสิฮะ
1: แต่ว่าอย่างน้อยมันมีการเบิกเงินออกจากบัญชีนะครับบางรายเนี่ย บางรายก็มีการโอนเงินเขาถอนเงินจากบัญชีตัวเองก็มีอย่างเช่นมีคนที่อยู่ในบัญชี1ใน 5,925 รายในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่สามีเขารับราชการเขาก็โอนเงินเนี่ยจากบัญชีตัวสามีเนี่ยโอนให้นายหน้าไอ้อย่างนี้เนี่ยปปง.ก็ตรวจเจอแน่นอนมันก็จะขยายผลต่อไปได้นะครับ
4: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
5: ์ครับคงได้ฟังกันไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเนี่ยเชื่อว่าประธานกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรคงไม่สามารถเอามาพูดได้โดยเฉพาะคุณพิบูลอดีตเป็นนายกเทศมนตรีด้วยและตัวเองเป็นอดีตนายกเทศมนตรีก็รู้อยู่ว่ามีการโกงสอบกันแบบเนี้ยแกก็ยังอุตส่าห์เอาเงิน2ล้านไปให้เขาเนี่ยนั่นแสดงว่าเขาก็ยอมรับว่า2ครั้งที่ผ่านมาที่เขาไปฝากได้เนี่ยเขาขณะเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนะ2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแกก็อยู่ในตำแหน่งอ่ะแกยังไม่รู้เลยว่าเขาทำกันได้เพราะแกเป็นนายกเทศมนตรีที่อาจจะซื่อตรงไปตรงมาเฮ้ยเขาทำได้ด้วยเหรอแต่พอครั้งแรกทำได้แล้วก็เด็กที่ฝากผ่านเข้าไปได้จะด้วยวิชาความรู้ของตัวเองหรือว่าเป็นเพราะเงินที่ให้ก็ไม่รู้อ้าวครั้งที่สองแกก็ให้อีกกระทั่งที่แกยังเป็นนายกเทศมนตรีอยู่เลยไม่ต้องไปรู้ว่าอยู่เทศบาลไหนแล้วครับแต่รู้ว่าเขาฝากเงินให้เงินไป2ครั้งแล้วได้ทั้ง2ครั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ไม่ขอเอ่ยพ.ศ.ครับแต่ครั้งเนี้ยครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งที่3 4คนคนละ 500,000 ไม่ได้นี่แหละครับมันถึงได้แตกแล้วความมันแตกด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าสาวกันไปคราวนี้สาวกันไปแล้วคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องสืบสาวเราเรื่องต่อไปอีกว่าไปให้ใครบ้างผมเชื่อว่าคนที่เอาไปที่ว่ารับคนละ 500,000 ทั้งหมด200 500คน600คนอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่เอาไปใช้คนเดียวจะต้องมีคนที่เหนือกว่าเขาอีกเพียงแต่เขาจะเปิดเผยตัวจริงเปิดเผยความจริงหรือไม่เท่านั้นเองครับผู้ฟังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผู้ฟังครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ครับเรื่องของผู้สนับสนุนรายการสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอรับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคครับ4ขวดแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยครับครบโดสกันเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการรับประทานผมพูดไปอย่างนี้29ปีปีนี้ปีที่30สินค้าเรายืนหยัดอยู่ได้ถึง30ปีนี้ก็ไม่ใช่น้อยเพราะนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพครับล่าสุดครับมีสินค้ามาฝากขายแล้วก็ให้คุณได้พินิจพิจารณาดูครับสำหรับท่านที่ลุกขึ้นฉี่ตอนกลางคืนบ่อยๆครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายท่านตรงนี้ครับแล้วมันยังควบคุมทั้งพวกเบาหวานความดันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกข้อต่อหรือปวดข้อกระดูกปวดร้าวหลับดีหลับสบายกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจรีบสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่น้ำมันสกัดเย็น 100% แล้วมีส่วนผสมในเม็ดแคปซูลเดียวกัน9ชนิดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474หรือ0622972530 0622972530ครับถ้าจำไม่ได้ก็เบอร์ผมนี่แหละครับ0817577474ผมจะเป็นสื่อกลางให้ท่านโทรหากลับไปที่บริษัทแล้วสั่งเขาเขาก็จะบรรจุของส่งให้เลยครับราคาเท่าไหร่ก็ถามไทยกันเองครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการไปอีกสักหนึ่งบทเพลง2บทเพลงแล้วกันนะครับคุณฟังแล้วก็ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการก็ขอเวลาเพียงเท่านี้แหละครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะแล้วก็6โมงเย็นกลับมาเจอกันใหม่กับความสุขของเสียงเพลงกับเรื่องราวของการโกงสอบท้องถิ่นเข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับคุณฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับวันนี้ก็คงต้องลำลากันแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีกับบทเพลงเพราะเพลงของวุฒิวรชัยชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายถ้าจบก่อนเวลาก็แถมให้อีกหนึ่งเพลงแล้วกันสวัสดีครับ

0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนออรด
1: ีคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนออรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้
13: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: เรือที่ทุกคนรู้จักกันดีฮะเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โอ้โหเป็นภาพมุมกว้างจากระยะไกลที่ให้เห็นภูมิทัศน์โดยรอบด้วยครับอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาพระบรมมหาราชวัง
15: วัดพระแก้ว
14: โอ้โหเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการซ้อมย่อยครั้งที่สอง
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับถักปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี2570ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาและปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
18: เสียวฟันอะ
19: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
20: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบูมพิสูจน์แล้วสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปอพอคาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนเศรษฐกิจพรุ่งนี้พร้อมเตือน23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ส่วนภาคเหนืออย่างใกล้ชิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศยังคงมีอยู่ในพื้นที่6จังหวัดคือจังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีรวม16อำเภอ61ตำบล363หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 23,800 ครัวเรือนรวมอยู่ที่ประมาณ 73,000 คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว2คนอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านที่อำเภอปัว1รายและท่าวังผา1รายโดยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้น้ำท่วม7อำเภอ34ตำบล223หมู่บ้านคืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นเวียงสาและอำเภอเมืองน่านประชาชนได้รับผลกระทบ 21,000 ครัวเรือน 66,000 คนบางจุดมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้แต่ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วขณะที่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยระดับน้ำทรงตัวพิษณุโลกระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกับเพชรบูรณ์สกลนครจังหวัดอุบลราชธานีที่ระดับน้ำทรงตัวเช่นเดียวกันซึ่งปภ.จะติดตามสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังเกิดอุทกภัยโดยมีนางวิไลวรรณบุตรดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่และให้ข้อมูลซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ประสานภาคเอกชนและผู้รับเหมาของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำกำลังคนและเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนการเปิดเส้นทางเพื่อเร่งฟื้นฟูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยเร็วที่สุดกรวีเผยรัฐบาลจัดงบปี2570ให้กยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีก่อนย้ำไม่ทอดทิ้งนักศึกษาแต่ต้องเร่งบริหารเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพหลังพบเงินครบกำหนดชำระกว่า 2.2 หมื่นล้านบาทและเงินต้นค้างสะสมกว่า 1.1 แสนล้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.โดยระบุว่าได้มีนักศึกษาส่งเรื่องเข้ามาขอให้พิจารณางบประมาณสำหรับการกู้ยืมในปีนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณโดยในปี2570รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับกยศ.สูงถึง 9,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2568ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4,500 ล้านบาทและปี2569งบประมาณ 5,000 ล้านบาทถือเป็นการเพิ่มงบประมาณในระดับสูงเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักศึกษาและไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่รอใช้สิทธิ์กู้ยืมพร้อมต้องการให้เงินงบประมาณดังกล่าวเข้าถึงนักศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่กรรมาธิการให้ความสำคัญคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเนื่องจากปัจจุบันมียอดเงินที่ครบกำหนดชำระกว่า 22,000 ล้านบาทและมีเงินต้นค้างชำระสะสมกว่า 110,000 ล้านบาทจึงต้องการเห็นว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการติดตามเงินจากผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาและมีรายได้แล้วเพื่อนำเงินกลับมาเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนเป็นทุนสำหรับนักศึกษารุ่นต่อไปเพื่อลดภาระการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในอนาคตส่วนความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นายกรวีระบุว่าในวันที่27และ28สิงหาคมนี้จะพิจารณาในมาตราต่างๆที่เหลือพร้อมสรุปเล่มงบประมาณทั้งหมดก่อนส่งให้กับประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป นิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
10: ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ
9: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน FM 102คลื่นคนทำงาน
11: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
12: 3 2 1 Sellด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
14: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
15: ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
16: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยก็ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเย็นของวันศุกร์แล้วฮะวันนี้21สิงหาคม2569นะครับวันนี้พบกับพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายและส่งกำลังใจนะครับไปให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในบางจังหวัดนะครับก็เจอกับฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ต่อเนื่องและมันทำให้เรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในพื้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ในอีกหลากหลายจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าดูเหมือนแนวโน้มจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยหลักๆซึ่งมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างปริมาณฝนนะครับต่อเนื่องเลยทีเดียวขนาดเดียวกันผลกระทบก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นคราบน้ำดินโคลนซากไม้ซากปรักหักพังต่างๆที่มันมากับน้ำเนี่ยก็ต้องฟื้นฟูกันต่อไปนะครับโดยหน่วยทหารในพื้นที่ยังคงร่วมกับปภ.ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนยังคอยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันอยู่นะครับตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก็ส่งกำลังใจให้กันและกันนะครับในรายการนะครับพี่น้องประชาชนคนไหนอยากจะร่วมส่งกำลังใจนะครับร่วมส่งในส่วนของสิ่งดีๆนะฮะหรือว่าอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของก็เรียนเชิญนะครับบริจาคได้ที่ในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับหรือว่าที่ช่อง5ที่สนามเป้าเขาเปิดรับเป็นการบริจาคสิ่งของเท่านั้นนะครับ9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันสามารถที่จะนำของไปมอบแล้วก็ติดต่อกันเข้าไปได้นะครับคุณฟังครับเพื่อส่งต่อทานน้ำใจไปยังผู้ที่ประสบกับอุทกภัยในขณะนี้นะครับพูดถึงการระดมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมล่าสุดขณะนี้เนี่ยนะครับในส่วนของสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคแพร่ก็ส่งทีมช่างอาชีวะลงพื้นที่ซ่อมรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นน้องๆนักศึกษาในส่วนของหลักสูตรวิทยาลัยของเทคนิคแพร่นะครับเขาก็มีการลงไปใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองได้เรียนมานี่แหละเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขาเตรียมจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์นะครับและครัวอาชีวะเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะหลังระดับน้ำลดลงซึ่งคาดการณ์นะครับว่าจะมีในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียแล้วต้องการซ่อมบำรุงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวิทยาลัยเทคนิคแพร่เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเขาเตรียมที่จะส่งบุคลากรครูนักเรียนนักศึกษาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของบ้านแก้มราชพัฒนาที่ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านในช่วงระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้นะครับรวมถึงในส่วนของการตรวจเช็คการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ภายในบ้านด้วยนะครับก็เป็นการร่วมฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติโดยเร็วอีกครั้งหนึ่งอันนี้นะฮะช่างอาชีวะรวมถึงนักเรียนนักศึกษาเขาก็มีความพร้อมนะครับที่อยากจะระดมความช่วยเหลือไปยังพี่น้องที่ประสบกับอุทกภัยเพราะก็ทราบดีถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ส่งกำลังใจให้กันคุณผู้ฟังครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงประกาศว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแม้ว่าในบางพื้นที่ฝนจะตกนะครับแต่ว่าก็ยังมีในบางพื้นที่ที่ฝนเนี่ยเกิดการทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่าก่อนหน้านี้สทช.ก็ออกมามีการแจ้งเตือนแล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของทั่วประเทศนะครับบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าในบางพื้นที่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยนะครับถ้าถามถึงปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยสทช.ก็บ
บอกว่าในปีนี้นะครับถือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนของไทยเราอยู่ที่ในภาพรวมนะครับอยู่ที่ประมาณร้อยละ50กว่าๆเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามแจ้งไปยังพี่น้องเกษตรกรนะครับที่วางแผนในการทำการเกษตรหลังจากครึ่งปีท้ายไปจนถึงช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามประกาศจากสทช.แล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการทำนาปีนาปรังต่างๆเรื่องของการปลูกพืชผลผลิตเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของปริมาณน้ำเพื่อลดผลกระทบที่มันอาจจะสร้างความสูญเสียให้กับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะครับส่วนคุณผู้ฟังครับภาพรวมการฝึกซ้อมนะครับซึ่งเป็นซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมาประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นี้นะครับก็ในช่วงของวันที่20สิงหาคมนะฮะเป็นการซ้อมย่อยครั้งที่2นะครับเมื่อวานนี้ซึ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับไปติดตามดูการซักซ้อมของกองทัพเรือเนี่ยสองข้างริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพื่อมีความเรียบร้อยในการจัดพระราชพิธีที่งดงามและมีความสมพระเกียรติมากที่สุดนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการเข้าร่วมรับชมการฝึกซ้อมก็สามารถที่จะรับชมได้ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8จนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งกำหนดการฝึกซ้อมครั้งที่3ครั้งต่อไปในวันที่27สิงหาคม2569นี้นะครับทุกจังหวะของฝีพายในคุณผู้ฟังครับคือความมุ่งมั่นและ

0: คือความภาคภูมิใจอย่างที่สุดของกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะครับที่ได้ทุ่มเทกำลังความสามารถเพื่อให้ขบวนมากสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะรับชมกันได้นะครับตลอดทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งการซ้อมย่อยในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกเริ่มมาเมื่อวันที่17สิงหาคมครั้งที่2เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมนี้ขณะที่เดือนกันยายนจะมีการซ้อมย่อยทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมมีการซ้อมย่อย3ครั้งและการซ้อมใหญ่อีก2ครั้งก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569นั่นเองนะฮะอันนี้ก็นำมาฝากนำมาพูดคุยให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่มีความงดงามและพี่น้องประชาชนรวมถึงชาวต่างชาติได้เข้าให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปของรายการนะครับเราไปพบพูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยดีกว่าครับท่านรออยู่แล้วนะครับวันนี้ท่านอาจารย์หน่อยหรือว่าดร.ชวีวรรณจันทรัตน์นะครับท่านมีทริคแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเสริมคุณลักษณะใส่ใจศึกษาเพื่อพาชาติมั่นคงเป็นเทคนิคดีๆเป็นทริคดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและฝากกับน้องๆเช่นเคยติดตามได้กับช่วงสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างเสริมคุณลักษณะใส่ใจศึกษาเพื่อพาชาติมั่นคงค่ะท่านผู้ฟังคะเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคงเด็กจึงควรเตรียมตัวเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะคะหากเด็กไทยใส่ใจศึกษาในอนาคตก็จะสามารถพาชาติมั่นคงได้ค่ะจึงขอเสนอแนะให้ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำสู่ภาคปฏิบัติในครอบครัวโดยเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือใส่ใจศึกษานั้นก็หมายถึงการมีใจปรารถนามีความตื่นตัวและแสวงหาความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยเป็นการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการศึกษาในระบบเท่านั้นนะคะและที่สำคัญก็คือมีความสามารถที่จะนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่มีอยู่รวมถึงความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาตนเองของเด็กให้ดีขึ้นท่านผู้ฟังคะการพัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะใส่ใจศึกษานั้นท่านพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพัฒนาเด็กได้ตามช่วงวัยเริ่มตั้งแต่วัยทารกถึงปฐมวัยนะคะคือขวบปีแรกถึง5ปีค่ะโดยควรฝึกและกระตุ้นให้เด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยกิจกรรมที่สร้างนิสัยให้เด็กอยากเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เลี้ยงต้นไม้ดอกไม้สิ่งของจัดกิจกรรมต่างๆที่เด็กชอบหรือว่าอาจจะเป็นการหาภาพที่น่าสนใจการจับคู่รูปภาพอ่านนิทานที่มีข้อคิดง่ายๆให้ฟังการปั้นดินน้ำมันการร้องเพลงเป็นต้นค่ะซึ่งแนวทางเหล่านี้ก็จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้อยากรู้อยากแสวงหาความรู้รอบตัวเองอย่างสนุกสนานนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณลักษณะใส่ใจศึกษาในช่วงปฐมวัยต่อไปด้วยค่ะขั้นแรกช่วงอายุ 6-12 ปีเด็กวัยประถมศึกษาก็จะมีพัฒนาการด้านความจำความสามารถทางภาษาเริ่มคิดเป็นเหตุเป็นผลได้มากขึ้นมีความสามารถทางความคิดอย่างง่ายๆทำให้สามารถศึกษาเรียนรู้เข้าใจวิชาการต่างๆในโรงเรียนพร้อมทั้งเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรแสวงหาแหล่งเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ว่ามีอะไรที่ไหนมีประโยชน์อย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดให้ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ก็จะสามารถกระตุ้นให้เด็กนั้นเปิดโลกทัศน์

0: และสนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนอกจากนี้ก็ควรสนับสนุนให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษเช่นชอบกีฬาชอบสัตว์เลี้ยงชอบสะสมสแตมป์หรือชอบทำกิจกรรมบางอย่างเช่นวาดรูปร้องเพลงนาฏศิลป์และก็ควรให้เด็กนั้นได้เรียนรู้จากของจริงหรือมีประสบการณ์ด้วยตนเองสนับสนุนให้เด็กแสวงหาคำตอบด้วยตนเองการจัดทำสมุดบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัวการเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาชี้แนะเพื่อให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงตนเองค่ะที่สำคัญก็คือครอบครัวนั้นควรจะมีมุมมองชีวิตดีๆที่บ้านและท่านพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นตัวอย่างในความเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่านนะคะคันเมื่อถึงวัยมัธยมศึกษาคืออายุประมาณ 13-18 ปีในการพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ใส่ใจศึกษานั้นช่วงอายุนี้เป็นวัยรุ่นควรส่งเสริมให้เรียนรู้ในเรื่องที่ชอบหรือถนัดจะทำได้ดีมากเป็นพิเศษอย่างจริงจังค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากวัยเด็กประถมศึกษาที่ได้เสนอไว้ว่าให้การเรียนรู้ในเรื่องที่เด็กสนใจเพราะเรื่องที่เด็กระดับประถมศึกษาสนใจอาจจะไม่ได้มีความถนัดหรือสามารถที่จะทำเรื่องนั้นได้ดีมากเป็นพิเศษนะคะแต่แนวทางสำหรับวัยรุ่นช่วง 13-18 ปีจะแตกต่างกันออกไปค่ะกล่าวคือควรให้เด็กวัยรุ่นได้ค้นหาและพัฒนาศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัดและชอบมากเป็นพิเศษเนื่องจากวัยนี้เป็นช่วงวัยที่มุ่งค้นหาตนเองและเข้าใจตนเองอีกทั้งมีโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์การสัมผัสหรือทดลองในเรื่องต่างๆจะกระทำได้เป็นระยะเวลาที่นานมากพอเพียงค่ะจนสามารถค้นพบได้ว่าตนเองนั้นมีความสนใจหรือมีความถนัดในเรื่องใดเป็นพิเศษอีกทั้งเป็นช่วงวัยที่มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นประกอบกับเป็นวัยที่ชอบลองต้องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่และความท้าทายต่างๆที่น่าตื่นเต้นจึงควรใช้ธรรมชาติในช่วงวัยนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะโดยท่านพ่อแม่ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กวัยนี้แสวงหาความรู้ใหม่ๆในเชิงสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากสิ่งที่ตนเองถนัดหรือชอบมากเป็นพิเศษโดยคนรอบข้างควรมีส่วนสนับสนุนและให้กำลังใจเช่นส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังที่จะไม่ให้เสียสมดุลกับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันในด้านอื่นๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะหากท่านพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในชุมชนเดียวกันก็ควรผนึกกำลังกันขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสร้างระบบอำนวยความสะดวกให้เด็กวัยรุ่นได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเช่นมีศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนมีห้องสมุดในชุมชนที่มีคุณภาพดีมีอินเทอร์เน็ตใกล้บ้านหรือในบ้านรวมทั้งจัดกิจกรรมในชุมชนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆโดยเน้นภาคปฏิบัติให้เด็กวัยรุ่นเกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นำไปใช้ประยุกต์กับงานได้นะคะท่านผู้ฟังคะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใส่ใจศึกษาเป็นปฐมเหตุของความสำเร็จในชีวิตมนุษย์และจะนำพาชาติมั่นคงต่อไปได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: น้ำท่วมน้ำป่าจะมามากแค่ไหนแต่น้ำใจคนไทยมีมากกว่านั้นกองทัพบกโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอเป็นศูนย์กลางในการรับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งด่วนไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยขอรับบริจาคเป็นสิ่งของเท่านั้นรวมส่งต่อทานน้ำใจได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารบรรจารังสฤษฎิ์ชั้นจีเขตพญาไทกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร 061 026 03 70

ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับแจ้งเตือนเรื่องของการเดินทางกันสักนิดนึงดีกว่านะครับการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลโดยกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาได้มีการเร่งรัดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่ามอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาให้สามารถเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางจากบางปะอินไปที่จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นตลอดทั้งเส้นทางนะครับเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลไปยังพื้นที่ปากช่องหรือว่านครราชสีมาให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของเส้นทางการใช้มอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเนี่ยนะครับก็จะเปิดใช้ช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับศุกร์ที่21สิงหาคมสามารถที่จะใช้ได้นะครับขาออกจากกรุงเทพมหานครใช้เส้น M6 จากด่านบางปะอินวิ่งไปลงด่านปากช่องนะครับที่ถนนธนรัตน์หรือว่าจะวิ่งต่อเนื่องยาวไปถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ได้อย่างสะดวกเช่นเดียวกันส่วนขากลับเข้ากทม.เนี่ยเนื่องจากมีการก่อสร้างเส้นทางฝั่งขาเข้าช่วงปากช่องมวกเหล็กนะครับยังไม่แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยการเดินทางกลับจากปากช่องจึงต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพวิ่งมาเข้าที่ด่านมวกเหล็กนะครับเพื่อใช้เส้นทาง M6 มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครส่วนจุดเข้าออกนะครับที่เปิดใช้งานก็ได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องนะครับก็ในกรณีที่

0: วิ่งเข้า M6 ด่านปากช่องจะใช้ได้เฉพาะการเดินทางมุ่งเข้ามุ่งหน้าไปยังสีคิ้วหรือว่าเมืองนครราชสีมาเท่านั้นส่วนจุดพักรถนะครับที่เปิดให้บริการก็มีอยู่2แห่งในขณะนี้คือจุดพักรถทับกวางนะครับบริเวณกม.ที่65ส่วนฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกนะครับก็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีการมีจุดเครื่องดื่มนะครับให้บริการแต่ว่าไม่มีจุดปั๊มน้ำมันหรือว่าจุดชาร์จไฟรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกำหนดวันเวลาจุดเข้าออกและการใช้เส้นทางอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงนะครับสามารถที่จะติดตามได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามไปที่สายด่วนก็สายด่วนกรมทางหลวงได้เลยนะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับ1586ตลอด24ชั่วโมงนะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังบยส.บสย.นะครับขออภัยเขาได้มีการออกมาตรการด่วนนะครับช่วยเหลือในส่วนของ SME S จังหวัดน่านเนี่ยนะครับบสย.เนี่ยนะครับก็คือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะครับเนื่องจากสถานการณ์รุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในหลากหลายพื้นที่ของจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเขามีการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกค้าแล้วก็ลูกหนี้ปสย.นะครับที่ได้รับผลกระทบและมีสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านช่วยเหลือ2กลุ่มด้วยกันนะครับสำหรับลูกค้าบสย.พักค่าธรรมเนียม3เดือนนะครับผู้ประกอบการ SMEs ที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อสามารถพักชำระค่าธรรมเนียมประกันสินเชื่อและค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อออกไปได้3เดือนนับจากวันครบกำหนดชำระสำหรับค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดชำระระหว่าง18สิงหาคมถึง17กันยายน2569นะครับส่วนลูกหนี้บสย.จ่ายเคลมพักค่างวด3เดือนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เขาก็ช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับโดยการพักชำระค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับลูกหนี้ที่บสย.จ่ายเคลมซึ่งอยู่ระหว่างการผ่อนชำระตามแผนปรับโครงสร้างหนี้และไม่ผิดชำระหนี้นะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมความคล่องด้านภาระการเงินต่างๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถประคับประคองธุรกิจแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้นะครับท่านใดที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นลูกหนี้ของบสย.นะครับสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่สำนักงานเขตบสย.ในพื้นที่โทรศัพท์ที่เบอร์02-890-9999นะครับ02-890-9999นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
1: Hide and seek.
2: เรื่องเล่นซ่อนหาพรางตัว

0: Shall we play hide and seek?
1: Fluffy Bunny asked his friends.
2: Sure,
1: answered Snake, Chameleon, Butterfly, Frog, and Mantis all together.
3: อากาศแจ่มใสปุกปุยออกไปเล่นกับเพื่อนๆในป่าปุกปุยเล่นซ่อนหากับงูกิ้งก่าผีเสื้อกบและตั๊กแตน
1: โอเค all of you go and hide said Fluffy
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทุกคนพร้อมหรือยัง
2: Rustle rustle rustleEverybody is gone.
3: พริบทุกคนหายไปในพริบตา
1: Where are you all? Fluffy calls out.
3: ปุกปุยลืมตาเพื่อนจ๋าอยู่ไหนกัน
1: Fluffy sees a flower moving.Ah, I see you, butterfly, says Fluffy.
3: ดอกไม้ยุกยิกได้ตั๊กเอ๋คุณผีเสื
1: ้อ Fluffy sees two rolling eyes in a tree. Ah, I see you, chameleon.
3: กิ่งไม้มีลูกตาคุณกิ้งก่าแน่ๆเลย
1: Fluffy sees a leaf moving. Ah, I see you, Mantis, says Fluffy happily.
3: ใบไม้ขยับขาเจอแล้วคุณตั๊กแตน
1: Fluffy hears a sound behind a rock.I found you, frog, says Fluffy.
3: เสียงอะไรหลังก้อนหินก่อหญ้าสั่นไว้นั่นไงคุณกบ
1: Fluffy sees ripples in the river.
2: Ah, I found you, snake, says Fluffy.
3: เงากระเพื่อมในน้ำหญ้าเขียวริมลำธารคนงูเขียวออกมาซะดี
2: ๆ Yes, I found all of you. What fun to play hide and seek, says Fluffy.
3: ปุกปุยดีใจหาเพื่อนเจอเร็วไวพรางตัวเก่งแค่ไหนปุกปุยตาไวหาเจออยู่ดี
1: Then Fluffy and his friends see their mothers.
3: ได้ยินเสียงลูกจ๋าแววมาแต่ไกล
0: It's time to go home and eat,
1: says Mummy Bunny.
3: คุณแม่ถามเล่นซนเหนื่อยไหมกลับไปพักผ่อนกันเถอะเด็ก
1: ๆ Fluffy and his friends happily follow their mother's home.
3: แม่ลูกพร้อมหน้าพากลับบ้านอย่างสุขใจ

0: Hide and Seek Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
1: กิ้งก่า
0: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื
0: ้อ Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
0: Frog F R O G Frog Frog
1: Gob
0: Snake S N A K E Snake Snake
1: Moo
0: Bunny B U N N Y Ba Bunny Bunny
1: กระต่าย
0: Fluffy F L U F F Y Fluffy Fluffy
1: ขนปุกปุย
0: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
0: Found F O U N D Found Found
1: ค้นพบพบ
0: Friend F R I E N D Friend Friend
1: เพื่อน

0: Hide and Seek. Story by Pacharapon Lamsam. Illustrated by Sutatet Jabagia. Published by the Kid Book Publishing Company. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพประกอบโดยสุธาเทพจปากียาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Chameleon C-H-A-M-E-L-E-O-N Chameleon Chameleon
1: อิงกา
2: Butterfly B-U-T-T-E-R F-L-Y Butterfly Butterfly
1: ผีเสื้อ
2: Mantis M-A-N-T-I-S Mantis Mantis
1: ตั๊กแตน
2: Frog F-R-O-G Frog Frog
1: Gob
2: Snake S-N-A-K-E Snake Snake
1: Moo
2: Bunny B-U-N N-Y Bunny Bunny
1: กระต่าย
2: Fluffy F-L-U F-F-Y FluffyFluffy
1: ขนปุกปุย
2: Hide H I D E Hide Hide
1: ซ่อน
2: Found F O U N D Found Found
1: ขนพบพบ
2: Friend F-R-I-E-N-D Friend Friend
1: เพื่อน
3: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเขาบอกว่าทุกๆวินาทีคือชีวิตของหนูน้อยนะครับในภารกิจส่งหนูน้อยที่ป่วยวิกฤตเสี่ยงหยุดหายใจเนี่ยเข้ารับการรักษาอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับช่วงเวลา10นาฬิกาของเมื่อวานนี้ทางด้านของมณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารนะครับรถจักรยานยนต์นำขบวนแล้วก็ปฏิบัติภารกิจในการอำนวยความสะดวกบริเวณลงทางด่วนพหลโยธิน1ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบริเวณโรงพยาบาลเด็กให้กับภารกิจสำคัญที่ต้องแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยคืออัตราการรอดชีวิตของหนูน้อยนะครับซึ่งป่วยวิกฤตน้องเนี่ยมีเนื้องอกที่บริเวณคอแล้วก็มีในส่วนของกระดูกไขสันหลังเนี่ยนะครับก็มีเนื้องอกด้วยเนี่ยนะฮะส่งผลทำให้การหายใจต่างๆเนี่ยมันอยู่ในภาวะวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการส่งตัวเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับในส่วนของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริร่วมกับสารวัตรทหารเขาก็ทำภารกิจในการนำขบวนรถที่ทำการส่งตัวหนูน้อยนะครับเปิดเส้นทางต่างๆซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ก็ช่วยกันอำนวยความสะดวกให้การส่งต่อผู้ป่วยครั้งนี้สะดวกมากขึ้นตลอดทั้งเส้นทางนะครับเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักดีว่าการเดินทางต่างๆที่มีความสำคัญต่อชีวิตเนี่ยมันระยะเวลามันคิดเป็นนาทีไม่ได้นะครับมันคิดเป็นวินาทีนะครับซึ่งทุกคนก็ตระหนักดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหนูน้อยที่เข้ารับการรักษานะครับขอให้รับการรักษาแล้วก็หายป่วยต่อไปนะครับหายไวๆอย่างรวดเร็วนะครับพี่แบงค์แล้วก็ทีมงานของเราก็เอาใจช่วยด้วยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายรายการน้องๆครับมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับช่วงที่หลากหลายพื้นที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับเรามีวิธีการป้องกันสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมานะครับอย่างเช่นงูตะขาบแมงป่องที่มันเสี่ยงต่อการที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเรานะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างรวมถึงเมื่อโดนกัดแล้ววิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังน้องๆจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับเราควรเพิ่มความระมัดระวังนะครับอันนี้คือเรื่องของการเฝ้าระวังกันก่อนบริเวณที่มืดที่อับชื้นแล้วก็กองสิ่งของต่างๆเพราะว่าเจ้าสัตว์มีพิษเหล่านี้เขาหนีน้ำมาเขาก็จะหลบแล้วก็ไปเข้าในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นศอกเป็นลืบเป็นกล่องใดๆก็ตามแต่ที่เรายกไว้เหนือน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปอยู่ในรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าต่างๆน้องๆก่อนจะใส่รองเท้าเนี่ยน้องๆต้องเช็คดูก่อนนะครับว่าเคาะดูนะฮะแล้วก็เขย่าออกมาว่าข้างในมีสัตว์มีพิษอะไรหลบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าถูกกัดหรือว่าถูกต่อยเข้าไปแล้วนะครับทำอย่างไรต่อนะครับ1คือการตั้งสติครับอยู่นิ่งๆนะครับลดการเคลื่อนไหวบริเวณที่ถูกกัดนะครับถอดแหวนนาฬิกานะครับต่างๆออกก่อนเนี่ยนะครับ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับมีสรุปประเด็นข่าวเด่นที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
8: wow.
7: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: นายกรับการต้อนรับตามวิถีเมารีจับมือผู้นำนิวซีแลนด์เปิดบทหมายความสัมพันธ์ลงนามปฏิญญายกระดับไทยนิวซีแลนด์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ฉลอง70ปีความสัมพันธ์ตั้งเป้าการค้า2ฝ่าย3เท่าสู่ 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฟื้นบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ปี2570สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านเริ่มคลี่คลายแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังขณะที่ยศชนันท์รองนายกนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดบริเวณใจกลางเมืองเขตเศรษฐกิจเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเผยระดับน้ำเริ่มลดเร่งแผนฟื้นฟูเยียวยาประชาชนเต็มกำลังส่วนที่อำเภอท่าวังผาพบศพชายลอยมากับน้ำยศชนันท์เผยนายกต่อสายจากนิวซีแลนด์ห่วงน้ำท่วมน่านเตรียมลงพื้นที่เอง23สิงหาคมนี้ล่าสุดออกคำสั่งด่วนถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมแมนด์สั่งเตรียมกำลังและเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางยันให้เจ้าหน้าที่ปักหลักช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมงนครพนมสถานการณ์น้ำคลี่คลายระดับน้ำโขงลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งระบายน้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หลายจุดโดยดินสไลด์พังทับอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุ้มป๊อกหมู่12เสียหาย1หลังและปิดทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านรวม7จุดรวมถึงมีเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนสายมส3010ปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยยังมี6จังหวัดบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่การฟื้นฟูยอดเสียชีวิต2รายประชาชนได้รับผลกระทบ 23,823 ครัวเรือนน้ำท่วมด้านปภ.เร่งสำรวจความเสียหายเตรียมเงินทดรองราชการเยียวยาสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนกรมชลประทานสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำยมรับมวลน้ำเหนือเข้าสุโขทัยยืนยันระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งจิสดาเปิดภาพเปรียบเทียบดาวเทียมเซนติเนลวันเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน่านพบมวลน้ำขยายวงกว้างเข้าเวียงสาผู้ว่ากทม.เผยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยทำการสำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งมีจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด737แห่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ170กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดผลตรวจตะกอนดินครั้งที่12พบสารหนูโลหะหนักพุ่งสูงน้ำกกผงรั่วเข้าขั้นอันตรายรุนแรงโรงเรียนดังขอนแก่นประกาศปรับเรียนออนไลน์1วันยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุฉุกเฉินหลังมีนักเรียนโต้เถียงในกลุ่มไลน์ขู่ใช้ความรุนแรงตำรวจขอนแก่นคุมเข้มโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ครูแจ้งความเร่งล่าตัวพอรู้เบาะแสแล้วพิพัฒน์สิริพงษ์เปิด M6 บางปะอินปากช่องฟรีวันนี้เชื่อมมอเตอร์เวย์สู่อีสานเปิด5ด่านขึ้นลงสะดวกแบ่งเบาพหลโยธินมิตรภาพตั้งเป้าเปิดตลอดสาย196กิโลเมตรรับปีใหม่2570กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงและผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
8: อัปเดตข่าว 6:00 นถึง 4:00 นกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 นทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ซ้อนกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วภัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพื่อความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้กลับมาทักทายกันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทันทีมีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยต้องใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเลยนะคะยายาบริงดูแลสุขภาพดวงตาคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจและโปรมิกซ์ออยล์ค่ะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายบำรุงไตฟื้นฟูไตนะบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกทุกๆผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อิ๋วอิ๋วนำมาบอกต่อกันในช่วงของรายการนะคะและสรรพคุณราคาช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะไม่อยากให้ทุกท่านเนี่ยพลาดโอกาสดีๆไปค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงของรายการได้เลยถ้าหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่ทีมงานลุงช้างที่หมายเลข081-290-1691 081-290-1691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังขาสนับสนุนรายการโดย ProMix Oil และน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะถ้า ProMix Oil ได้รวบรวมน้ำมันทั้ง11ชนิดนะคะเพื่อดูแลสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมัน Evening Primrose น้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คนชาราผู้สูงอายุสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะคะถ้าสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตนะคะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าเคยทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้เนี่ยอดไม่ได้ทำใจได้ยากนะคะอย่างที่อิ๋วบอกว่าก็ลองพยายามดูแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณดูนะลดความเข้มข้นของรสชาติต่างๆดูนะคะแล้วก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันสำหรับโปรมิกซ์ออยล์มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ตอนนี้โปรโมชั่นดีๆนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทเท่านั้นค่ะและหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจสั่งซื้อติดต่อทีมงานลุงช้างได้ที่081-290-1691 081-290-1691หากมูฟังขาใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเท้านะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยลุกนั่งลำบากนะคะมีเสียงดังลั่นกรอบแกบเนี่ยใช้งาดำสกัดเย็นช่วยดูแลได้เลยช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นนะช่วยเติมความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อต่อและราคาโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลทานได้ 1-2 เดือนนะคะโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกราคา300บาทและโปรสุดคุ้มซื้อ4กระปุกแถมฟรีทันที1กระปุกเราได้ถึง5กระปุกเลยทีเดียวเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นบำรุงข้อต่อเติมแคลเซียมจากธรรมชาติด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของรายการวันนี้มีวิธีการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้สำลักควันจะต้องทำอย่างไรมาฝากกันค่ะหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านคอนโดหรือสำนักงานอาคารสูงควรมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดว่าถึงเวลาควรอพยพออกมาจากที่เกิดเหตุอย่างไรก้มต่ำเมื่อเจอควันหยุดใช้ลิฟต์เดินออกทางหนีไฟและอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะหากเราเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้คนแรกๆควรรีบตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่หากเห็นว่าสามารถดับเพลิงได้ให้ทำการดับเพลิงหากไม่สามารถดับเพลิงได้ให้ร้องขอความช่วยเหลือหรือโทรแจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง199หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดต่อเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไทยได้ที่1669ค่ะค่ะและเราไปดูวิธีการเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้กันนะคะวิธีแรกคือเมื่อพบเพลิงไหม้ในห้องใดห้องหนึ่งหากเป็นเพลิงไหม้ขนาดเล็กสังเกตว่าเป็นไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าน้ำมันหรือไฟจากเทียนไขไฟแช็กบุหรี่ถังแก๊สหรืออื่นๆให้แน่ใจว่าไม่ได้มาจากไฟฟ้าและน้ำมันสามารถใช้น้ำดับไฟได้หากไม่แน่ใจควรใช้ผ้าห่มพื้นหนักๆใหญ่คลุมทับไฟให้ดับหากมีถังดับเพลิงให้รีบหยิบมาใช้โดยดึงสลักตรงที่จับด้านบนออกแล้วชี้ปลายสายดับเพลิงไปที่ฐานกองไฟให้ตัวเราห่างจากกองไฟ 2-4 เมตรฉีดจนกว่าไฟจะดับค่ะค่ะและวิธีที่2นะคะหากเป็นไฟไหม้พร้อมกองเพลิงขนาดใหญ่เริ่มมีควันมากขึ้นไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เองและไม่มีสิ่งใดช่วยดับไฟได้ควรรีบออกจากที่เกิดเหตุโดยเร็วปิดประตูหน้าต่างในห้องที่เกิดเหตุให้สนิท จะช่วยชะลอไฟไม่ให้ลุกลามได้เร็วค่ะและวิธีที่3นะคะหยุดทำกิจกรรมทุกชนิดหยุดกลับไปคว้าข้าวของรีบเอาตัวรอดจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดหากอยู่ใกล้ผ้าห่มผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนเสื้อหมอนเล็กๆอาจหยิบมาห่มตัวหรือหยิบติดมือไปด้วยได้ค่ะค่ะและวิธีที่4นะคะหากไม่แน่ใจว่าต้นเพลิงเกิดจากสาเหตุใดรวมถึงหากได้กลิ่นเหม็นเหมือนแก๊สไม่ควรทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟเช่นเสียบดึงปลั๊กไฟกดเปิดปิดสวิตช์ไฟเพราะหากแก๊สรั่วอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ค่ะและวิธีที่5นะคะให้รีบเดินออกไปทางหนีไฟหากมีควันมากให้ก้มตัวลงต่ำอากาศที่สามารถหายใจได้จะอยู่ราว1ฟุตเหนือพื้นหากคว้าผ้าขนหนูชุบน้ำมาปิดจมูกหรือใช้ถุงพลาสติกขนาดใหญ่กวาดอากาศใส่ถุงแล้วนำมาสวมครอบศีรษะก็สามารถลดอาการสำลักควันได้หรือลดอาการแสบจมูกได้บ้างค่ะต่อมาเราไปดูวิธีที่6กันนะคะอย่าหนีเข้าห้องอื่นที่ไม่ใช่ทางออกเด็ดขาดเช่นห้องอื่นๆที่ยังไม่มีเพลิงไหม้ห้องใต้ดินโดยเฉพาะห้องน้ำการติดอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออกคือกับดักดีๆนี่เองค่ะจงมุ่งหาทางที่สามารถพาเราออกจากตึกได้นะคะและวิธีที่7ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาดเพราะลิฟต์อาจหยุดทำงานเมื่อเกิดเพลิงไหม้ค่ะค่ะและวิธีที่8นะคะไม่ควรออกทางบันไดปกติเช่นกันเพราะบันไดมีลักษณะเป็นปล่องทำให้ควันไฟและเปลวเพลิงลอยตัวขึ้นมาปกคลุมค่ะและวิธีที่9นะคะมีสติว่าหากจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งที่เป็นโลหะเช่นกลอนประตูควรใช้หลังมือแตะก่อนความร้อนของไฟอาจทำให้กลอนประตูร้อนจนลวกมือได้ค่ะและวิธีที่10นะคะหากหนีมาที่บันไดหนีไฟได้ควรปิดประตูตามหลังทันทีหากไม่มีใครตามมาข้างหลังอย่าเปิดอ้าทิ้งไว้เพราะไฟและควันอาจไหลตามออกมาที่ทางเดินหนีไฟได้พยายามอย่าให้ประตูทางเดินหนีไฟเปิดอ้าตลอดเวลาค่ะและวิธีที่11นะคะเดินลงบันไดหนีไฟกันอย่างเป็นระเบียบค่อยๆตามกันไปอย่าเบียดอย่าดันประตูบันไดหนีไฟหนาๆสามารถทนไฟไหม้ได้ราว2ชั่วโมงค่ะและวิธีที่12ไฟจะลามจากชั้นล่างขึ้นชั้นบนดังนั้นจึงควรวิ่งลงบันไดหนีไฟไปชั้นล่างให้ได้แต่หากเปลวเพลิงทำให้ไม่สามารถเดินลงไปสู่ชั้นล่างได้ให้ขึ้นมาที่ชั้นดาดฟ้าแทนแต่ก็จะมีความเสี่ยงที่ประตูชั้นดาดฟ้าล็อกหรือเฮลิคอปเตอร์บันไดยาวมาช่วยเอาไว้ไม่ทันได้ค่ะและสุดท้ายวิธีที่13นะคะหากสามารถออกมานอกอาคารได้แล้วอย่ากลับเข้าไปหยิบของหรือช่วยเหลือใครในอาคารอีกควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนค่ะ

0: หย่าย่าบริ้ง
1: หย่าย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหย่าย่าบริ้ง
0: หย่าย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลิ้นจืดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะ

0: ช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ช่วงนี้เนี่ยเราก็มาสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราถ้ากาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยแต่จัดเต็มด้วยสมุนไพรมีโสมีถังเช่าเกากี้เห็ดหลินจือกระชายดำแล้วก็ยังมีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดที่ช่วยดูแลผิวพรรณให้ดูดีบำรุงรากผมให้แข็งแรงด้วยนะคะค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงบรรจุ20ซองคุ้มสุดโปรโมชั่นพิเศษ1ถุงราคา380บาทค่ะหากซื้อ2ถุงพิเศษเพียง700บาทเท่านั้นคุ้มมากๆและหากซื้อ4ถุงสุดคุ้มเพียง 1,000 บาทค่ะก็ตัดสินใจกันสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟลิซ่าเอ็มโกกับทีมงานลุงช้างได้เลยทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ0812901691081-290-1691ในแต่ละวันนะคะบางท่านเนี่ยใช้สายตาหนักตาพร่าตาล้าให้ยายาบริงช่วยดูแลดวงตาคุณนะคะจ้องคอมพิวเตอร์นานๆเล่นมือถือกันทั้งวันจนตาแห้งยายาบริงช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพดวงตาให้กลับมาสดใสได้ค่ะหากป้องกันแสงแดดและรังสี UV ที่ทำร้ายเลนตาช่วยบำรุงจอประสาทตาลดความเสี่ยงตาต้อและจอประสาทตาเสื่อมนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการตาแห้งระคายเคืองบำรุงการมองเห็นช่วยมองเห็นชัดเจนขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่รูทีนราสเบอร์รี่อเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคาเนทีนแล้วก็สาหร่ายเขียวนะคะปลอดภัยมีอย.ไม่เป็นอันตรายค่ะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับยายาบริงนะคะสำหรับยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจราคา1กระปุก800บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง1,500บาทค่ะเรียกว่าประหยัดทันที100บาทเลยนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีสาระดีๆเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้นำเรื่องของรู้จักโรคจอตาบวมน้ำแค่เครียดก็เป็นได้ค่ะโรคจอตาบวมน้ำเป็นโรคตาที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอาการที่สังเกตได้ก็คือการมองเห็นวงดำกลางตาเวลามองหรือมองเห็นภาพเบี้ยวค่ะค่ะนายแพทย์ไพโรจน์สุรัตน์วณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคทางตานอกจากสาเหตุจากเชื้อโรครอบตัวเราแล้วอาจเกิดจากภาวะผิดปกติของร่างกายได้เช่นกันเช่นโรคจอตาบวมน้ำที่ไม่ได้มีสาเหตุการเกิดจากเชื้อโรคจะพบได้ในผู้ที่มีช่วงอายุ 25-55 ปีเพศชายมากกว่าเพศหญิงและในกลุ่มผู้ที่จริงจังกับชีวิตและเครียดง่ายการใช้ยารักษาโรคบางชนิดโดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยด์ส่วนสาเหตุของโรคจอตาบวมน้ำนะคะซึ่งทางด้านนายแพทย์อภิชัยศิรกุลจิราผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงบอกว่าโรคจอตาบวมน้ำเนี่ยนะคะก็มาจากการทำงานผิดปกติของเซลล์ในจอประสาทตาทำให้มีการรั่วของสารน้ำเข้ามาในชั้นใต้ต่อจอตาจึงเกิดการบวมน้ำขึ้นสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากภาวะความเครียดกลุ่มผู้มีบุคลิกภาพจริงจังกับชีวิตค่อนข้างเครียดซึ่งนอกจากความเครียดแล้วยาบางชนิดเช่นยารักษาผู้ป่วยทางจิตเวชยาสเตียรอยด์รวมทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีก เช่นการสูบบุหรี่ค่ะส่วนอาการของโรคจอตาบวมน้ำทางด้านนายแพทย์เอกชัยอารยะยางกูลรองผู้อำนวยการด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงบอกว่าอาการของโรคจอตาบวมน้ำผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการมองเห็นวงดำบริเวณกลางตาเวลามองหรืออ่านหนังสือบางรายเห็นเป็นภาพเบี้ยวส่วนวิธีรักษาโรคจอตาบวมน้ำนะคะแนวทางการรักษาคือควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นการใช้ยาสเตียรอยพยายามลดหลีกเลี่ยงความเครียดในกรณีที่ผู้ป่วยบางรายที่มีพฤติการสูบบุหรี่ควรลดสูบบุหรี่ค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่ 80-90% จะสามารถกลับมามองเห็นได้ปกติภายใต้การดูแลรักษาของจักษุแพทย์ค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ค่ะและหากมูฟังมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะต้องใส่เลี่ยมจอยตัวนี้นะคะตอบโจทย์ค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะใส่เลี่ยมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมีอย.ได้มาตรฐานการผลิต JMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะก็แนะนำให้ทุกท่านเนี่ยทานไฟเบอร์กันเยอะๆน้ำดื่มสะอาดน้ำเปล่าเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายกันบ่อยๆนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นได้นะคะใส่เลี่ยมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีและใส่เลี่ยมจอยทานได้เลยก่อนนอน2เม็ดนะคะเพื่อการระบายที่ดีค่ะจากผู้ฟังก็สังเกตตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนนะคะอยากจะปรับเรื่องของระบบขับถ่ายให้เป็นอย่างไรนะคะเพื่อการระบายที่ดีหรือว่าต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยก็ทานได้เลยตามที่อิ๋วบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใส่เลี่ยมจอย2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยนะคะก็เท่ากับว่าได้3กระปุกในราคา700บาทเลยนะคะคุ้มจริงๆสำหรับใส่เลี่ยมจอยค่ะหากผู้ฟังสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไ
4: หนปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081-290-1691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ

ี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
6: มาแล้ว
7: ไม่ต้องใช้แทดตรวจระดับน้ำ
6: ไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบ

0: เสือจำศีลเป็นชื่อของเพลงครับให้ฟังในช่วงนี้สวัสดีครับกับบทเพลงเสือจำศีลเข้าไปใน YouTube ช่องพันธุ์ตระและกอดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบทเพลงลูกทุ่งเพราะเลือกสรรมาฝากคุณผู้ฟังก่อนจะเข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: สนับสนุนรายการจากทางด้านของภูผาวิโปรครับอาหารเสริมสำหรับท่านที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงครับทำให้แขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเนี่ยเขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายให้คุณได้เลือกดื่มเป็นผงคล้ายผงกาแฟครับเอามาจากแก้วหนึ่งละลายกับน้ำอุ่นคนให้เข้ากันแล้วก็ยกสดเช้าแก้วหนึ่งก่อนนอนสักแก้วหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นแหละครับกล้ามเนื้อของคุณได้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้มีพละกำลังว่ากันเถอะนะครับสำหรับภูผาวิโปรสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกครับยศชนันร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือสั่งเตรียมกำลังเครื่องมือพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางครับรองนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งท่านรับผิดชอบทั้งภาคเลยได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดลงวันที่21สิงหาคมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพที่สูงสุดมีคำสั่งหนังสือออกมาสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อคืนวันที่20สิงหาคมณองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์คือศูนย์บัญชาการเดียวให้เตรียมความพร้อมทุกมิติทั้งการดำเนินการการสั่งการและการสื่อสารการรับรู้แก่ประชาชนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวไม่ต้องสั่งกันเยอะแยะฟังจากรองนายก2เตรียมความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึง 3. เน้นย้ำความปลอดภัยอพยพกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญกับการติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถ 4. เฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมและให้ใช้ช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนเครือข่ายสื่อมวลชนในการสร้างการรับรู้เพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนก 5. รายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ส่งมาไทยโอกาสแรกนี้เพื่อส่งกำลังสนับสนุน 6. ปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความแรงให้ผู้ว่าการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับห้ามกลับบ้านนะอยู่24ชั่วโมงเลยหนังสือคำสั่งดังกล่าวได้ส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง17จังหวัดแล้วได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีเพื่อถือปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดครับนี่รองนายกสั่งเลยนะครับนายกไม่อยู่นายกกลับมาก็บอกว่าจะมาร่วมด้วยช่วยกันครับและในขณะเดียวกันก็แจ้งอพยพด่วนครับคันดินอ่างเก็บน้ำแม่เทินพังทลายน้ำท่วมบ้านเรือนในหลายพื้นที่แล้วณศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้เกิดฝนตกหนักเมื่อคืนวานส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นตลอดเวลานอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่และอำเภอศรีสัชนาลัยอย่างรวดเร็วเบื้องต้นพื้นที่ได้รับผลกระทบ7หมู่บ้านจำนวน320หลังคาเรือนแล้ว นายนพฤทธิ์ศิริโกศลผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยนายเอกสิทธิ์วิไลศิลป์นายอำเภอศรีสัชนาลัยและกำลังอสร่วมกับหน่วยกู้ภัยนำเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลืออพยพชาวบ้านกลุ่มปะบังและสัตว์เลี้ยงต่างๆไปยังปลอดที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนครับอย่างไรก็ตามตามปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักทั้งคืนยันเช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในเขตตำบลท่าชัยตำบลแม่สินตำบลแม่แก่งตำบลดงคู่และตำบลศรีสัจนาลัยรวม6ตำบลนอกจากนี้ยังท่วมพื้นที่การเกษตรและความเสียหายเป็นวงกว้างแต่สถานการณ์ลำห้วยแม่สินมวลน้ำเริ่มมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่หมู่ที่20น่ากังวลที่สุดเนื่องจากมวลน้ำในลำห้วยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังพบว่าคันดินของอ่างเก็บน้ำแม่เทินเริ่มพังทลายลงทำให้ทางผู้นำชุมชนต้องเร่งกระจายข่าวแจ้งเตือนภัยด่วนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงแนวลำห้วยรีบเก็บข้าวของอพยพขึ้นที่สูงโดยทันทีครับเมื่อผนังกั้นน้ำพังก็เรียบร้อยจริงต้องช่วยเก็บของขึ้นที่สูงกันนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นของข่าวขณะนี้ทางด้านท่านผู้ว่าเพชรพิษณุโลกก็ลงพื้นที่เนินมะปรางเฝ้าระวังคลองชมพูเพิ่มสูงวันล้นตลิ่งกระทบอีก150ครัวเรือนครับท่วมแล้วครับนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่อำเภอเนินมะปรางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลชมพูหลังระดับน้ำในคลองชมพูมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำโดยมีนางสาวมนัสสิงห์เดชนายอำเภอเนินมะปรางรายงานสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือประชาชนครับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อ6นาฬิกาวันนี้บริเวณสะพานวังหมันคลองชมพูวัดระดับน้ำได้ประมาณ 6.90 เมตรขณะที่บ้านปวกง่ามหมู่5ตำบลชมพูยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ150ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านปวกง่ามยังมีน้ำท่วมขังสูงอีกประมาณ50เซนติเมตรครับบ้านน้ำปาดตำบลชมพูสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ประชาชนบางส่วนอพยพไปพักพิงชั่วคราวจำนวน19ครัวเรือน34คนปัจจุบันบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้าบ้านแล้วเหลือผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางประมาณ3ครัวเรือนที่ยังพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอำเภอเนินมะปรางได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และวัดบ้านชมพูเพื่อเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำรวมถึงประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์มีแนวโน้มพุ่งสูงแรงขึ้นนายกิติศักดิ์ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามระดับน้ำในคลองชมพูอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือและแผนอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อชุมชนมากต่อไปนะครับก็พอมันส่งผลมากขึ้นนะก็ต้องช่วยกันละนะครับช่วยกันเพราะตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันก็สาหัสสากันแล้วเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันที่อ่าวตาลคู่นะครับจังหวัดตราดฤทธิ์พายุปักธงแดงตราดปักธงแดงยาว200เมตรแม่ค้าละทมขาดรายได้วะทำไงได้นะครับทะเลก็ครั่งลมก็แรงเพราะฉะนั้นก็ต้องทนหน่อยเพราะสภาวะตรงนี้ไม่มีใครเกิดให้อยากให้เกิดขึ้นแต่มันเป็นภาวะของน้ำที่มันมากับพายุนะครับเอาเป็นเรื่องที่ดูแลกันนะครับไปอีกเรื่องหนึ่งครับประเด็นข่าวจากตระหนักของวิชัยตุ๊จีนเนื้อแกงต้มหมูอาหารที่อร่อยจากใครจากไร่ราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ๊จีนไปบริการงานของท่านบอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตกรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100หรือ1,200เท่านั้นแหละครับโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงหัวบ้านบ้านกันเลยครับคุณพี่วิชัยบริการได้ถึงที่0819465036 0819465036ครับเกรงกลางเข้าไปจะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้วิชัยโต๊ะจีนครับและก็ยังมีทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่ยังจัดโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคดูแลกันเพื่อให้ร่างกายคุณแข็งแรงไม่เคยรับประทานเลย4ขวดแรกก็ก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ด พอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดเท่านั้นครับประหยัดประหยัดบางคนนี่ยังกินอยู่ทุกวันเนี้ย29ปี30ปีเข้าปีนี้ท่านก็ยังกินอยู่นี่ผมยังชื่นใจเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์มาคุยครับอย่างคุณพี่ประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลเงี้ยคุณพี่ประสิทธิ์ภูมิรัตน์อย่างเงี้ยที่หอระเทพคุณประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลนี่อยู่วิเศษชัยชาญสองประสิทธิ์นี่เขากินกันอย่างยาวนานเลยยังเป็นอะไรที่ยังกินกันอยู่ทุกวันนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ผมยังเอ่ยชื่อไม่หมดเยอะมากๆมานั่งดูชื่อที่สั่งซื้อเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยยังซ้ำๆอยู่เลยก็แสดงว่าท่านยังรับประทานอยู่ขอบพระคุณนะครับทางด้านของ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยเพียงแค่นั้นไม่เพียงพอนั่นคือเรื่องของบำรุงสายตาแต่ถ้าจะเอาเรื่องบำรุงร่างกายใส่เข้าไปด้วยล่ะผมก็เอาส่วนผสมของเอนไซม์นี่แหละเข้ามาผสมด้วยกลายอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยทั้งตับทั้งไตทั้งความดันเบาหวานอะไรอยู่ในเนี้ยเพราะนั้นในเม็ดแคปซูลของ AAD ลูทิน่าจึงได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาครับจัดโปรไว้ให้ซื้อ2แถมสะซื้อ2แถม1ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับนั่นคือ AND Lutina ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับ AND Lutina บำรุงสายตาและบำรุงร่างกายด้วยครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับยังไงสนใจที่จะได้ดูแลกันก็สั่งซื้อมาครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็ยังสบู่สระผมครับลดอาการผมร่วงลดอาการของรังแคและก็ลดอาการของเชื้อราบนหนังศีรษะท่านด้วยสบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางที่0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องราวของประเด็นข่าวบอกว่าสุโขทัยก็เฝ้าระวังธงเหลืองประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ครับสถานการณ์น้ำป่าไหลท่วมตำบลบ้านตึกตำบลป่างิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสถานการณ์ได้คลี่คลาย

มวลน้ำได้ไหลลงสู่แม่น้ำยมก่อนจะไปยังประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ครับอำเภอเมืองสวรรคโลกจุดรับน้ำก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำยมซึ่งไหลผ่านสวรรคโลกศรีสำโรงอำเภอเมืองและกงไกรราชทำให้ระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์เพิ่มปริมาณสูงขึ้นครับเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนธงจากระดับสีเขียวเป็นระดับสีเหลืองเนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลผ่านประตูอยู่ที่428เมตรต่อวินาทีครับซึ่งเกินจาก400เมตรวิต่อวินาทีอยู่ระดับเฝ้าระวังทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนธงเป็นสีแดงก็อันตรายมากขึ้นนะครับน้ำแรงมากขึ้นอ้าวเป็นเรื่องของช่วยเหลือกันนะครับสำหรับระดับน้ำของทางภาคเหนือครับและคราวนี้ก็มาเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านเจเศรษฐ์ครับอันนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมจังหวัดน่านครับเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงมาที่ประชาการเหตุการณ์ประชุมสถานการณ์เหมือนกันที่อบจ.น่านครับก็อยู่ที่เดียวกันนี่แหละครับก็สั่งกันคนละอย่างครับเพราะว่าท่านรองนายกยศชนันนั้นท่านสั่งครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้ง17จังหวัดภาคเหนือแต่อันนี้ก็ดูในเรื่องของจังหวัดน่านครับขณะเดียวกันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านได้กำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และ3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่นอกเมืองป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญและยืนยันว่าทุกหน่วยงานต้องตรึงกำลังช่วยเหลือจังหวัดสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอ้าวอันนี้เรื่องของทางด้านคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ครับมท.3มท.4ก็ยังอยู่กับเรื่องของโกงการสอบท้องถิ่นนะครับแล้วก็มาทางเรื่องของข่าวนี่ไหนอ่ะโอ้นี่ข่าวนี้น่าสนใจเลยนะครับโดรนบินไล่ล่าแก๊งขนไอ้500กิโลก่อนรวบหนุ่ม24ซ่อนตัวในสวนชาวบ้านครับที่ไหนแล้วเนี่ยเชียงรายสกัดรถต้องสงสัยแก๊งขนยาเสพติดพื้นที่เชียงแสนก่อนขับรถทิ้งรถหนีมีไอ้500กิโลอยู่ท้ายรถเจ้าหน้าที่บินโดรนไล่ล่าก่อนคุมตัวได้ยึดของกลางทั้งหมดได้นำตัวส่งดำเนินคดีครับดังนั้นของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายครับโดยท่านพลตำรวจตรีมนพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายแล้วผู้กำกับสภ.เชียงรายครับพันตำรวจเอกอนุพันธ์กันถารัตน์จากข้อมูลสายลับว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดในเส้นทางในพื้นที่จังหวัดเชียงแสนกลับก็สั่งการเลยครับตรวจสอบตามเส้นทางคาดว่าขบวนรถจะใช้การเดินทางจุดไหนบ้างคอยเฝ้าสังเกตและแล้ว 6:30 นของวันที่21เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยดองแดงดองแดงมาแล้วมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะขับเข้ามาถนนเส้นรองโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางมาก่อนบริเวณเส้นทางจอมกิติก่อนรถนำทางจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ครับรถที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติดได้หลบหนีไปทางบ้านได้บ้านได้นะครับไม่ใช่หนีไปได้นะไปทางบ้านได้มีบ้านได้ชื่อของหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนชุดตำรวจบ้านได้ตชด327ซึ่งได้รับแจ้งข้อมูลก็สังเกตเห็นรถต้องสงสัยมันทุกหนักขับเข้ามาในพื้นที่จึงพยายามขับตามเพื่อสอบถามแต่รถคันดังกล่าวขับหนีจนสามารถเข้าสกัดได้บริเวณหน้าวัดบ้านได้ทำประสิทธิ์หมู่3ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแต่คนขับได้เปิดประตูวิ่งหนีไปเฉยๆทิ้งรถเอาไว้ในที่เกิดเหตุอ้าวจากการตรวจค้นในรถเป็นรถมิตซูนะครับทะเบียนเชียงรายพบยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1บรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้นจำนวน500กิโลกรัมซึ่งจากในข้อมูลทราบว่ายาเสพติดดังกล่าวมีราคาประมาณสัก 100,000 บาทต่อกิโลกรัมหากสามารถส่งเข้าสู่พื้นที่ชั้นในประเทศได้ราคาจะพุ่งสูงไปถึงกิโลกรัมละ1ล้านบาททีเดียวส่วนรถยนต์คันดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่ามาจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายหลังเกิดเหตุแล้วทางด้านตำรวจสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายก็ได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงเจอไหมจนเวลา 9:30 ครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับตัวได้โอ้เก่งแฮะนายพานุพงษ์สารรำ

0: วัย24เป็นคนนครราชสีมาลำลำนี่นะครับวัย24นายพานุพงษ์สารรำซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดได้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดที่ทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลนี่ไม่ไกลไอ้ทิศกูหนีไม่ไกลเว้ยเนื่องจากคนร้ายได้ยินเสียงโดรนพยายามวิ่งหลบหนีจึงถูกเจ้าหน้าที่เจอตัวและถูกจับตัวได้โดยใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวในพานุพงษ์สารรำคนนครราชสีมาเมืองยะโมของกลางยาไอประมาณ500กิโลรถยนต์ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เชียงแสนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายติดตามผู้ร่วมกระบวนการผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับนี่ยาบ้ายาเสพติดนะครับเรื่องของการขนในนี้โดรนทำหน้าที่ดีกว่าอะไรซะอีกมองเห็นกลางค่ำคืนมองเห็นหมดจับด้วยเลเซอร์เลยจะไปทางไหนเยื่องย่างไปทางไหนเจอหมดก็ดีไม่น้อยนะครับมาอีกข่าวหนึ่งครับผมเห็นแอดคาราบาวแวบๆเขาทำไมดูสิไปดูที่แอดคาราบาวอ๋อเขาไปรักษาตัวเหรอครับเขาไปโรงพยาบาลเขามีโอกาสได้ใช้บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคด้วยโอ้ครับไอไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับผลปรากฏว่าเสียไป300ได้ยาเต็มถุงแล้วเหมือนกันไอมาก7วัน9วันยังไม่หายเลยโหดิคุณหมอบอกว่าถ้ามาก่อนหน้านี้ยังไม่มืดยังไม่เย็นมากนักเนี่ยจะมีสิทธิ์อาจจะไม่ต้องถึง2ไม่ต้องถึง300อาจจะอยู่แค่ประมาณ100ต้นๆยาถุงมันเริ่มเลยใช้บัตร30บาทครั้งแรกในชีวิตครับ Make in Thailand เข้าใจแล้วนะว่า30บาทมันดียังไงเข้าใจแล้วนะเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวไปที่ข่าวไหนอ้าวเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันนะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บหนึ่งกับเรื่องราวของข่าวเดี๋ยวกลับมากับเรื่องราวของข่าวกันต่อนะครับ
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
2: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ตั้งฐานเท่าผสมโสมจี
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
5: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อง
6: โอ้รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
5: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
7: ้ก็ซื้อตู้ผาพี่โปไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง
8: ผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติด

0: ของโปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำ

0: แมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: มาต่อกันเรื่องของข่าวนี้ครับเขตพื้นที่ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนผอ.มีความสัมพันธ์สวาทกับธุรการสาวข้างเมนเผาศพพ่อฝ่ายหญิงยันลูกไม่เคยออกบ้านตอนกลางคืนว่างั้นครับกรณีเพจนักสืบเอกชนชื่อดังบอยนักสืบได้เผยแพร่ผลงานการสืบคดีชู้สาวที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคนสองคนฝ่ายชายที่เป็นสามีก็ว่าจ้างนักสืบและที่คนรู้จักกันดีคือในบอยนักสืบภรรยาก็มีลูกกับเขา4เดือนแต่ไปเป็นชู้กับผอ.โรงเรียนและเลือกเอาบริเวณป่าข้างเมนเผาศพภายในวัดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นสถานที่มีความสัมพันธ์กันจนโลกโซเชียลต่างออกมาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากบางคนบอกไม่ใช่มั้งเป็นการสร้างข่าวเพื่อแบ็กเมย์หรือเปล่าสามีบอกทนไม่ไหวที่ปล่อยหลักฐานมัดภรรยากับผอ.ชายชู้ข้างเมนวัดหลังโซเชียลสงสัยว่าเต้าข่าวผัวก็เลยปล่อยภาพจริงเลยว่ากำลังกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นภาพที่ปรากฏตามเพจของบอยนักสืบชาวบ้านทั้งภรรยาและคณะกรรมการวัดและก็แม่บ้านต่างพูดออกมาเสียงประเดียวกันว่าไม่เป็นความจริงเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมามีรถเก๋งสีดำต้องสงสัยติดแผ่นป้ายปลอมมาจอดข้างวัดแล้วลงมาถ่ายภาพส่วนคนที่ปรากฏเป็นภาพอยู่ในป่าข้างเมนก็เป็นคนที่ขับรถเก๋งมาจอดจนกระทั่งบอยนักสืบได้โพสต์คลิปว่าเรื่องทั้งหมดเรามีหลักฐานคอยดูกระบวนการทางกฎหมายต่อไปล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของครูธุรการครูสาวคนนี้วัย29ปีแต่ไม่พบครูพบแต่เพียงในเสริมผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าสามีของลูกสาวคือลูกเขยเนี่ยอายุ40ปีเป็นคนชลบุรีทำงานที่จังหวัดชลบุรีส่วนลูกสาวทำงานอยู่ที่บุรีรัมย์มีลูกด้วยกัน2คนคนโต4ขวบคนเล็ก7เดือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นตนยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเลยแต่ได้ยินแค่ข่าวหากว่าลูกสาวตนออกจากบ้านตอนกลางคืนบ่อยๆนั้นไม่เป็นความจริงเพราะตนอยู่บ้านหลังเดียวกับลูกที่ผ่านมาตนก็พบว่าลูกสาวไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่ในเสริมผู้เป็นพ่อของฝ่ายหญิงกล่าวต่อไปว่าก็ได้ลูกเขยเอาเงินไปจ้างนักสืบนั้นส่วนตัวมองว่าเอามาเลี้ยงลูกดีกว่าไหมเพราะที่ผ่านมาลูกเขยส่งเงินมาบ้างไม่ส่งเงินมาบ้างเพราะลูกเขยมีลูกติดก็ต้องส่งสองทางเอาแล้วพ่อใส่ร้ายลูกเขยแล้วครับก็มันเป็นเรื่องของเขาอะแล้วก็มาบอกว่าผู้หญิงอยู่กับบ้านไม่เคยออกไปข้างนอกกลางคืนอย่างนั้นหรอกขวาดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3บอกว่าโรงเรียนที่เกิดเหตุเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีเพียงรักษาการผอ.เท่านั้นหลังจากเป็นข่าวแพร่ออกไปทางเขตก็ไม่นิ่งนอนใจเข้าไปสืบเสาะหาข้อมูลแต่ยังไม่พบความผิดปกติประกอบกับ19สิงหาคมรักษาการผอ.ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเพราะไปสัมมนาทางด้านผอ.เขตการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ก็บอกทั้งหมดยังไม่ถึงขั้นต้องคณะกรรมการมาสอบยังไม่ต้องตั้งเพราะยังไม่มีใครมาร้องเรียนอย่างไรก็ตามหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นทางเขตก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนภาพถ่ายก็ยังไม่ถือว่ามีความผิดโอ้ภาพถ่ายก็ยังไม่ถือว่ามีความผิดเหรอขนาดนั้นเชียวเหรอภาพถ่ายไม่เป็นหลักฐานเลยเหรอโอ้แต่นี่สามีก็บอกว่าจะดูไหมที่นอกเหนือจากภาพถ่ายคือคลิปไงที่เขาคุยกันนะเซตนะถามเลยไปให้ไปรับที่ไหนเนี่ยรับเขาที่ห้องธุรการเหรอคะหรือหอประชุมเลยแต่ฝ่าย ชายชายเขาบอกกอดหน่อยสิฝ่ายหญิงบอกมากอดจ้ามากอดจ้าแล้วฝ่ายหญิงบอกง่วงจังขอเสียมารยาทว่าเพราะฉะนั้นคิดถึงกอดหน่อยอย่างเงี้ยชัดเจนไหมท่านผอ.ผัวเขามีข้อมูลเยอะนะเขาถึงลงทุนจ้างนักสืบมีใบทะเบียนสมรสกันด้วยนะผมเชื่อว่าเขาลงทุนจ้างนักสืบอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดว่าคนมันรู้จักมันรู้ละแคะละคายมันคงไม่ปล่อยให้หลุดแน่งานเนี้ยพวกกรรมการวัดพวกแม่บ้านไม่มีล็อกเห็นแต่เขามาจอดรถเฉยๆบอยนักสืบบอกเดี๋ยวจะให้ดูถ้าพอ.เขตไม่เชื่อรูปถ่ายก็แล้วไปแต่สามีก็บอกเอาแซดด้วยไหมที่แอบเห็นแซดของเมียเขาคุยกันกับชู้แล้วมันจำนนรูปถ่ายก็ไม่มองไม่เอารูปถ่ายรูปถ่ายอาจจะทำเองได้ใช่ไหมพ่อเป็นซะอย่างนั้นครับเป็นซะอย่างนั้นเอาไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่างานนี้ผัวฟ้องแน่ได้ค่าเสียหายนะเดี๋ยวนี้ฟ้องแล้วมันได้ค่าเสียหายนะต้องจ่ายนะครับชู้ต้องจ่ายครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันแล้วผมเชื่อว่าภาพถ่ายมันมัดครับเพราะว่าสามีก็บอกทนไม่ไหวต้องปล่อยหลักฐานเด็ดมัดภรรยากับผอ.หลังถูกกล่าวหาว่าเต้าข่าวเนี่ยซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าฝ่ายสามีต้องออกมาโพสต์ประกาศตัดขาดเตรียมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดระบุข้อความมาพอกันทีกับสิ่งที่ทนมาตลอดเป็นระยะเวลาที่ยาวนานวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณสองคนต้องได้รับเวรรับกรรมนี่คือหลักฐานส่วนหนึ่งครับที่สามารถยืนยันได้และยังมีหลักฐานอื่นๆอีกมากมายดูกันเองนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกหลังจากนี้จะไม่คุยอะไรกับใครทั้งสิ้นใครที่โทรคุยอะไรผมให้ทนายคุยอย่างเดียวผมทนมามากพอแล้วความเจ็บปวดมันมากขนาดที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนี้พอกันทีต่อบ่อนางวันทองสองใจงั้นปะฝ่ายสามียังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญประกอบด้วยใบสำคัญการสมรสคือทะเบียนจดทะเบียนสมรสทะเบียนเป็นหลักฐานระบุการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันสถานะสามีภรรยาซึ่งเป็นหลักฐานแชทหลักฐานแชทของทั้งคู่โดยสนิทสนมเกินเลยภาพแคปหน้าจอการพูดคุยการวิดีโอคอลข้อความหวานระหว่างภรรยากับพ่อโรงเรียนเช่นอ้อมกอดนี้จะอบอุ่นและปลอดภัยสำหรับหนูเสมอเขามาคิดถึงและภาพถ่ายพิกัดตามการติดตามภาพถ่ายจากทีมงานนักสืบที่ระบุพิกัดในพื้นที่ละหันทรายบุรีรัมย์ยืนยันการเฝ้าติดตามพฤติกรรมเป๊ะเลยครับขณะเดียวกันทางด้านบอยนักสืบก็เข้ามาร่วมตอบโต้คอมเมนต์ที่เข้ามาจับผิดอย่างดูเดือดโดยยืนยันว่าทางทีมงานมีหลักฐานแน่นหนาพร้อมให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นตัวตัดสินโดยฝ่ายสามีระบุชัดว่าหลังจากนี้จะปล่อยเป็นหน้าที่ของทนายความจัดการทั้งหมดเพราะชาวบ้านมาเล่าหนังคนละม้วนเลยแต่นักสืบเอกชนก็จับได้โป๊ะอะไรขนาดนี้จบไหมเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของผู้ที่นอนกลางคืนโอ้ยเดี๋ยวลุกเข้าน้ำสองสามชั่วโมงลุกทีครับระบบขับถ่ายคุณเป็นยังไงไตคุณเป็นอย่างไรครับน้ำมันรวมเก้าชนิดสกัดเย็น 100% สิครับสักขวดหนึ่งกินวันละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้อย่างลดความดันความดันเบาหวานไขมันบำรุงปอดหัวใจอาการบำรุงกระดูกผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวหลับสบายหลับดีกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะได้หมดปัญหาเรื่องการลุกกลางคืนตีหนึ่งก็รอบแล้วเที่ยงคืนรอบนึงเอาตีสองแล้วเอาตีสี่แล้วเอาพอเช้ามืดอีกรอบสามรอบสี่รอบใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างน้ำมันรวม9ชนิดครับมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายหลากหลายโรคเลยเพราะมันตั้ง9ชนิดเอาแค่ชนิด2ชนิดนี่ก็เหลือเฟือแล้วอย่างเช่นน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขี้ม่อนถั่วดาวอินคาดอกทานตะวันครับ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสมุนไพรไทยๆครับไปอีกสักข่าวสามีภรรยาเหมือนกันแต่คู่นี้ตายด้วยกันทั้งคู่ครับรองนายกอบต.ถูกสามียิงเสียชีวิตก่อนฝ่ายชายจะจบชีวิตตามไปในห้องนอนครับปิดสารที่บ้านกลางนี่เองครับลมศักดิ์เพชรบูรณ์ตีสองของคืนวันที่21ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์ดีแสงรองสารวัตรสอบสวนสภ.บ้านกลางอำเภอลมศักดิ์เพชรบูรณ์ได้รับแจ้งเหตุว่ามียิงกันตาย2รายที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ปากช่องไม่ใช่โคราชนะครับเลยไปอีกปากช่องลมศักดิ์เพชรบูรณ์ซึ่งก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับณที่เกิดเหตุพบร่างนางสาวสุดใจนามสมมติวัย14ปีนอนเสียชีวิตบนเก้าอี้พับใกล้กันพบร่างนายยงยุทธสามีวัย47ครับภรรยานั้น44เสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องนอนพบอาวุธปืนพกสั้นครับตกที่เกิดเหตุตำรวจสันนิษฐานว่านายยงยุทธสามีน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเมียก่อนคือนางสาวสุดใจก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการเก็บพยานหลักฐานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนางสาวสุดใจดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่องอำเภอหลมศักดิ์เพชรบูรณ์เป็นรองนายกอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รักษาและการแทนนางสิริยาพรมีแสงนายกอบต.ปากช่องซึ่งถูกกต.สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่แทนอย่างไรก็ตามสาเหตุการก่อเหตุครั้งนี้ยังไม่พบหรือเกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างไรคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสอบสวนพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุและเหตุจูงใจในการก่อเหตุต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเวลาเราก็หมดซะแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆแต่เราอยู่กัน2ชั่วโมงนะครับเราอยู่กัน2ช่วงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันพักแป๊บเดียวนะครับ
2: ไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ
6: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805757ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591อยากมีสุขภาพดีต้องเริ่มที่การบำรุงขอแนะนำยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่บำรุงอายุวัฒนะบำรุงกำลังช่วยลดน้ำตาลในเลือดลดไข้แก้ร้อนในท้องอืดท้องเฟ้ออาการปวดประจำเดือนก็เอาอยู่พิเศษสุดคืนความเป็นพลังหนุ่มให้คุณผู้ชายมั่นใจแข็งแรงพร้อมลุยได้ตลอดทั้งคืนเมื่อรับประทานเป็นประจำแนะนำสินค้าใหม่วันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องอยากดูแลสุขภาพให้ดีโทรสั่งเลย0817577474ยาบำรุงร่างกายตราผู้การไก่ดีจริงต้องบอกต่อ
4: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
3: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นมินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ฟังกันสามเพลงรวดตั้งแต่เพลงแรกบ้านน้อยรังนี้สุขีเสียจริงใช่ไหมปลูกไว้สวยจังทุกสิ่งสวยจริงเพราะฉากสีฟ้าแหมสมัยหนุ่มๆร้องจังเลยเพลงนี้ตอนนี้อายุเหลือน้อยซะแล้วครับแต่มันเป็นเพียงตัวเลขเนาะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงที่ชื่อว่าดัชนีไฉไลนเพลงแนวเพลงสุรพลสมบัติเจริญทั้งนั้นเลย AI เอามาขับร้องครับของแท้เพลงที่3นักร้องจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดชวด7ทีดี7หนครับเพลงนี้ที่เคยฟังเพลงดังรั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของต่อจากข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วเรามีของดีมาฝากคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยอะไรดีครับผมเอามาฝากก็คือเรื่องของภูผาวิปโรครับที่จะต้องบอกว่าดูแลของพวกแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเนี่ยนะครับยังไงก็ดูแลกันได้ครับเพราะว่าภูผาวิปโรเขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายครับ
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมา
3: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
5: ้ซื้อผู้ผาวิตโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิตโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิตโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098329909ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909098 329 9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: ครับใครอยากจะมีบ้านสวยใครอยากจะสร้างกุฏิพระเป็นถวายพระอยากจะสร้างศาลาการเรียนหรือว่าอยากจะสร้างโบสถ์หรือจะคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นอาคารพาณิชย์ได้เลยครับต้องรู้จักกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งแล้วก็ยังมีทางด้านของบ้านที่อยากจะคิด รีโนเวทใหม่ก็คือบ้านเก่าจะทำให้มันสวยงามใหม่ได้รีโนเวทให้สวยตามกำลังทรัพย์ของท่านปรึกษาได้เลยครับเรามีวิศวกรเรามีสถาปนิกที่จะดูแลเรื่องการก่อสร้างให้สวยงามทุกขั้นตอนและมีคุณภาพครับสนใจติดต่อสอบถามกับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งไม่ใช่ผลิตเฉพาะเรื่องของสมุนไพรธรรมชาติเท่านั้นยังผลิตเกี่ยวกับผลงานทางด้านการก่อสร้างด้วย0817805575 0817805575ครับเราฟังกันต่ออีกสัก2บทเพลงครับเพลงนี้ความสุขที่มอบไปกับท่านครับฮักสาวขอนแก่นครับ

กิ่งทองใบหยกครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตแหมคุณผู้ฟังโทรมาบอกมันน้อยจังเลยครึ่งชั่วโมงอยากจะฟังสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวครับมีแน่ระวังเอาไว้เดี๋ยวจะขยับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายโรคร้ายๆสารพัดโรคที่ท่านเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอดูแลท่านได้ครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจก็สั่งซื้อครับดูแลกันได้ทุกโรคตอบโจทย์ได้ครับเราพูดอย่างนี้มา29ปีปีนี้ปีที่30ก็ยังพูดเหมือนเดิมเนี่ยก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดครับใน4คนแรกพอครบ4คนแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9ขวดต่อไปกินวันละเม็ดก็เพียงพอครับต้องขอขอบคุณที่ยังกินกันอยู่ขอขอบคุณที่ยังรับประทานกันอยู่ขอขอบคุณที่ยังดูแลสุขภาพร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ของเอนไซม์บายอเนกตราไบโอฟ้าขวดไม่รูปดร.เนกครับถ้าไม่มีของเทียมเพียนแบบและแอบอ้างจบแค่นั้นแหละครับเพราะเอนไซม์ในท้องตลาดเยอะมากๆตอนนี้ครับพอเราก็คิดว่าเราดังกว่านะครับราคาเราก็สูงกว่าเขาพูดง่ายๆเพราะคุณภาพเราเหนือกว่าเรากล้าพูดเพราะว่าไม่งั้นไม่ยืนหยัดได้ถึง30ปีครับขอบพระคุณกับ AND Rutina อันนี้ก็เอาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแปะกล้วยมารวมกับส่วนหนึ่งของเอนไซม์เข้ามาเป็นเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยได้ทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาครับจึงขายดิบขายดีควบคู่กันมากาแฟ DJ ก็กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกใครกินแล้วไม่ระบายตังคืนไปปะพูดขนาดนี้เลยนะครับเพราะว่าเรามั่นใจในคุณภาพของกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับปัญหาที่จะตามมาคือปัญหาเรื่องของลำไส้แน่นอนครับแล้วก็ทางด้านของกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2ซื้อ5แถม2เฉพาะกาแฟบำรุงร่างกาย AND นะครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวปัสสาวะการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับแล้วก็สบู่สระผมครับลดอาการผมร่วงและก็ลดรังแคแล้วก็ลดเชื้อราบนหนังศีรษะท่านต้องใช้สบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อทั้งหมดทั้งมวลมาที่0817577474 0817577474ส่งท้ายก็ด้วยเพลงนี้ครับผู้หญิงหน้าเงินไปแล้วนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่ครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งสวัสดีครับ

0: สถานีโทรทัศน์วิทยุในเครือกองทัพบกนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ด้วยก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์อีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือไปกดติดตามได้ที่เพจ News ข่าวค่ำค่ะวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะน้ำท่วมนะคะที่จังหวัดน่านพ้นจุดวิกฤตไปแล้วเข้าสู่แผนฟื้นฟูต่อไปนะคะแต่ว่ายังมีรายงานว่าบางจุดก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เลยค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้ถนนก็เต็มไปด้วยโคลนที่พัดพามาพร้อมกับน้ำป่านะคะแล้วก็ตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว3คนขณะที่เรื่องของป้าดาก็ยังไม่แผ่วล่าสุดป้าดาไปที่สำนักพุทธนะคะแล้วก็ประกาศว่ารู้สึกผิดหวังมากๆที่ไม่ยอมเปิดเอกสารจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามให้ตรวจสอบค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันเต็มๆค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอา
3: สมุนไพร
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
4: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้

ก็ติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดน่านค่ะสถานการณ์เริ่มพ้นจุดวิกฤตไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักเลยเพราะว่าโคลนเนี่ยมันก็มากับน้ำป่าเยอะมากนะคะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นด้วยไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะช่วงนี้ท่านยังอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะก็เป็นการเดินทางเยือนต่อเนื่องจากออสเตรเลียค่ะแต่วันนี้นายกก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยค่ะช่วงค่ำๆของวันเสาร์ที่22สิงหาจากนั้นช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนายกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านทันทีไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองจะไปรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้หลังจากน้ำลดแล้วก็การฟื้นฟูเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นนะคะจากนั้นช่วงบ่ายค่ะนายกจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดนะคะทหารไปปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะก็จะลงพื้นที่ต่อเนื่องไปเลยนะคะทีนี้เรากลับมาดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านกันหน่อยค่ะตอนนี้ผ่านพ้นจุดที่วิกฤตไปแล้วก็จะเห็นร่องรอยความเสียหายความสูญเสียที่เกิดขึ้นล่าสุดวันนี้มีข่าวเศร้าออกมาอีกแล้วเพราะว่ายืนยันร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะคะเป็นร่างผู้เสียชีวิตที่ลอยมากับกระแสน้ำค่ะผู้ชายอายุประมาณ 40-50 ปีในพื้นที่อำเภอท่าวังผาเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เข้าเวรต้องชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลนะคะว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครติดตามหาญาติโดยยืนยันผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรายล่าสุดคือรายที่3แล้วทีนี้ถ้าเรามาดูสภาพการที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าน้ำป่านี่มาเร็วมากแล้วก็เป็นสีแดงขุ่นด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคือสัญญาณของการเตือนภัยพิบัติเลยนะแล้วก็นักธรณีวิทยาเขาก็เตือนว่าเป็นอันตรายที่คร่าชีวิตของผู้คนได้มากที่สุดนะคะขณะที่ประเทศไทยในวันนี้นะคะยังมีหลายชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงแบบนี้มากกว่า200จุดทั่วประเทศคือจริงๆเฟิร์นก็มีโอกาสได้คุยกับหน่วยงานของทางรัฐบาลนะคะอย่างสทนช.เองเนี่ยก็ยังบอกเลยว่าอาจจะต้องมีการปรับเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้ามากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำเอาแม่นยำเนี่ยได้เพียง3ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้นเองค่ะขณะที่การบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหรือว่าการทำความสะอาดในพื้นที่คืนพื้นผิวจราจรการตรวจสอบสะพานโครงสร้างถนนคุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทแล้วที่จังหวัดน่านให้เร่งฟื้นฟูเส้นทางและคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดสั่งการให้นำรถบรรทุกเข้าไปฉีดน้ำล้างทำความสะอาดดินโคลนสิ่งสกปรกบนถนนแล้วก็นำรถบรรทุกเทท้ายเข้าไปขนย้ายวัสดุขยะต่างๆสิ่งของชำรุดที่เสียหายออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้นะคะเรื่องขยะค่ะกรมควบคุมมลพิษเตรียมแผนจัดการขยะหลังจากน้ำลดแล้วคาดว่าในพื้นที่อำเภอปัวจะมีปริมาณขยะที่มากับน้ำนี่โหเยอะมากนะคะ 3,800 ตันโดยทางจังหวัดกำลังอยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่25ไร่ค่ะเอาไว้รองรับปริมาณขยะทั้งหมดเร่งจัดการขยะที่ตกค้างให้ได้ภายใน10วันแล้วก็จะเดินหน้าทำกิจกรรม Big Cleaning Day ต่อเนื่องเลยฟื้นฟูให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะส่วนเทศบาลเมืองน่านคือน้ำเนี่ยมาจากปัวแล้วก็เข้ามาที่อำเภอเมืองนะคะก็คาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมที่อำเภอเมืองตัวเมืองเนี่ยน่าจะไม่มากประมาณ600ตันเพราะว่าประชาชนเขาเตรียมรับมือล่วงหน้าแล้วมีการขนของขึ้นที่สูงเอาไว้นะคะก็สามารถใช้บ่อขยะของทางเทศบาลได้พื้นที่ขนาด20ไร่ก็จะรองรับปริมาณขยะที่เกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์แม่น้ำยมมีน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะแต่ว่าตอนนี้ระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงต่อเนื่องแล้วนะคะประชาชนทยอยกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วส่วนแม่น้ำป่าสัก
ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

0: ระดับน้ำสูงอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ถึงขั้นล้นตลิ่งนะคะวันนี้คุณชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะบอกว่าเตรียมส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ทั้งอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชนระบบสาธารณูปโภคต่างๆนะคะตั้งเป้าให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้เร็วก็คาดว่าน่าจะประมาณ 1-2 วันขณะที่ระดับน้ำหลายจุดของอำเภอปัวลดลงแล้วค่ะตอนนี้มีการกระจายกันนำอาหารเครื่องดื่มข้าวของเครื่องใช้จำเป็นนะคะไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าหลายครัวเรือนเนี่ยก็ยังไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เลยยังทำอาหารกันในบ้านไม่ได้นะคะก็ยังต้องพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปหรือว่าการปรุงสุกจากหน่วยงานที่เขาเข้าไปให้ความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ9จาก12ตำบลราวๆ 8,000 ครัวเรือนมีประชาชนมากกว่า 16,000 คนแล้วก็มีถนนที่ถูกตัดขาด5เส้นทางนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ก็ถือเป็นภัยระดับที่2ที่ผู้ว่าจังหวัดน่านท่านก็เป็นผู้ควบคุมติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เดินตามแผนต่างๆที่วางเอาไว้มีทีมต่างๆเข้าไปช่วยสนับสนุนทุกภาคส่วนก็ระดมกำลังกันเข้าไปช่วยเหลือขณะที่ปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมเยียวยาประชาชนนะคะสามารถชดเชยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 88,600 บาทต่อครัวเรือนแต่ว่าจำนวนเงินก้อนนี้จะขึ้นอยู่กับการประเมินความเสียหายของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะโดยเบื้องต้นให้ผู้ว่าเร่งให้หน่วยงานท้องถิ่นลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็จะให้ทางอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็เร่งจ่ายเยียวยาให้กับประชาชนนะคะส่วนงบประมาณหลายคนบอกว่าจะเอางบจากไหนจะทันไหมจะให้ใช้เงินทดลองราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะวงเงินสูงสุดคือ 88,600 บาทค่ะส่วนถ้าเป็นรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมกรณีนี้ยังจะต้องไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ก่อนนะคะเพื่อพิจารณาแนวทางความช่วยเหลือต่อไปค่ะเรื่องแผนฟื้นฟูการเคลียร์พื้นที่ต่างๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการวางแผนกันชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะจะแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดบลิชคลีนนิ่งไล่จากทางเหนือมาก่อนที่จังหวัดน่านก็เริ่มจากอำเภอปัวเลยมาที่ท่าวังผามาที่ภูเพียงมาที่อำเภอเมืองมาที่อำเภอเวียงสานะคะโดยมวลน้ำก้อนนี้จะไหลลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วว่ายังมีมวลน้ำอยู่ประมาณ 65% นะคะถ้ามวลน้ำก้อนนี้ไหลลงไปเติมที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็ทราบว่าตอนนี้ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้เพียงพออยู่นะคะก็น่าจะทำให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นส่วนแผนการรับมือก็ยังคงต้องเฝ้าระวังวันที่23สิงหาคมเรื่องของการเตือนภัยส่งเซลล์บอสแคทออกไปแต่ว่าสภาพภูมิอากาศตอนนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับทางจิสดาด้วยนะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมอุตุการมอนิเตอร์เรื่องของเรดาร์ต่างๆซึ่งตอนนี้ข้อมูลพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆขณะที่น้ำป่าเริ่มจะไหลลงเข้าสู่จังหวัดภาคเหนือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีไปที่จังหวัดตากไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะส่วนเรื่องของในพื้นที่เนี่ยคือถ้าเกิดเราดูข่าวก็จะเห็นว่าคือโคลนมันเยอะมากเลยค่ะคือมีข้อมูลที่น่าสนใจทำไมน้ำท่วมน่านถึงกลายเป็นดินโคลนนะคะเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาคเหนือของไทยเลยถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2544ตอนนั้นก็มีผู้เสียชีวิตเป็นร้อยคนเลยแต่ว่าที่น่ากลัวก็คือประเทศไทยเราก็ยังมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหลายจุดเสี่ยงมากกว่า200จุดทั่วประเทศนะคะน้ำท่วมก็จะพัดพาเอาดินโคลนไปด้วยข้อมูลจากนักวิชาการด้านธรณีวิทยาก็พบว่าตัวเมืองน่านตั้งอยู่บนโครงสร้างที่เป็นร่องรับน้ำธรรมชาติโดยอำเภอปัวเนี่ยเป็นต้นน้ำสายสำคัญนะคะแล้วก็มีสภาพที่เหมือนกับเป็นที่ราบก้นกระทะตั้งอยู่ประชิดติดขอบภูเขาสูงชันพอดีพอฝนตกหนักบนยอดเขามวลน้ำก็จะถูกบีบอัดผ่านร่องหุบเขาต่างๆน้ำมันก็จะออกมาตามรูรั่วนี้แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของหมู่บ้านที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะมีข้อมูลจากอาจารย์สันติภัยหลบลี้อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยาของ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์ก็อธิบายว่าต่อให้ภูเขามีป่าสมบูรณ์ดีจริงๆอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์ด้วยนะที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าที่น่านน้ำท่วมหนักเนี่ยเพราะว่าเป็นภูเขาหัวโล้นหรือเปล่าป่าไม้ถูกทำลายไหมคืออาจารย์บอกว่าต่อให้ยังมีภูเขามีป่าสมบูรณ์น้ำก็ยังท่วมเมืองน่านได้อยู่ดีค่ะถ้าฝนตกสะสมเกิน200มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงยังไงก็ระบายไม่ทันแต่ว่าเขาหัวโล้นก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าลักษณะของน้ำถ้าเป็นภูเขาป่าสมบูรณ์น้ำที่มันหลากลงมาพอพื้นดินคือถ้ามันมีต้นไม้ยึดเกาะเอาไว้ได้เนี่ยมันจะชะลอได้แต่ว่าพอผืนดินกลายเป็นเขาหัวโล้นก็จะไม่มีรากไม้ไปยึดเกาะหน้าดินนะคะน้ำมันก็จะพัดพาเอาโคลนเอาสิ่งปลูกสร้างต่างๆทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักได้ค่ะส่วนผู้บัญชาการเหตุการณ์ตอนนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ตลอดคืออาจารย์เชนยศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ค่ะซึ่งนายกก็สั่งการให้อาจารย์เชนนะคะลงมาบัญชาการเหตุการณ์ในช่วงที่ท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่ะล่าสุดตอนนี้ก็ยังคงมีการประชุมติดตามสรุปสถานการณ์นะคะอยู่ในพื้นที่สำนักงานอบจ.น่านอยู่ค่ะในภาพรวมตอนนี้นะคะมีฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่อย่างเช่นอำเภอเมืองน่านเวียงสานาน้อยนาหมื่นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะบางจุดก็คลี่คลายไปแล้วอย่างเช่นที่อำเภอเวียงสาลดลงตั้งแต่บ่าย2โมงที่ผ่านมาแล้วก็พื้นที่ฟื้นฟูก็จะเป็นอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาส่วนเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะไฟฟ้ากู้คืนจ่ายกระแสไฟได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วนะคะน้ำประปาระบบจ่ายน้ำเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทั้งหมดแล้วการช่วยเหลือด้านอาหารอุปโภคบริโภคอปท.ครัวกลางจังหวัดน่านก็ส่งอาหารสดใหม่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วสรุปสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังมี6จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะ16อำเภอ61ตำบลค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบ 23,823 ครัวเรือนรวม 73,797 คนด้วยกันนะคะขณะที่ชลประทานก็เฝ้าระวังระดับแม่น้ำยมอยู่ตอนนี้ปรับแผนระบายน้ำลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยเฝ้าระวังระดับแม่น้ำยมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาค่ะปริมาณน้ำฝนก็ย้อนหลัง24ชั่วโมงก็ยังพบว่าหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ทางจิสด้าเนี่ยเขาก็มีการทำแบบจำลองด้วยเตือนเฝ้าระวังหากระดับน้ำสถานี Y4 แตะ 50.9 ถึง 51.4เมตรก็อาจจะต้องมีการเตือนภัยประชาชนเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดครบรอบ40ปีของคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีพอดีค่ะวันนี้ก็จะเห็นบรรยากาศได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเลยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกเนี่ยก็ยังกำชับให้รัฐมนตรีของเพื่อไทยที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ลงไปติดตามช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวนะคะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: ประเด็นร้อนที่หลายคนก็ยังให้ความสนใจนะคะเรื่องของป้าดาค่ะรวมไปถึงทายาทของคุณตาเฮียงด้วยที่จะไปทวงที่ดินคืนจากวัดป่าอดุลนะคะวันนี้ป้าดาไปพบกับทางสำนักพุทธนะคะไปพบกับตัวแทนของสำนักพุทธค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคือป้าดาเนี่ยอยากจะได้เอกสารยืนยันว่าวัดป่าอดุลเนี่ยมีสถานะเป็นวัดจริงๆค่ะป้าบอกว่าวันนี้ก็ผิดหวังมากเพราะว่าสิ่งที่ต้องการจะทราบสำนักพุทธไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่แล้วก็ให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับนะคะป้าบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามีเอกสารชัดเจนตามที่ขอมาทายาทก็ไม่ได้ติดใจอะไรขณะที่ทายาทของคุณตาเฮียงอีกหนึ่งคนก็คือคุณบูเรียนค่ะบอกว่าทายาททุกคนต้องการให้ตรวจสอบผืนที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องไหมตลอด20ปีที่ผ่านมายื่นเอกสารสอบถามมาตลอดก็ไม่มีความชัดเจนเลยตอนนี้กำลังปรึกษาทนายอยู่นะคะว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกได้อีกหรือไม่ค่ะส่วนเรื่องของการตรวจสอบทุจริตระดับท้องถิ่นก็ยังร้อนนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีการไปร้องเรียนต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะไปพบว่าการสอบในอำเภอปี66เนี่ยมันสอบพิรุธอีกแล้วเอ๊ะจะมีการทุจริตกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะล่าสุดกรมการปกครองได้ออกหนังสือชี้แจงนะคะโดยมีเนื้อหาบอกว่าหลังจากที่มีข่าวกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองค่ะรับเรื่องร้องเรียนมาว่าพบข้อพิรุธการสอบในอำเภอปี66นะคะกรมการปกครองขอเรียนว่าการจัดสอบคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรในอำเภอปี2566ได้เริ่มกระบวนการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566และเสร็จสิ้นเมษายน2566โดยการสอบคัดเลือกนี้เป็นไปตามขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบแล้วขอยืนยันว่าการคัดเลือกดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในชุดปัจจุบันค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการตรวจสอบได้ขณะที่การสอบโกงท้องถิ่นที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะทางปปช.ก็เปิดเผยผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินออกมาก็พบว่าไปโยงกับการสอบท้องถิ่นตอนนี้กำลังไต่สวนแล้วก็ไล่สอบเส้นทางการเงินอยู่ซึ่งมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะวันนี้นายกสมาคมอบต.ค่ะมาพบกับรองปลัดมหาดไทยค่ะแล้ววันนี้ก็มีคำพูดด้วยนะคะบอกมันจบแล้วครับนายพร้อมถอดถอนข้าราชการแล้วเพราะก่อนหน้านี้ทางสมาคมอบต.หรือว่าทางท้องถิ่นเนี่ยเขายังติดใจว่าถ้าเกิดจะให้ไปเพิกถอนเนี่ยแต่ว่าไม่มีหลักฐานอะไรส่งมาให้เลยแล้วถ้าเกิดฝั่งของผู้ที่ถูกเพิกถอนเนี่ยเขาฟ้องกลับจะทำยังไงวันนี้คุณนิรัตน์รองปลัดมหาดไทยนะคะรักษาการแทนอธิบดีสถ.พูดถึงการตั้งทีมกฎหมายขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้บริหารท้องถิ่นกรณีที่ผู้ถูกถอดถอนเขาจะฟ้องกลับบอกว่าตอนนี้ตั้งทีมนิติกรแล้วถ้าหากอบต.หรืออบจ.ไหนถูกฟ้องก็จะเข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงรวบรวมหลักฐานผลการสอบซึ่ง กรมการปกครองท้องถิ่นค่ะจะประสานกับตำรวจอัยการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อประสานการส่งเอกสารด้วยย้ำว่าทุกอย่างมีหลักฐานไม่ได้กลั่นแกล้งใครทำตามนโยบายของนายกคือยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะส่วนข้อเสนอให้ยุบคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันจะเป็นไปได้หรือไม่นั้นคุณนิรัตน์ก็บอกว่าจริงๆองค์กรนี้ไม่ใช่องค์กรถาวรแต่เป็นโครงสร้างที่มีภารกิจในด้านการสอบก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวบุคคลต่อไปแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายที่เกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัตินายกยังไม่มีข้อสั่งการใดเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้ที่คุณนิรัตน์ได้พบกับนายกสมาคมอบต.ก็คือคุณวีรศักดิ์ฮาดดานะคะก็มีการโอบไหล่กันด้วยนะคะต่อหน้าสื่อเลยค่ะแล้วก็คุณวีรศักดิ์พูดแบบอารมณ์ดีว่าตอนนี้มั่นใจแล้วส่งเอกสารมาให้พวกเราท้องถิ่นทั่วประเทศก็คงจะเพิกถอนข้าราชการทุจริตได้ค่ะมั่นใจว่าทุกคนไม่โดนฟ้องแน่นอนส่วนความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็ยังจะต้องติดตามเจ้าหน้าที่เข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลสะเอ็ดอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาหลังจากที่วันที่15สิงหาคมมีการไปตรวจพบยึดอาวุธปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องสงสัยได้4รายนะคะโดยอาวุธปืนนี้ถูกเคยนำไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมาแล้ว2ครั้งที่อำเภอยะรัง1ครั้งแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนด้วยที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมหามะอายุ40ปีเสียชีวิตนะคะตอนนี้กำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุการณ์อยู่ขณะที่21สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.กรุงปีนังก็แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายแล้วในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองนะคะโดยผู้ต้องหาคือนายฮิปรอเฮงค่ะก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคือมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1คือยาบ้าไว้ในความครอบครองด้วยนะคะก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค4ส่วนหน้าก็ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าหากพบความผิดปกติก็ติดต่อสายด่วน1341ได้เลยเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองนิดนึงนะคะใกล้เข้ามาแล้วศึกซักฟอกรัฐบาลค่ะมีความเห็นจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือนักข่าวก็ถามว่าได้พูดคุยกับฝ่ายค้านด้วยกันแล้วหรือยังมีกล้าทำมีพรรคประชาธิปัตย์นะคะเพราะว่าขนาดนี้พรรคคุณเท้งเนี่ยบอกว่าขนาดนี้พรรคที่ไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็คุยได้หมดนะแม้จะถูกนักข่าวถามนะคะว่าเอ๊ะแต่อย่างกล้าทำเนี่ยคือเหมือนกับเขาจะเป็นฝ่ายค้านจริงๆใช่ไหมคุณเทงก็บอกว่าคือพรรคไหนจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคว่าจะมีความประสงค์จะร่วมอภิปรายไว้วางใจด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวจะต้องส่งเทียบเชิญมาพูดคุยกันตามขั้นตอนนะคะปิดท้ายกันที่การเดินทางวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดทดลองการให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องระยะทางประมาณ110กิโลเมตรที่ด่านบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะก็มีการเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีทุกวันศุกร์นะคะเวลา 12:00 นจนถึงวันอาทิตย์ที่24นาฬิกานะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยโดยผู้ใดที่ใช้เส้นทางไปที่ภาคอีสานนะคะทางกรมทางหลวงก็จะเปิดทดลองให้ใช้บริการ M6 ในช่วงบางปะอินปากช่องเพราะว่าคล่องตัวดีนะคะตลอดเส้นทางก็จะเปิดให้วิ่งฟรีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปสายอีสานนะคะก็สามารถลองไปทดลองใช้บริการ M6 กันได้นะคะแล้วก็เห็นว่าวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีคมนาคมท่านก็บอกด้วยว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้วิ่งไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าถ้าหากเปิดให้ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยก็จะอนุญาตให้สามารถวิ่งได้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนฟ้าอากาศนะคะในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์ฝนกันอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวลองดูคำเตือนของทางปภ.ปิดท้ายนิดนึงนะเพราะว่าในพื้นที่มันยังคงมีฝนตกอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตรงไหนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยอย่างจังหวัดน่านจังหวัดสุโขทัยนะคะ ตอนนี้บางจุดยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกลงมาได้ฝนยังคงกระจายตัวในหลายพื้นที่อยู่เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงที่ตอนนี้เกิดน้ำท่วมขึ้นในหลายพื้นที่ภาคเหนือด้วยหมดเวลาแล้วกับข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569พร้อมคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุภจิตราชัชวาลกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวบุญที่การคูหาสรรพสินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชิติพัฒน์อู่วิเชียนผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาเคมีทฤษฎีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนายปรัชพลเดชากรผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาการเจริญและเซลล์ต้นกำเนิดณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์สุทธิพันธ์แก้วสมพงศ์คณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นางสาวพิมพ์วิสุทธิ์จันทร์เครือผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการอาหารและระดับปริญญาเอกสาขาเคมีอาหารณมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเกนราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวณภัทรริมคีรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารณมหาวิทยาลัยเรดดิ้งสหราชอาณาจักร
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน8รูปพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงวันนี้พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามผลการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี 2522 เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยการส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการกว่า 1,000 คนซึ่งปีนี้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในชุมชนมูลค่ากว่า63ล้านบาทนอกจากนี้ได้เพิ่มศักยภาพทางการเกษตรโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อลดต้นทุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและหัตถกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านทรงงานที่ประทับแรมในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการให้บริการทางด้านที่พักและสถานที่พักผ่อนซึ่งรวบรวมและจัดแสดงพันธุ์พืชนานาพันธุ์ที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและจากนั้นองคมนตรีไปเยี่ยมการดำเนินงานของสถานีวิจัยประมงบนพื้นที่สูงซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ชอบน้ำเย็นในเขตอากาศหนาวอาทิปลาเรนโบว์ทราต์ปลาสเตอร์เจียนและการผลิตคาเวียร์เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริตลอดจนเพื่อรองรับการขยายงานเพาะเลี้ยงปลาไซเบเรียนสเตอร์เจียนและปลาเรนโบว์เทราต์ ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการประมงบนพื้นที่สูงที่ดำเนินงานต่อเนื่องมานานกว่า50ปีตั้งแต่กระบวนการเพาะพันธุ์ปลาการอนุบาลการเลี้ยงและการแปรรูปตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสมและยั่งยืนและต่อมาองคมนตรีไปยังหน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งอำเภอจอมทองเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยไม้ดอกและศาลาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นแหล่งวิจัยไม้เมืองหนาวพืชเศรษฐกิจรวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ตระกูลสลัดที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาวันนี้บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมมานรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปัตติฐานกถามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการโดยทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชมารดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีบริษัทมิตซุยเคมิคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทหัดทิพย์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอาทิดาโชกอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิตติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรภูฏานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกประสบนิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟังซิสเวคอนแวนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันและตลอดทั้งวันนี้ที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนจิตรดาดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ณกรุงทิมพูและคณะมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนต์บริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทมิตซุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยานางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
19: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
18: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
17: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ระดมกำลังร่วมฟื้นฟูโรงเรียนหมู่บ้านชุมชนสถานที่ราชการหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองจังหวัดน่านคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
21: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ระดมกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเร่งฟื้นฟูสถานที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วโดยกำลังพลได้เข้าฟื้นฟูโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานอำเภอปัวร่วมกับหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยและความพร้อมรองรับการเปิดการเรียนการสอนสร้างความมั่นใจให้แก่คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองขณะเดียวกันยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่บริเวณถนนรังสีเกษมตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมดูแลด้านสุขภาพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติยังร่วมกันฟื้นฟูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ดอำเภอภูเพียงซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วการปฏิบัติครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดน่านอย่างเต็มกำลังณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
13: แม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบกขอไปครับทางทหารบนภูมิประเทศจำลองกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ประจำปี2569มุ่งพัฒนากิจความสามารถกำลังพลเตรียมความพร้อมรองรับทุกภารกิจคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
22: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิจำลองการฝึกกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ณพื้นที่ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีโดยแม่ทัพภาคที่1ได้รับฟังการบรรยายสรุปการจัดการฝึกมอบนโยบายรวมให้คำแนะนำรวมถึงข้อเน้นย้ำในการฝึกจากนั้นตรวจเยี่ยมการฝึกจำลองยุทธของทหารบนภูมิประเทศจำลองโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ยังได้พบปะกำลังพลที่เข้ารับการฝึกพร้อมมอบโอวาทและให้กำลังใจโดยขอให้มุ่งมั่นในการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและภาพรวมของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามที่ องทัพบกกำหนดสำหรับการฝึกจำลองยุทธทางทหารบนภูมิประเทศจำลองเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองพลทหารราบที่11ซึ่งดำเนินการเตรียมการฝึกอย่างต่อเนื่องตามแผนในห้วงเดือนมิถุนายนถึง
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
23: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
24: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพรวัลย์ลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงอมตะไปแล้วย่าเพลงจะอยากฟังเนี่ยประทับใจแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่รู้จักเบื่อฟังแล้วก็มีความสุขนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าใต้เงาโศกครับร้องโดยไพรวัลย์ลูกเพชรครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีนะซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะเลยท่านบอกไม่หล่อได้ยังไงล่ะก็มันคมเนี่ยเป็นอันว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้นะเท่านี้ก็พอแล้วล่ะมาพบกับยัดเพลงยัดยานะครับทุกค่ำคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับเวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ไกลมากครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายจังหวัดที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลพบุรีนะครับมทว13ลพบุรีเนี่ยนะครับคลื่น AM 1197ลพบุรีก็แพร่กระจายส่งเสียงไปยังยัดเพ่งยัดยาชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็พิษณุโลกนะก็ฟังได้แล้วก็เพชรบูรณ์ยัดเพียงจะอยากก็เยอะพอสมควรแล้วกลับมาที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆนะครับยัดเพียงยัดยาครับชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไวช้าคล้าเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงลูกทุ่งหลากหลายสไตล์นะมีเพลงอีสานร่วมด้วยและมีหลายๆบทเพลงซึ่งจะสร้างความสุขความสำราญให้ยัดเพลงยัดยาเรียกได้ว่าค่ำคืนนี้ฟังแล้วก็จะมีความสุขเปี่ยมล้นนะครบถ้วนทั้ง3ชั่วโมงเลยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมาพบมาเจอยัดเพียงยัดยาก็ได้รับการสร้างสรรค์รายการจากสุดยอดสุนไพรบรรณการตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นบรรณการยิงชัยเวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับปรุงเลือดปรุงผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยแต่ท่านมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนเบาหวานกำเนิดไขมันไปทานแพทย์แผนปัจจุบันไปรักษาคุณหมอและสามารถจะทานสุนไพรสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นกระปุกสีแดงร่วมไปด้วยยิ่งชัยวัยทองวัยกลางคนมีพละกำลังสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วท่านชายนี้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งท่านหญิงวูบวาบตามร่างกายเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันวูบวาบทานสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทครับคุณภาพสูงมากดีมากนะครับประกอบด้วยกระชายดำและก็สูตรพันธุ์อื่นๆมากกว่า30ชนิดแล้วก็มาถึงสูตร2สูตรยอดสูตรไผ่แก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะครับยาเพียงยัดยาหลายท่านทานแล้วแล้วจะรู้ว่าดีเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆปวดเมื่อยตามร่างกายชาประมือเปรย์เท้าปวดหลังปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายโรคเกาต์รุมาตอยกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนะครับแล้วก็บุรุษสมองบริบูรณ์พันให้สดใสดวงกว่าวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ต้องทานสูตรสองรุ่งฟ้าโอสถทานสารเพียบซุนก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นบอกคนเรากินเขาได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกระปุกละ350บาท
ถ้าเป็นหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันหนักแล้วคือหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังนะหลายท่านมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บนะอย่างเรื้อรังหลายท่านไม่มีเรี่ยวมีแรงหลายท่านปวดแขนปวดขาปวดเข่าก้าวขาไม่ออกขึ้นแต่ไม่ได้ทาน2ส่วนร่วมกันครับราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ200กว่าบาทเท่านั้นคุณตาปริวคอสุวรรณเนี่ยทานมาเป็นประจำตั้งแต่อายุ93จนถึงเกือบ100แล้วบอกแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นนะบอกว่าเป็น100เท่าเลยอยากญาติเพียงญาติได้ทานเนาะสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกาแฟสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานสรรพคุณและก็สารสกัดทั้งหมดในช่วงต่อไปครับมาฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติคนล่าสุดครับรุ่งเพชรแหลมสิงห์กับเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบเหมาะลำเลิงครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่าก
2: าแฟที่ได้รับกับนิยมอย่างสูงสุดและต่อเนื่องและยาวนานต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และสารสกัดทั้งหมด24ชนิดนี้นะครับนำมาชงกับน้ำร้อนร้อย20 ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมานะครับเราใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยุ่ยใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสตีวีออลแก่ขวดสายให้กับวันแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะบางวันกำลังแค่มันโลใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโดยตรงแต่ว่าทำให้โรคภัยแค่เจ็บไม่กำเริบแล้วก็สามารถอาจจะลดน้ำตาลไขมันทางคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ด้วยมันก็มีผลดีนะครับ แล้วก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารอะไรตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสียตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังต่างชาติจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจื้อสมเกาหลีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีเขาบอกกินแล้วตับไตหัวใจมั่งปอดเลือดนี่ดีมากเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกาแฟดีต้องอร่อยด้วยนะครับมีปัญหาระบบขับถ่ายในช่วงเช้าดื่ม5นาที10นาทีนี่ต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันกาแฟดีอร่อยด้วยให้ความสุขกับตัวท่านเองให้ของขวัญกับตัวท่านเองและครอบครัวด้วยกาแฟทินชัยกาแฟครับแล้วก็วิสอนครับท่านมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาอย่านิ่งเฉยอย่าเพิกเฉยอย่าปล่อยไว้บอกว่าถ้าปล่อยไว้หนักหนาสาหัสยากต่อการดูแลรักษาเอาใจใส่วันนี้มาฟื้นฟูดวงตาของท่านด้วยวิสอนปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเนตต้องทานวิสอนเป็นเทมเพลตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆ800มิลลิกรัมเขาบอกบดไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลปริมาณยาเยอะมากจึงทานเพียงวันละเม็ดเดียวเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วันถ้าวันปวดตาเครื่องตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกายบอกว่าเรื่องราวของโรคในดวงตามีประมาณ70โรคคนไทยมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาประมาณ10ล้านคนจากคนทั้งหมด65ล้านคนบอกเมื่อก่อนนี้มีถึง67ล้านคนเดี๋ยวนี้เหลือ65ล้านเพราะว่าการเกิดนี่น้อยนะการเกิดก็น้อยนะฮะบอกเป็นที่หนักใจสำหรับคนไทยเลยนะเพราะว่าปริมาณการเกิดของคนเด็กๆนี่น้อยมากนะครับจะเห็นได้ว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนนี่ปิดนะฮะเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวก็ลดลงนั่นเองนะครับเป็นว่านะครับมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาทั้งหมดตอบโจทย์ด้วยวิสซอนครับก็หลายท่านไปลอกตามาแล้วก็เพราะมีจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกจากโรคภัยแค่เจ็บจากอายุอนามมากขึ้นจากการใช้ดวงตานานๆโรคซีเวียสคอมพิวเตอร์เวชชั่นซินโดรมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองเล่น YouTube เล่น TikTok เนี่ยก็คนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าจริงๆเนี่ยโอ้โหวันละเป็น10ชั่วโมงถึงมากกว่าอีกก็มีมันปวดตาทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหาย1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทยาเพียงยาครับนะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็แถมส่วนมากจะส่งให้ฟรีนอกจากว่าจะสั่งน้อยเหมือนจะสั่งกระปุกเดียว350บาทเราก็คิดค่าจัดส่ง50บาทหรือกาแฟกล่องนึงเราก็จัดส่งให้50บาทเป็น300บาทแต่ยาเพียงยาอย่าให้ซื้อเนาะเหมือนสุนแพทย์สุภสิทธิ์และวิชันหรือลูกฟ้าโอสถเนี่ยซื้อสัก2กระปุกค่าจะส่งแล้วก็ฟรีแล้วกาแฟ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีละทุกสิ่งทุกอย่างส่งให้ฟรีแทบทั้งนั้นจะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านนะครับยุคเข้ายากหมากแพงด้วยน้ำมันก็แพงน้ำมันก็หายากด้วยในช่วงสงครามตะวันออกกลางในขณะนี้นะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 นเช้าสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: าหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยเพราะตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: ตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวายชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากมาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะก็สั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ประกับปุ๊กกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะกินตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนหัวเห็นฟังว่าเห็นสุภกิจบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่าม
2: ัน
3: แก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนหัวก็มึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอน

0: านเนาะอำเภอ
1: เมือง
0: สุวรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
3: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊กพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับทายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่ไ
3: ปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่ห้า
4: อยู่ทับน้ำหมู่ห้านะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุบของคุณสุบติดอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภติดนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภติดพูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

สยันสัญญากับเพลงที่ชื่อว่าเธอจะอยู่คอยใครนะครับก่อนหน้านี้ครับหัวใจถวายวัดพุ่มพวงดวงจันทร์และก็บวชพระดีกว่าไวพจน์เพชรสุพรรณนะครับหวังว่ายายเพียงยายาจะประทับใจกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพยายเพียงยายาหลายท่านบอกว่าอยากจะฟังทีมงานณโยงณพวงณนงเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะไปจัดไว้ในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วนะครับยัดเพียงยัดยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นนะยิ่งใช้เวททองไวกลางคนทุกเพศทุกวัยต้องทานเพื่อพละกำลังร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงสู้เม็ดถั่วเหลืองไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะท่านชายหลายท่านบอกเตะปิ๊บดังหรือเปล่าสุภสิทธิ์บอกเตะทั้งยังมาต่อยลอยเลยทางยังมาต่อยเนี่ยก็น้องหนักสิเนาะยังลอยอะฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งท่านหญิงไวทองเนี่ยวุบวับทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ไลวิชันทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนครับส่วนยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆทกผูกเป็นพลัดดึกปวดเมื่อยทั่วส่วนร่างกายเนี่ยทานสุด2 3 3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นปลอดภัยสุดๆไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันโปรแรงด้วยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก703กระปุก1,400กระปุก1,400บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกาแฟ2กล่อง500บาทหลายท่านบอกไปทดลองก่อนแนะนำให้ที่2กล่อง500บาทกล่องออกแบบโดยดีเจสุภสิทธิ์นะเพราะว่าเทียนฉายคอฟฟี่มาจากภาษาจีนคำว่าเทียนฉายนั่นคือท้องฟ้าที่สวยสดงดงามกล่องจึงออกแบบด้วยสีน้ำเงินทะเลแล้วก็มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็มีถ้วยกาแฟแล้วมีประกายเนาะเป็นเรียกว่ารัศมีฮะสีทองนะครับยาเพียงยาครับเอาไปทานแล้วเป็นหงจุ้ยด้วยเขาบอกว่ากล่องกาแฟอยู่ที่ไหนดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุขภาพแข็งแกร่งแข็งแรงอร่อยด้วยดีด้วยมีความสุขแล้วก็แหมหงจุ้ยมันดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีมีโชคมีลาภร่างกายแข็งแรงนะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะครับแล้วก็วิซอนดูแลดวงตาเนาะออกแบบกล่องโดยดีเจสุภสิทธิ์ด้วยจัดเต็มฮะกล่องสีขาวฟ้าสีแดงลวดลายสวยๆงามในแผงในกล่องในฟอยล์อย่างดีกล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่อง4กล่อง 2,700 บาททุกแพ็คเกจทุกรายการครับโทรมาที่0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับรักสาวมอนยอดรักสลักใจแล้วไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟที่ฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี
1: ่คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทย เสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับโฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกรมควบคุมโรคขอไปครับงบกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสีย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: โฆษกกรรมาธิการงบประมาณปี2570ชี้แจงกรณีปรับลดงบกลุ่มควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทย้ำเป็นการพิจารณารอบคอบโดยเฉพาะภาระคดีคลองด่านพร้อมกันเงินกลับไว้ที่งบกลางหากศาลมีคำสั่งถึงที่สุดรัฐบาลยังมีงบรองรับการชำระหนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นายกรวีปริศนานันทกุลโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ชี้แจงกรณีคณะกรรมการมีมติปรับลดงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษจำนวน 3,000 ล้านบาทโดยระบุว่าได้มีการพิจารณารายการอุทธรณ์ดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากเป็นวงเงินจำนวนสูงและเกี่ยวข้องกับภาระหนี้จากคดีคลองด่านซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยให้ชำระหนี้หลังจากมีการเจรจาต่อรองวงเงินเหลือกว่า 10,000 ล้านบาทแบ่งชำระเป็น3งวดงวดแรก 4,000 ล้านบาทในงวดที่2ที่3งวดละ 3,000 ล้านบาทซึ่งในปีงบประมาณ2570มีการตั้งงบประมาณผ่านกรมควบคุมมลพิษไว้จำนวน 3,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการพบว่ายังมีประเด็นเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการอายัดสิทธิ์เรียกร้องโดยคดียังไม่ถึงที่สุดและยังไม่มีความชัดเจนว่าผลหรือคำสั่งสุดท้ายของศาลจะออกมาในทิศทางใดจึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องกันงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้ในปี2570โดยนายกรวีระบุว่าหากไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้การกันงบไว้ก็อาจทำให้เสียโอกาสในการนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจึงมีมติปรับลดงบ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบของรัฐบาลทั้งนี้เงินที่ปรับลดจะถูกนำกลับไปไว้ในงบกลางและคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเตรียมเงินจำนวน 3,000 ล้านบาทไว้รองรับหากในอนาคตศาลมีคำสั่งถึงที่สุดและกรมควบคุมมลพิษมีความจำเป็นต้องนำเงินไปชำระตามคำพิพากษาของศาลเพื่อให้รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ทันทีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ทีมนักตบสาวไทยประเดิมศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนตบชนะออสเตรเลีย3เซตรวดคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจิงประเทศจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ17ของโลกประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียอันดับ80ของโลกโดยเกมนี้เริ่มต้นเซตแรกทีมสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมศศิภาพรจันทวิสุทธิ์และพิมพ์ชยากกรำช่วยกันทำแต้มได้ดีทำให้ทีมสาวไทยชนะไปก่อน25-15จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังช่วยกันเล่นได้ดีต่อเนื่องชนะไปอีก25-15คะแนนส่วนเซต3ออสเตรเลียเริ่มแก้เกมกลับมาสูสีและขึ้นนำไทยในช่วงกลางเซตแต่หลังจากนั้นทีมสาวไทยกลับมาทำแต้มได้ดีขึ้นและมีเกมบล็อกที่เหนียวแน่นชนะไปอีก25-18คะแนนทำให้ทีมไทยชนะออสเตรเลียไป3เซตรวดประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยเกมนี้ศศิภาพรทำแต้มมากที่สุดถึง19คะแนนสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียอันดับ57ของโลกในวันที่24สิงหาคมเวลา14นาฬิกาบิณจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าม
6: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ภัยพงศธรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนรินในเมืองหลวงนะครับไม่ใช่รินเฉพาะเมืองหลวงเนาะลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงก็รินเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงนะพายุฤดูแรงนะครับซึ่งก็มีฝนตกนะครับแต่ว่าก็อากาศทั่วไปก็มีหญ้าแห้งนะก็มีความแห้งแล้งอยู่ด้วยขาดน้ำขาดท่าแต่ได้ฝนมาโฉมให้รู้สึกว่ามันเย็นขึ้นบ้างนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรื่องราวของนะพายุฤดูร้อนนะฝนตกแล้วก็ยังร้อนอยู่นะอาจจะมีความแห้งแล้งนะครับก็ต้องดูแลนะครับเขาบอกว่าฟืนไฟเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่เป็นแรงเนี่ยก็ต้องระวังฟืนระวังไฟด้วยเพราะมันอากาศมันแห้งเนี่ยจะเกิดไฟไหม้ขึ้นได้นะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับจะต้องดูแลให้มากเป็นพิเศษถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วจะเดือดร้อนเป็นอันว่ามีฝนรินก็สร้างความชุ่มชื่นใจมีฝนฟ้าคะนองนะครับก็อากาศเปลี่ยนไปมาฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับคงจะเข้าสู่ฤดูเตรียมดินนะเตรียมพื้นที่ในการทำไร่ทำนาทำสวนกันนะครับส่งเพลงนี้ให้ญาติเพลงญาติทุกท่านครับฝนรินในเบืองหลวงนะครับฝนรินในกรุงเทพบอกในกรุงเทพเนี่ยรินมากรินน้อยก็กลัวว่าน้ำจะท่วมเพราะมีตึกรามบ้านช่องหนาแน่นการระบายน้ำก็ลำบากแล้วก็มีน้ำดุ่นมาจากทะเลแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เขาเรียกว่าชายฝั่งนี้ปริมปริมชายฝั่งอยู่ตลอดเวลานะครับก็นะครับนำเพลงนี้มาฝากกันนะครับบอกฝนรินเนี่ยทำให้คิดถึงคนต่างจังหวัดคนที่อยู่เมืองหลวงหรือคนที่อยู่ลพบุรีและใกล้เคียงก็อาจจะคิดถึงนะคนที่อยู่แดนไกลนะที่ไปทำมาหากินที่ไหนก็แล้วแต่ก็ห่วงหาอาทรนะครับส่งมอบเพลงนี้ให้ยัดเพลงจะหยัดทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงที่2กับผมสุภสิทธิ์อนันตสารดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะวันเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับนะก็พ.ศ. 2569ท่านที่เคยสัญญาว่าจะทำอะไรในช่วงปีใหม่นะครับก็ทำและเริ่มหรือยังนะก็ผ่านพ้นเข้ามานะ 2-3 เดือนแล้วนะครับยัดเพียงยัดยาครับก็เริ่มต้นช้าดีกว่าไม่เริ่มไอ้ปัจจัยที่มันส่งผลต่อชีวิตของท่านนะเรื่องราวของการเกิดสงครามตะวันออกกลางนะครับที่อิสราเอลกับอิหร่านนะครับอิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจยิ่งใหญ่ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์นะเหนือชั้นอิหร่านก็มิใช่ย่อยมีการพัฒนาอาวุธนะครับเขาบอกถ้าเรื่องราวของเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินยิงจรวดเนี่ยแพ้อิสราเอลแล้วก็แพ้สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเรื่องราวของจรวดวิสัยไกลเนี่ยก็ไม่ยอมไม่หย่อนนะก็ถือว่าไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับก็มีการสูญเสียไปมากมายพอสมควรเลยสำหรับอิหร่านอิสราเอลและประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับและเรื่องราวของน้ำมันนะครับถ้าเกิดว่าลากยาวไปเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยมีโอกาสขาดแคลนน้ำมันเลยทีเดียวนะครับขณะนี้ก็มีการจำกัดด้านการเติมน้ำมันเพื่อให้ระยะเวลาในการใช้น้ำมันของประเทศไทยให้ยาวนานต่อไปนะครับถ้าเรื่องไฟฟ้านี่สบายมากไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ย
มีการเตรียมการไว้แล้วมีการผลิตทางจากการผลิตเองแล้วก็มีการผลิตโดยใช้โซลาร์เซลล์นะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็เลยการใช้ไฟฟ้าก็เลยนะทุเลาเบาบางไปแต่เรื่องการใช้ถนนใช้รถนี่แหละเป็นอุปสรรคนะครับก็ช่วยๆนะครับผ่อนคลายและให้อยากท่านผู้ฟังเข้าอกเข้าใจเรื่องสถานการณ์โลกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากด้วยความรักและห่วงใยจากใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับและที่สำคัญสุขภาพร่างกายยัดเพียงยัดยาก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอายุอนามมากขึ้นโรคภัยแค่เจ็บก็มารุมเร้าความอ่อนเปียกเพียแรงนะครับร่างกายของท่านก็อ่อนแอลงโรคภัยแค่เจ็บก็มารุมเร้าทำให้เกิดปัจจัยหลายอย่างนะครับวันนี้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านและท่านเคยทานหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยบำรุงกาตาสุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกวัยให้แข็งแรงบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและถ้ามีโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกำดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันสามารถทานควบคู่ไปด้วยนะครับแล้วก็ท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยท่านชายเตะปี๊บไม่ดังเตะกะละมังไม่แตกท่านหญิงวุบวับทางร่างกายและจิตใจเนี่ยเขาบอกว่าเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองและท่านบอกหนักแล้วจะทานเพิ่มได้ไหมก็ทานหลังอาหารเช้าแต่ที่จริงสุภสิทธิ์แนะนำให้ทานมื้อเดียวเพราะว่าเรามีสูตร2ให้ไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นก็เป็นตัวช่วยนะครับสรรพคุณของสุนภัยเนี่ยจะเป็นยาอายุวัฒนะนั่นคือทำให้ร่างกายดีขึ้นดูอันเยาว์อ่อนไหวร่างกายแข็งแรงคือสูตร2สุนภัยแก้กระสายในบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆกินเข้าได้นอนหลับลูกโกยนั่งโกยนอนก็โอยกินเข้าไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยต้องเอาไปทานเลยกระดูกทับเส้นประสาทชาปรือมือปลายเท้าโรคเกาต์รุมาตอยปวดทั่วทั้งร่างนะครับสอกเขาเป็นอัมพาตานะก็ไปบำรุงธาตุให้ครบนะธาตุดินน้ำลมไฟในร่างกายของเราจะได้ไม่ธาตุพิการนะครับถ้าพิการจะส่งผลต่อร่างกายสารพัดเลยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นเช้าก่อนอาหารก็3แคปซูลก่อนอาหารสัก15นาทีนะครับก่อนอาหารเย็นสัก15นาทีและท่านบอกว่าบางวันนะทานอาหารไปก่อนเพิ่งนึกขึ้นได้ก็ทิ้งระยะเวลาสักครึ่งชั่วโมงค่อยทานนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือเลยท่านปวดเข่าปวดขาก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เลยท่านป่วยเรื้อรังเลยท่านติดเตียงเลยท่านมีโรคภัยแค่เจ็บอยู่แล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยทั้ง2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจนะเป็นของดีมีคุณภาพสูงนะทานให้ดีให้ได้นะครับแต่ท่านเป็นอาการหนักแปร่เลยนะใช้ระยะเวลาสักนิดนะฮะเพื่อการฟื้นฟูร่างกายที่สำคัญเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตด้วยซื้อ4กระปุกแถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทโปรโมชั่นแรงมากที่จริงสุภสิทธิ์บอกว่าไม่ค่อยมีกำไรเลยล่ะนะแต่ว่ายาเพียงยาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกสุภสิทธิ์อยากให้แถมเยอะๆนะจะได้ประหยัดเงินด้วยสุภสิทธิ์ก็ใจอ่อนนะก็ช่วงนี้แถมได้ก็แถมไปถ้าเกิดว่าหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวล่วงหน้านะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นนะครับมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงมากและปลอดภัยทาน2สูตรร่วมกันได้สุนภัยไปถึง115ชนิดนะครับเพราะว่าสูตร1มีสุนภัย30ชนิดสูตร2 85ชนิดนะฮะคุ้มค่าคุ้มเงินเป็นตำรับยานะครับเป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยก็อยากท่านได้ทานเนาะทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับแล้วก็วิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาซึมมินเนตตาซึมเจ้า

การมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเบนเนตต้องทันวิสซอนเขาบอกว่าหลายท่านไปลอกตามาแล้วกลับมาก็มองไม่เห็นเพราะจอประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมบางทีเนี่ยเรารักษาจากข้างในดีกว่านะพอตาดีนี่แทบไม่ต้องลอกตามองเห็นชัดเจนเองนะครับหลายท่านนะครับเกิดจากเรื่องราวบอกเลนตานี่ยังดีอยู่เลยนะแต่ว่าจอประสาทตาเนี่ยมองไม่เห็นเพราะว่าเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับเพราะว่าจากโรคภัยไข้เจ็บจากอายุอนามมากขึ้นจากการใช้ดวงตานานๆนะครับดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เนี่ยบอกวันละ1วันละไม่เกิน 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตเนี่ยปาเข้าไป11ชั่วโมงนะบอกทำงานทำการด้วยอะไรด้วยสารพัดอย่างนี่แหละปวดตาถึงสมองทลายก็ไม่หายทันวิสันหายนะครับทานวันละเม็ดเดียวก่อนนอนฮะเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเลยท่านบอกว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่ฮะเป็นแท็บเล็ตคือเม็ดยาทันสมัยมากตัวยาอัดแน่น800มิลลิกรัมกับ7ตัวยาเจ็บพระบัสจันนี่แหละบอกว่าสามารถไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลเขาเรียกว่าถึงยาเอามาทานเอามากินนะก่อนนอนนี่แหละก่อนนอนนะทานก่อนแล้วท่านกลัวหลับทานก่อนเลยก็ได้นะครับฟังสุภาษิตไปด้วยก็ได้แล้วท่านบอกว่าไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับแล้วท่านตอนกลางคืนลืมทานไปทานหลังอาหารเช้าก็ได้นะครับ1กล่อง900บาทท่านได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาทท่านได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องท่านได้เป็น4เดือน120วันบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์1เดียวให้เพื่อผู้จำหน่ายนะครับและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ระดับนะเกรดเนี่ยส่วนผสมระดับที่เป็น AA 3ตัวดีเลยประเสริฐสีนะดีจากภายในสู่ภายนอกได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันร้านสุกิจเพศัตพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักการบุรีร้านสิริชัยเพศัตท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่อสุนนาตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตโคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างร้านที่ประกาศมาแล้วนั้นบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นหลักร้านจีนวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักนะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999ขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกันจำนวนมากหลายท่านสั่งทางไลน์หลายท่านสั่งทาง Facebook และท่านโทรศัพท์มากับสุภสิทธิ์นะครับคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ซื้อคุณแม่รับประทานเป็นประจำเลยตำบลบางนางร้าบางประหันพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์ลายวิชั้น3กระปุกสูตร2ลูกฝาโอสด3กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณบางออนเฉยดีตำบลจำปาหลออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่องรุ่งฝาโอสด1กระปุกทั้งหมด850บาทคุณป้าชูศรีประสมศรีตำบลวังเพลิงโคกสมรงจังหวัดลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทครับคุณลุงสนองหรือคุณลุงสนองเขียวยศตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณป้าคายพยาบาลตำบลดอนแสลบอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบัวผันโพละครตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทร้านบ่อเงินเจริญพันธุ์การเกษตรตำบลโพตลาดแก้วอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทครับคุณยงยุทธนาคมาตะวันโพนังดำออกสัพยาจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณวรรณากองยอดตะวันสุขสำราญซอยนิคม2นะนิคมซอย2อำเภอตากฟ้านครสวรรค์สูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทคุณป้าชะลอทองพูนตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟ

เทนจากกาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทคุณพรพาเงินพันตะวันห้วยหอมตาครีนครสวรรค์กาแฟเทนจากกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าหมวยเล็กแซ่ลิ้มตะวันสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีรุ่งฟ้าโอสถ3กระปุก 1,000 บาทคุณวันนีพี่วันนีวิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องชลบุรีกาแฟเทนจากกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบรรจงโผแพรตะวันท่ารหัสอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่องวิสัน1กล่อง 1,900 บาทคุณสำเนียงชาวโพทองตะบนสุดเดิน5เนินขามชัยนาทกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสมจิตเจริญสุขพรหมบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนไฉกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้ครับอยากได้อะไรโทรมาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายไม่มีสารเคมีเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารพรุ่งนี้7 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: อดสักเจริญ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆห้า
1: แล้วของพี่ชุดนึง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะนะตาเป็นไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: เป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
1: อ๋อมันเป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี่
1: บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ้ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะ

0: ่า
1: เนาะ
0: มันจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
1: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์ลูกมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
0: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
1: ครับ
0: เป็นแล้วก็หายไปอีก
1: หายไปโดยปริยายเลย
0: ใช่ไม่มีอาการอะไร
1: ที่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
0: โอ้หลายนับไม่ถ้วนแล้วเน
1: ี
0: ่ยเนาะหลายเที่ยวหลายเที่ยว
1: นะเนาะแล้วดีเนาะพอใจไห
0: มมากเลยล่ะพอใจเลย
1: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
0: จ้า
1: ที่อยู่เดิมนะครับพี
0: ่ที่เดิมค่ะพี่เดิม
1: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
0: จ้า
1: ดูข่าวเก่าจะประจำสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะอ่ะก่อนขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
3: yeah.
2: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
5: เมื่อสักครู่บทสัมภาษณ์ของพี่มารีสร้อยระยานะครับนั่นก็คือทานสูตร1สุประสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเดิมใช้ชื่อว่าคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นั่นเองนะครับมาถึงเสียงกระร้องของแต่ละไทยครับกับเพลงที่ชื่อว่าตัวให้คือทอดส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับก็ส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะไม้พิรมพรเนี่ยร้องเพลงอะไรก็ไพเราะลึกซึ้งกินใจนะถือว่าเป็นบทเพลงที่สร้างความรู้สึกดีๆเนาะแล้วก็คิดถึงนะใครเนี่ยนะครับก็ส่งความคิดถึงความรู้สึกดีๆไปให้นะครับก็เขาต้องคิดถึงกลับฮะเรามีน้ำใจให้ใครแล้วใครก็ต้องดีต่อเรานะครับยะเพ็งยะยาครับเรื่องราวของสุขภาพนะเขาบอกว่าคนขี้ลืมเนี่ยมาดูซิว่าเราลืมอยู่ขั้นไหนนะครับเขาบอกว่าขั้นอนุบาลนี่คือช่วงหัดเป็นคนที่ลืมเช่นลืมไปว่าตกลงเราล็อกประตูบ้านหรือยังหรือล็อกประตูรถหรือเปล่าต้องวนเวียนกลับมาลองดึงประตูดูก็ต้องกดกุญแจล็อกซ้ำอีกครั้งนี่เป็นการเริ่มต้นอาการขี้ลืมฮะถ้าถึงหนักกว่านี้นะคะคือหาที่จอดรถไม่เจอเนี่ยไปจอดในห้างแล้วหาไม่เจอเนี่ยนั่นคือขั้นมัธยมเลยล่ะนะก็หลงลืมก็ดูแลสุขภาพท่านด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปทานกันตามไม่ดีก็ทานวิสซอนสุขภาพดีก็ทานสูตร1สูตร2แล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟดื่มก็ได้ทุกวันวันละ2 ซองตับใจปรารถนาของท่านครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับลำเพลินวงศกรกับเตตะกุลต่อโฮหมกคู่ไปฝากป้าจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่ในชั่วโมงที่3นะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

0: F.F.F.
1: กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฝนเดือน6นะครับนำพามิตรรักแฟนกันเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นี้ก็คือสุดยอดสุดภัยปรุงกายตาสุภสิทธิ์ลิวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรมาพรุ่งนี้7 โมงเช้าเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับลึกๆก็ชื่นใจนะญาติพี่น้องญาติติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจในค่ำคืนนี้และทุกๆคืนเนี่ยคืนละ3 ชั่วโมงหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเดียวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพลงยัดยาบางส่วนที่ติดตามรับฟังในยามค่ำคืนนี้นะครับพี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตัดเอ็ดป้าประหันป้าจุกบ้านข้อป้าสมบงลุงสมมาช่างทองบ้านโสธงป้าประหันพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาเพื่อนรุบรีพี่ละอีเทรันรุ่งตะวันเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับพี่ลีอิทธิรันรุ่งนะครับตนเข้าเม้าอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาป้าชวีโพธิสุภาพวงศ์บางนาทาวงนะครับตลอดจนถึงป้าทวินนุมณีบุบ้านวรดาสองที่ขมสร้างตนเองเพื่อมรุบรีฮะป้าเล็กบางขันมากด้วยนะครับแล้วก็คุณลุงพลมาธารักษ์ตำบลวัดอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ถ้วนต้องขอประทานอภัยนะครับหรือจะไปซื้อตามร้านต่อไปนี้ก็ได้ครับร้านเจมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระอุทบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลบบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีห้องอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุนภัยสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตราลุงฟ้าโอสถวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินฉายคอฟฟี่ขายดิบขายดีทุกร้านบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นหลักยิ่งวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีวิซอนเป็นหลักให้กำลังใจครับทุกท่านไปวัดหน้าที่การงานในค่ำคืนวันนี้คุณหมอคุณพยาบาลตำรวจทหารนะพ่อค้าแม่ขายเวรยามต่างๆนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับเวรยามทุกหน้าที่นะหลายท่านที่ไปบัดหน้าที่อยู่หลายท่านขับรถรายการของเราส่งกำลังแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะครับจะส่งเพลงพระพอให้ญาติพี่น้องญาติได้ฟังกันหลากหลายเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับก็ดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งตอนนั้นเป็นชื่อคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2นะครับที่มาให้บทสัมภาษณ์จะได้เข้าใจตรงกันว่าคือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรุ่งฟ้าโอสถและป้าสำริดศรีสำราญฐานวิศรแล้วก็มีเพลงพระเพาะรอท่านอยู่มากมายหลายเพลงเลยให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจมีความสุขนะครับเพื่อเพลินเจริญใจในค่ำคืนนี้กับสุภสิทธิ์นะครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เอาไปทานดีนะครับเอาไปดื่มดีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งวิศรเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นบอกต่อด้วยสูตร1สูตร2เนี่ยโปรแรงทะลุองศาเนี่ยถ้าไปทานดีแล้วบอกต่อๆไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งครับมาถึงสายสัญญาครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาภรรยาและตามไปด้วยขอใช้สิทธิ์ฝนธนาสุนทรและฟังบทสัมภาษณ์พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งฐานสูตร1สูตร2ของสุภสิทธิ์นะครับและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ป้าสำริดศรีสำราญนะครับฐานวิศรและก็มีกาคาพริกชัยเมืองสิงห์นิตยาเปิดปัญญารักพี่ที่ใจรอท่านอยู่นะครับ

0: ุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยูล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยูล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เ
0: นาะมาเลยก็ยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โ
1: อ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรมาดูหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: เดี๋ยวต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค
2: ่
1: ะ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำราญนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: คือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอนตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องส้วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะกินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนแล้วแม่ถ้าไม่จริงจริงเนี่ยป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะเพราะว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่
3: แล้วคร
2: ับสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ

0: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0%

0: สารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นก็จะเรียกหัวขโมยเหรออ
2: ้าวขโมยมีหัว
1: เออขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: อ้าวต้องเป็นผู้ร้ายจะขึ้นมาลักได้อย่างนี้เหรอ
1: เออเอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้าย

0: ไปเมื่อกี
1: ้ลืมใจเหรอ
0: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
2: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
2: จ่ายไปเลย
1: ยอมจ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
2: ก็เดี๋ยว

0: มยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉันจ้ะ
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในไหม
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้วถ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

สังทองสีใสนะครับนักร้องผู้ล่วงลับไปแล้วบอกไอ้หนุ่มหน้าผีฮะไม่ได้ไปก็ว่าสุภาษิตไปว่าเขานะเขาเป็นสัญญานามของเขาครับสมญานามของเขานะครับนั่นก็คือสังทองสีใสนะครับญาติพี่น้องเขายังอยู่นะครับเขาบอกยังมีเรือนเป็นเรือนเก่าของสังทองสีใสนะครับใครไปเยี่ยมไปเยือนเนี่ยพี่สาวเขาเนี่ยจะทำขนมถ้วยต้อนรับนะฮะอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ทราบว่าญาติเพียงอยากเคยไปหรือเปล่าเกี่ยวกับอย่างไรก็ไปแวะเนาะเดี๋ยวนี้คงอายุตามมากแล้วนะสำหรับพี่สาวของสังทองสีใสเพราะว่ามาออกทาง YouTube นะมามีบทสัมภาษณ์นะครับสังทองสีใสนี่เป็นพี่ชายของสุเทพสีใสรูปร่างหน้าตาละคล้ายกันละไม้คล้ายกันเนาะนะซึ่งมีเมียสวยนะทั้งสองคนเนี่ยสุเทพสีใสนี่ก็มีเมียสวยนะอิจฉากันหลายๆคนในอิจฉาสุเทพสีใสนะแม้หน้าตาจะนะมองภาษาคนเราเนี่ยคนไทยบอกว่าหน้าตาอยู่ในลำดับหน้าตาขี้เหร่เหมือนผีก็ตามทีแต่ว่าสาวชอบเนาะคารมคมคายนี่เป็นสุดยอดนะครับมีเพลงเก่าๆมากมายหลายเพลงและเพลงใหม่ๆก็มีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงก่อนหน้านี้ไออีแต๋วทีมงานนายโยนพงษ์ณนงค์นะครับก็ฟังเพลงแล้วก็ทำให้สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้ายะเพียงยะยานะครับยะเพียงยะยาครับฝากไว้ด้วยช่วยกินช่วยกันใช้นะครับอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมนะของใกล้จะหมดอย่างไรหรือหลายท่านจะเอาไปทดลองหรือจะไปดูก่อนว่ามันดีแท้แล้วก็ทานถูกหรือเปล่าทานถูกก็คือว่าตอบโจทย์เรื่องราวเหมือนสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่านะครับก็โทรเข้ามานะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรียกแล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับหวังว่ายาเพียงยาจะมีความสุขกายและสุขใจเพลิดเพลินใจใจกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพทั้ง3ชั่วโมงนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท่านผู้ฟังเข้านอนกับเพลินพรมแดนกับเพลงที่ชื่อว่าชมทุ่งส่วนมากเพลงของเพลินพรมแดนนี้จะเป็นเพลงที่พูดสลับร้องแต่ว่าเพลงนี้เป็นการร้องทำนองหวานนะนั่นคือเสียงแบบนักร้องทั่วไปนั่นคือไพเราะเพราะพริ้งนะครับกับเพลงชมทุ่งเป็นเพลงส่งท้ายขอทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
7: สริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไป Search ใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
14: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อก เสียมากกว่าที่คิด
15: ปรารถนาม
16: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เจ้าชายลูกทุ่งก็จักรพันธ์คอยบุรีธีรโชตกับบทเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคบกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนทันบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงด้านลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสลับดีนครนายกนครราชสีมานะครับอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเชื้อเชิญญาติเพียงญาติยาของสุภสิทธิ์ให้กำลังแรงใจผู้ประสบภัยอุทกภัยหรือน้ำท่วมในเขตภาคเหนือหลายจังหวัดด้วยกันที่หนักนาสาหัสนี่ก็คือรู้สึกจะเป็นจังหวัดน่านนะฮะตั้งแต่อำเภอปัวเลยหลายๆอำเภอฮะเขาบอกอำเภอปัวเฉพาะอำเภอเดียวเนี่ยน้ำท่วม500หลังคาเรือนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสูงมากๆนะครับแม้ว่าแถบอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งสุภสิทธิ์เคยเดินทางไปน่านแล้วนะครับก็ตอนนั้นสุภสิทธิ์ก็มองว่าเป็นที่ตั้งที่สูงเหมือนเป็นดอยเลยประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็น้ำก็ยังท่วมแสดงว่าเราไปมองด้วยสายตาของเราแล้วถ้าเกิดไม่ได้เปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะเรามองตรงนั้นสูงแต่ว่าเป็นที่ราบน้ำท่วมถึงได้แน่นอนนะมิฉะนั้นจะไม่ท่วมขนาดนี้นะครับแล้วก็อำเภอเวียงสาหลายๆอำเภอ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่องทุกสถานี
1: วันนี้วันศุกร์ก็ได้ฟังแล้วนะ
0: ฟังอะไร
1: เนี่ยเมื่อกี้เนี่ย
0: เพลงเมื่อกี้เนี่ยนะ
1: แซว41เนี่ยมาถึงวันศุกร์ปั๊บเลยลุงช้างต้องเปิดให้ได้นะ
0: เปิดให้ฟังกัน
1: มันสะใจดีมันสะใจไปก็แค่นั้นนายกไม่ได้ฟัง
0: อ่านไปกลับมายัง
1: กันไปต่างประเทศเนาะ
0: ไป
1: ก็สั่งการในรัฐมนตรีหลายคนไปดูจังหวัดน่านนี่มัน
0: ก็ลงมาสุโขทัยเลยน้ำนี
1: ่มาศรีสัชนาลัยแล้ว
0: บ้านลุงช้างเขาเนี่ย
1: มาศรีสัชนาลัยเดี๋ยวเข้าสวรรคโลกเข้าศรีสำโรงเมื่อสักครู่นี้ที่ศรีสำโรงบอกว่านี่น้ำฝนนะยังไม่ใช่น้ำท่านะ
0: โอ
1: ้บ้านพักพวกกันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าริมแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ
0: ไม่มีเลยใช่ไหม
1: ไม่มีเลยมีแต่ประตูน้ำน่ะตูน้ำหาดตะบานจันพังเมื่อไหร่ก็เรียบร้อย
0: ก็เห็นพังก็น้ำล้นเข้าบ้านแล้วนะ
1: พังทุกปีนะจะพังมากพังน้อยขนาดไหน
0: ใครไปทำให้พังหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิอ่ะทักทายกันหน่อยนะฮะวสป.711ครับ
0: ชาววสป.ลพบุรีนะสวัสดีกัน
1: ครับ
0: วสป.1449จังหวัดชุมพร
1: ถูกต้อง
0: สวัสดีนะ
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
0: จังหวัดประจินบุรี85สวัสดีทุกท่านเลย
1: หวังเลยนะฝนเยอะนะวันนี้นะ
0: มีฝน ใช่ไหม
1: จสหนึ่งกรุงเทพครับ
0: ชาวกทมและปริมณฑลก็สวัสดีกัน
1: กรุงเทพฝนตกเยอะนะ 70% นะอ้าวแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ตชด.กาญจนบุรีครับ
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
1: ตำรวจตะเวนชายแดนนครศรีธรรมราช
0: สวัสดีชาวนครศรีธรรมราชนะ
1: ครับเมื่อกี้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรีนะแล้วมีตำรวจภูธรอีกนะของตชด.นครศรีทุ่งสงเนี่ย 92.5 ตำรวจภูธรภาค9สตูล 91.75
0: ชาวสตูลด้วยนะ
1: ครับผมแล้วก็จทล.ลพบุรีครับ
0: และชาวจทล.ทุกท่านนะ
1: ครับทุกคลื่นทุกสถานีฝนตกลงมาอย่างนี้ก็ระมัดระวังโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับ
0: ต้องระวังกันด้วย
1: ครับผมเพราะเรานี่เป็นถือว่าเป็นอาชีพเลยละมั้งเนี่ยยกของจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ย
0: อยู่โดยเฉพาะท่านที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำลำคลองเนี่ยนะ
1: ครับเริ่มมาตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเนี่ยเขาโดนอยู่แล้วล่ะ
0: ทางนู้นน่ะยังไม่ถึงภาคกลาง
1: เลยพอมาเลยนครสวรรค์มาปั๊บอุทัยธานีรับก่อนเลยหลักหนักนั้นก็จะมาชัยนาท
0: พอชัยนาทเนี่ยมีเขื่อนเนี่ย
1: เออเขื่อนเจ้าพยานี่เนี่ยขวางกั้นแม่น้ำเจ้าพยาเนี
0: ่ยหลักแม่น้ำเอาไว
1: ้ครับผมแล้วถึงจะลงมาที่สิงห์บุรีเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวบางโฉมสีอย่าปล่อยน้ำมาลพบุรี
1: ดูให้ดีนะจันต๋อง
0: อยู่แถวนั้น
1: จันต๋องบ้านอยู่บางโฉมสีจันต๋องนี่เป็นน้องชายของจันไพฑูรย์ขันทองน้องชายดักกี้ขี้เมาเขาน ะ
0: นักแต่งเพลงนักตลกเนี่ยนะ
1: ครับผมหลังจากขยับขยื่นมาจากสิงห์บุรีนะมันก็ต้องขยายมาลพบุรีด้วยแหละ
0: ลพบุรีอ่างทองเนี่ย
1: ครับ
0: อยุธยาน
1: ั่น
0: นนบุรี
1: ใช่
0: ปทุมธานีอะไรเนี่ยนะ
1: กรุงเทพก็โดนนะเขาด้วย
0: นู่นลงออกทะเล
1: ปากน้ำปากน้ำสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการเนี่ยนะ
1: ฟังกันหลายที่หลายทางเลยนะพูดถึงเมื่อเช้านี้คุณพี่จากสามประทวนนะโทรมาบอกสั่งยามาไม่ได้สักทีผมเช็คแล้วละส่งไปตั้งแต่วันที่18นะทางทีมงานก็บอกว่าส่งไปแล้วผมก็เช็คที่ไปรษณีย์นะเขาบอกว่าส่งมาแล้วรับแล้วโทรหาเจ้าตัวไม่รับสาย
0: อ้าว
1: ไอเนี่ยปัญหาหลักเลยคือไม่รับสายและไอปัญหาต่อไปก็คือทำไมต้องโทรด้วยสมัยตะเก่าตะกอดเนาะ
0: เวลา
1: ไปส่งไม่ต้องมีเขามีไม้อันนึงไว้ตีหมา
0: ต้องคุ้นกับหมาด้วย
1: เออโ ตอนแรกๆก็โดนดุโดนไล่กัดหน่อยพอตอนหลังๆเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเม็ดไง
0: งาน
1: โรยให้กินปั๊บแม่ทีหลังได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ไปตนีมากระดิกหางแล้ว
0: ล่อหมาไว้ก่อน
1: เออ
0: ไม่ให้มันกัด
1: แต่บางทีเจ้าของบ้านก็บอกหมานะ
0: ว่าไง
1: มึงอย่ากินของคนแปลกหน้านะ
0: มาให้กินอีกไง
1: รับโทรศัพท์ด้วยสิพี่เอ้ยแล้วก็บอกไม่ได้รับสักทีนึงเขาก็ตีกลับสิ
0: ตีกลับเนี่ยเขาไปส่งแล้วไม่มีใครรับไม่มีคนรับสับโทรศัพท์เนี่ยนะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมส่งไปให้อีกรอบนึงแล้วกันนะ
0: เขากลับมาแล้วไง
1: กลับมาแล้ว
0: ส่งไปให้เขา
1: เพราะไม่รับโทรศัพท์นี่แหละ
0: ม
1: ันมีไว้โทรไม่ได้มีไว้รับอ่ะเนาะเอามาเรื่องของดินฟ้าอากาศหน่อยวันนี้เปิดเพลงอีแซล41ไปตั้งครึ่งรายการแล้วเนี่ยดินฟ้าอากาศหน่อยนะภาคเหนือเป็นไงฮะ
0: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ป่ะนะ
1: โ
0: ตกหนักเป็นบางแห่งด้วย
1: แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาน่านแพร
0: ่มีฝนตกหนักแล้วก็หนักมากเป็นบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดลำปางเนี่ย
1: กำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษโลก
0: พิจิตรแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยอ
1: ันนี้ก็ฟังเราทางวสป.11อยู่นะเนี่ย
0: ภาคเหนือเนี่ยนะ
1: พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ที่ฟังได
0: ้ฟังกัน
1: พี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ80%ของพื้นที่ครับ
0: มีตกที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและขอนแก่นนะ
1: ไอ้ที่ตกหนักมากๆเลยคือเลยหนองคายหนองบัวลำพู
0: จังหวัดอุดรธานีเนี่ย
1: ภาคกลางครับ
0: ภาคกลางก็70%ของพื้นที่
1: เท่ากับภาคเหนือเมื่อวานเลยนะ
0: ที่ไหนบ้างอะนะ
1: นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและ
0: จังหวัดราชบุรี
1: พี่น้องภาคตะวันออกครับ
0: 70%ของพื้นที่อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ฟังกันอยู่85ปราจีนบุรีนะวันนี้ฝนตกที่
0: จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดเนี่ย
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฟังกันอยู่ที่1449ชุมพรนะ
0: อันนี้ฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่
1: มีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และ
0: มีจังหวัดชุมพรด้วยนะ
1: ครับผมส่วนพี่น้องภาคตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตก40%นะฟังอยู่ตำรวจภูธรภาค9ตอนนี้นะ
0: มีที่จังหวัดระนองและก็พังงา
1: ครับผ
0: ม
1: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑล
0: ก็70%ของพื้นที่นะ
1: อันนี้ก็ฝาก AM 657ไว้วิทยุจอสอ1นะครับสมัยก่อนน้ำมาฝนมานี่มันมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่ง
0: อาชีพอะไร
1: อาชีพล่องสูงไงนะล่องสูงมาจากภาคเหนือไหลลงมาตามแม่น้ำอ่ะเนาะ
0: ใช
1: ่ตามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
0: ทันไหมล่ะ
1: ผมทันเห็นนะ
0: ล่องทุงเนี่ย
1: ล่องสูงมาแต่ว่ามาถ้าเป็นสมัยนี้ก็มาได้แค่นครสวรรค์แค่นั้นเนี่ยเจอเขื่อนเจออะไรมาไม่ได้แล้ว
0: เมื่อก่อนเขาล่องยาว
1: ล่องยาวถึงนู่นนะกรุงเทพนะ
0: เ
1: หมือนตอนนั้นยังไม่มีเขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนเรียกอะไรเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนชัยนาทนะแต่ตอนนี้ใช้รถแล้ว
0: ใช้รถ
1: หลายอาชีพหายไปจากประเทศไทยนะ

0: การหน่อยก็วาดเขาวาดลวดลายฟื้นไปได้ลงตุ้มไอ้ขันมือใหม่มาเนี่ยพอเลี้ยวขวาปุ๊บแม่ไปลูกไม่ไปซะแล้ว
1: เสร็จกัน
0: เหมือนรถหัวลากสมัยเนี้ยนะก็ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นด้วยนะ
1: ใช้รถใช้ถนนต้องระวังกัน
0: ครับด้วยความปรารถนาดีจาก
1: ทางด้านของ
0: รายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ผลิตภัณฑ์สินค้าเรามากมายไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือเป็นเม็ดฟูกรดอะมิโนหรือจะเป็นดึงรวงดึงเร็วแล้วก็จะได
1: ้ร่ำรวยเนี่ยนะ
0: รวมไปถึงโปรมิกออยยาย่าบิงดีแคร์ดูแลสายตาไทยแคลพัทนะครับซ่อมแซมกระดูกและข้อนี่นะ
1: ใช่
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณผู้ชายโฟกัสยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดนะ
0: แล้วก็ใส่เลี่ยมจอยจอยมิกฟูดสำหรับคนเขาไม่ค่อยถ่ายถ่ายแต่ลมเหม็นที 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
1: ระบายเป็นออกมาบ้าง
0: ครับแล้วก็มีไอ้ห้าวไอ้ห้าวโทรมากันจังเลยนะเนี่ย
1: สั่งซื้อกัน
0: ไม่ค่อยโฆษณาแต่ขายดีนะขายเลี้ยงน้องแมวน้องหมาก็เอาเพชรดีแคร์ไปฉีดไปพ่นในเขาหน่อยเวลาเขาเป็นแผลสัตว์เลี้ยงอะเนาะมันทรมานโดยเฉพาะหน้านี้นะน้องเขาคันมากไปแช่นมแช่น้ำมานี่ไม่ไหวข่าวนี้ก็บอกว่ากทม.
1: เป็นไง
0: ให้ลูกจ้างประจำออกอีกหนึ่งรายเพราะว่าไปช่วยย้ายชื่อต่างดาวเข้าทะเบียนบ้านตัวเองไง
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: สวมสิทธิ์บัตรชมพูอันนี้กรุงเทพไหมนะ
1: ไม่ได้เลยนะของบัตรเนี่ย
0: กรุงเทพนี่ไกลๆผู้ว่าชัดชาติเลยนะเนี่ยปะโทเอางั้นได้ไงอะนะ
1: นาน
0: เป็นบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเลยนะนะครับกทม.สั่งฟันเลยลูกจ้าง
1: 1ราย
0: เมื่อวานนี้ครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขยายการผลปฏิบัติการ
0: กวาดบ้านกลางกรุงครับไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
1: กับขบวนการทุจริตการออกบัตร
0: บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยคือบัตรสีชมพู
1: หมายเลขอ
0: ันนี้ขึ้นต้นในเลข7อ่ะ
1: 7ขึ้นไปเนี่ยนะ
0: ให้กับกลุ่มคนต่างด้าว
1: หมายเลข7เนี่ยนะ
0: ในพื้นที่ย่านดินแดงนะเพราะว่าจับได้ตั้งเป็นพันคนใช่ไหม
1: จับได้เยอะเด็กได้ออกคนเดียวไง
0: ครับมันรู้ตัวเพราะว่าเข้าบ้านตัวเองไงล่าสุดพอเขตดินแดงครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ได้มีคำสั่งให้ลูกจ้างประจำกรุงเทพสำนักงานเขตดินแดงออกจากราชการไว้ก่อน
1: เพิ่มอีกหนึ่งรายเนี่ยนะ
0: มีผลตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไป
1: ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
0: เดือนนี้ไม่ได้เงินเดือนแล้วนะไอ้หนู
1: อ้าวเสร็จกัน
0: สำหรับลูกจ้างประจำรายนี
1: ้เป็นเนื้อไง
0: มีพฤติกรรมไปร่วมมือกับนายหน้าเอื้อประโยชน
1: ์เอื้อประโยชน์ให้แก่การย้ายชื่อคนต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านพักเนี่ยนะ
0: อาศัยแฟลตดินแดงอ่ะซึ่งเป็นบ้านของญาติตัวเองอ่ะ
1: รวมถึงช่วยประสานงาน
0: ด้านเอกสารการย้ายเข้าพื้นที่เขตดินแดง
1: เพื่อนำไปสู่การสวมสิทธิ์
0: จัดทำบัตรสีชมพูซึ่งตำรวจได้แจ้งข้อหากระทำความผิดฐาน
1: ให้การสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
0: แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นที่มีชื่อในทะเบียนบ้านแล้วก็ร่วมกันนำเข้าสู่ข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
1: คำสั่งนี้เขาออกมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
0: ทุจริตมันก็ต้องอย่างนี้เมื่อวานก่อนเนี่ย
1: ออกไป
0: ทุจริตมันก็ต้องไปลงนรกเธอที่รักฉันจะลงโทษเธอนี่นะ
1: ไม่มีงานทำนะตกงาน
0: เจ็บไหมล่ะ
1: เจ็บแ
0: ท้ก็ให้กำลังใจคนดีนะครับอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็ทรงตรัสไว้ว่าในที่เนี่ยมันต้องมีทั้งคนดีคนเลวอ่ะเราพยายามยังให้คนเลวเข้ามาทำหน้าที่เรียกได้อยู่ที่ปลายปากกาของท่านแล้วทีเนี้ยเวลาเลือกอะป๋าเรวัตรลงสมัครแน่
1: เอาแน่ไง
0: เอาแน่เดี๋ยวคราวเนี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าพรรคอะไรนะเห็นคุณมาร์คพี่บูลเขาไปจีบกันอยู่นี
1: ่สนับสนุนอีกแล้ว
0: ท่านบอกว่าที่แรกจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนนะเป็นอย่างนั้น
1: นั่น
0: ขอให้มาปราบคนโกง
1: ปราบจริง
0: ๆปราบไม่ได้ทันทีเถอะจับยาบ้าปราบยาบ้าเนี่ย มันเจ็บใจไปเลยป๋าก็บอกจับแทบเป็นแทบตาย
1: ติดคุกไปกี่ปี
0: แล้วลูกน้องตัวเองตอนนี้ก็เกษียณหมดแล้วแล้วมันไม่ให้พกปืนพกหนังก็ติ๊กทีป๋าเรียกว่าบอกถ้ามันมาแก้แค้นมึงทำลูกน้องกูจะไปแก้แค้นให้มึง
1: นาน

0: เป็นอย่างนั้นเอ้าเวรต้องระยับระงับด้วยการ
1: ไม่จองเวรนะ
0: ผาน้อใจเย็นๆเดี๋ยวล่มๆอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้80กว่าแล้วใจล่มๆหน่อยหาไบโอมากินนะอายุเยอะแล้วนี่
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีเนี่ยนะ
0: ครับซื้อวันนี้1คาราเบล4กระปุกแถมกระปุกนึง
1: แถมให้กระปุกนึงก็690บาท
0: มีตั้ง100เม็ดหนึ่ง2กระปุก1,300 4กระปุก 2,000
1: ไม่แพงไม่แพง
0: แถมให้กระปุกนึงด้วยซื้อ4กระปุกอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: คุ้ม
0: อายุมากเนี่ยเป็นกันทุกคนเนี่ยนะเหมือนเนื้อเหมือนตัวปวดเส้นเอ็นตึงเนี่ยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีกว่า20ปีแล้วนะ
1: จะบอกกัน
0: ปวดมากๆปวดก้าวปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นทานถูดดั้งเดิม
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: แต่มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวกรับประทานแบบแคปซูล
1: แต่นี่แคปซูลกระปุกกระ300
0: มันปวดข้อปวดกระดูกเพราะกระดูกมันเสื่อม
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ย
0: แต่มันก๊อปแคปก๊อปแคปใส่หมวกแคปจะไปตีก๊อปแต่มันไม่ได้ปวด
1: เอารับประทานนะมันงาดำสกัดเย็น
0: ก่อนนอนก่อนนอนนะ มีปัญหาเบาหวานไปโรงพยาบาลนะเอายาโรงพยาบาลมารับประทาน
1: แล้วก็รับประทานมาละคินกเราควบคู่กันไป
0: ใช่เลยนะครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็นี่เลยครับยาหญ้าบิ้ง1ถึง2เม็ดเอา2เม็ดอ่ะดีที่สุด
1: หญ้าหญ้าบิ้งไปแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ800
0: บำรุงและฟื้นฟูสายตาหรืออยากจะเป็นทานแบบซอฟเยลก็ได้เราก็มี
1: ดีแค่
0: คุณภาพดีต่อตา
1: ราคาดีต่อใจนะ
0: 2กระปุก650บาทจ้ะ
1: ซื้อ4กระปุกก็1,300
0: แถมฟรีให้กระปุก1
1: แถมให้
0: เหมือนกันเลยกับ
1: ทางด้านของโปรมิก
0: บำรุงฟื้นฟูไตนะครับ
1: 2กระปุก650เหมือนกัน
0: นะ2เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงและเพื่อการฟื้นฟูถ้าเม็ดหนึ่งเพื่อการบำรุงนะจ๊ะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้มีเยอะแยะมีแต่เพราะถ้าเป็นยาย่าบิงนี่มีร้านเจ๊หมู
1: เจ๊หมูป่าโมกเขามีทุกอย่างของเรา
0: บัวเพศสัตว์คมลง
1: ไปซื้อกัน
0: จีงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์
0: ถ้าดีแคร์แล้วมีเยอะ
1: ดีแค่เนี่ยนะ
0: ครับโดยเฉพาะที่ร้านยี100ปั๊มน้ำมันจิงโจ้
1: อันนี้เขาก็มีขายในสาขาวังใหม่อยู่นะ
0: ชุมพรนะ
1: จังหวัดชุมพรเนี่ย
0: ครับขอบคุณพี่จากกาญจนบุรีบอกเมื่อวานนี้ฟังคลื่นของตชด.บอกชัดเจนผมฟังทั้งวันแหละฟังรายการเพลงคลื่นนี้เปิดเพลงเพราะแล้วก็พอดีมีรายการลุงช้างลุงหมูมาช่วยเสริมกันอีกพี่
1: มัน
0: ทำให้สดชื่นสดชื่น
1: ได้ฟังข่าวบ้างนะ
0: ทั้งนั้นก็ฟังแต่ข่าวประเทศไทยอยู่นั่นแหละเวลาเปิดนาฬิกาคุณอะไรนะเมื่อวันไปรับรางวัลเจอกันอยู่
1: เจอกันเนี่ยคนพูดเนี่ยนะ
0: จำชื่อกันไม่ได้แล้วรับเวลาเปิดนาฬิกาตุ้งตุ้งตุ้งอะไรแกพูดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: 5ชีวิตระทึกครับดินถล่มบ้านดินโคลนเนี่ยนะ
1: หลังน้ำป่าไหลหลากเนี่ย
0: ดินสไลด์ตัวพังทลายลงมาครับ
1: โอ้โห
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: ดื่มฮะดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: แล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวันนะ
0: กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนเพิ่ม ไม่มีไขมันทรานนะนะครับสนนราคาก็รู้อยู่แล้วบอกทุกวัน
1: ซื้อกัน
0: ซื้อวันนี้รับของแถมเป็นสบู่นะไม่รู้สบู่อะไรไม่รู้
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ซื้อสูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ
1: สูตรดั้งเดิม
0: 2ถุง900นี่รับไปเลย1ก้อน
1: แถมให้
0: ซื้อ5ถุงรับไปเลย2ก้อน
1: อันนี้ให้2ก้อนเลย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยนะ4ถุง 1,000 บาทเนี่ย2ถุง700อ่ะ
1: 2ถุง700
0: เออเราจะซื้อ4ถุงหรือ2ถุงเรา
1: 2 4ถุงก็พันเดียว
0: เออรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ตั้งก้อนนึง
1: แหมแถมให้ก้อนนึงฟอกกระเย็นสบาย
0: ครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะเจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่36สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน6นาย
1: พร้อมด้วยรถยนต์ตรวจการ1คันเนี่ย
0: ผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
1: เอาไป
0: เร่งดำเนินการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากนะครับ
1: แล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอศพเบยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
0: แม่ฮ่องสอนพี่มันช่วยรับอะไรดีครับ
2: ช้าง
0: ครับ
2: อยู่เลิกยัง
0: มันเหลือเครื่องนึงเอาไปเล่า
2: เอา
0: เอ้าเดี๋ยวจัดให้วิทยุเครื่องนึงนะ
2: แล้วก็ไอ้นั่น
0: ค
2: นนึงไอ้ยาไทยทิพย์ไอ้แก้ปวดแก้เมื่อยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไทยทิพย์ขวดนึงนะ
1: จ
0: ้าก็ซื้อเป็นอยู่วันนี
1: ้300
2: แล้วก็
0: วิทยุลดราคา
2: แล้วจ่ายเปล่าไทยทิพย์โอเ
0: อะไรนะ
2: กินพร้อมกินพร้อมไปนั่นได้ไหม
0: ไอ้นั่นอะไรเล่าก
2: ินพร้อมกับไอ้ที่ว่าบรรลุไตอ่ะอ๋อ
0: บรรลุไตเขากินก่อนนอน
2: จ้ะ
0: แล้วไอ้นี่กินหลังอาหารไทยทิพย์อ่ะ
2: อ๋อกินเวลาไหนก็ได
0: ้โอ้คนละเวลากันไอ้โปรมิออยกินก่อนนอน2เมตรไอ้ไทยทิพย์แก้ปวดแก้เมื่อยเนี่ยมันกินหลังอาหารมื้อไหนก็ได้2เมตรแล้วก็วิทยุเครื่องนึงนะ
2: จ้า
0: ทั้งหมด800บาทสวัสดีจ้า
2: จ
1: ้
2: า
1: ฉลาดนะเนี่ย
0: แม่ซื้อฉลาดซะด้วยดิ
1: แม่อะไรนะ
0: พี่บุญช่วย
1: พี่บุญช่วยคิดถึงนะ
0: อยู่ประสุกเนี่ยประสุกนะ
1: ประสุกสิงเนี่ยเถอะ
0: อินบุรีเนี่ยไง
1: อินบุรีเนี่ยนะ
0: อินบุรีเนี่ยนะที่แม่งสอนนะเมื่อกี้เนี่ยนะข่าวเนี่ยนะ
1: ดินโคลนถล่มอ่ะ
0: หลังฝนตกหนักส่งผลในน้ำป่าไหลหลากครับ
1: เชิงดินสไลด์ลงมา
0: พังทลายเป็นเหตุให้ดินโคลนถล่มทับบ้านพักชาวบ้านในพื้นที่บ้านดอนพึ่งหมู่5ตำบลแม่ตะควน
1: อำเภอศบเบยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ย
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น
1: 5รายด้วยกันเนี่ยนะ
0: ต้องช่วยกันละฮะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: แก่ผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนพร้อมดำเนินการเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลศบเมย
1: เพื่อให้แพทย์ทำการรักษากัน
0: เห็นไหมทหารมาแล้วเนี่ยช่วยทุกอย่างเป็นหมอก็เป็นได้เป็นครูก็เป็นได้เป็นช่างก็เป็นได้เป็นกรรมกรแบกหามก็เป็นได้
1: ทหารทำได้ทุกอย่าง
0: ทำได้ทุกอย่างเสียอย่างเดียวทำไม่ได
1: ้เป็นยังไง
0: เอายาสีฟันใส่หลอดเหมือนเดิมบีบเกินไปหน่อยเอาบอกเฮ้ยมึงเอายาสีฟันใส่หลอดทั้งสี
1: ่
0: ไหนบอกทำได้ทุกอย่าง
1: แล้วบอกว่ามีทหารไว้ทำไมยังไง
0: มีไว้ทำไม
1: รู้
0: ไหม
1: ล่ะ
0: ไปช่วยน้ำท่วมนี่แหละ
1: เออทำได้ทุกอย่างเลย
0: อ้าวใครที่เจอหมอเถื่อนบ่อยๆนะช่วยเป็นหูเป็นตาหน่อยนะ
1: หมอแบบไหนเนี่ย
0: หมอเถื่อนตั้งร้านจัดลิ้มฟันจัดฟันอยู่ข้างถนนนะ
1: อ้าว
0: โอ้โหจบแค่ม.3หาความรู้จาก YouTube ครับทดลองทำก็ปากตัวเอง
1: นาน
0: หมอเถื่อน
1: เป็นหมอเถื่อนนะจัดฟันนึกไง
0: จัดฟันนะ
1: เออ
0: ใส่ฟันปลอมอะไรเงี้ยเนี่ยหุ่นมาแล้วนะ
1: โอ้เขาเก่งนี
0: ่เออหาความรู้จาก YouTube อ่ะ
1: หมอ3ไง
0: มันจบม.3
1: มันผิดกฎหมาย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะ
1: ปฏิบัติการจับกุมแพทย์เถื่อน5ราย
0: โดยเป็นทันตแพทย์เถื่อน4รายแล้วก็แพทย์เถื่อน1ราย
1: ในพื้นที่กทมแล้วก็สมุทรปราการ
0: รวมไปถึงสมุทรสาครด้วย
1: ยึดของกลางวัสดุเนี่ย
0: อุปกรณ์ทางการแพทย์56รายการ
1: รวมทั้งหมด 1,058 ชิ้น
0: มูลค่านับเป็นเงินได้ก็ประมาณ
1: 330,000 บาทนะ
0: ครับผม
1: สืบเนื่องมาจากทางด้านกองกำกับการ4
0: กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค
1: ได้รับหนังสือจาก
0: สสจ.สมุทรสาครนะและได้รับบทสารจากพี่น้องประชาชนให้ไปตรวจสอบผู้ที่ลักลอบประกอบวิชาชีพทันตแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเปิดบริการรับทำฟันปลอมแล้วก็รีเทนเนอร์ให้กับประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมาย
1: โดยมีพฤติการเกี่ยวกับนัดลูกค้าเนี่ย
0: นัดลูกค้ามารับบริการภายในบ้านพักนะ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้ลงพื้นที่ไป
0: ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายจริง
1: จนนำไปสู่ขบวนการระดมการกวาดล้าง
0: แพทย์เถื่อนสถานพยาบาลเถื่อนในห่วงเดือนสิงหาคมได้ทั้งหมด5จุดนะฮะ
1: มี5จุดด้วยกัน
0: 1บ้านพักอาศัยในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสังวัดสมุทรสาครนะฮะ
1: ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมา
0: ตำรวจกองกับการ4เนี่ยนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสมุทรสาคร
1: เจ้าหน้าที่งานปกครองอำเภอกระทุ่มแบน
0: นำหมายค้นของศาลสมุทรสาครก็ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
1: พบใครอ่ะ
0: นางสาวพรนะพรเอ๋ยพรเนี่ยอายุ30ปี
1: กำลังเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดฟัน
0: แล้วก็ให้ลูกค้าใส่อุปกรณ์ถ่างปากแล้วก็เริ่มหยดน้ำยากัดฟัน
1: สำหรับจัดฟันแฟชั่นนี่แหละ
0: จากการตรวจสอบเพราะว่าคุณพรเนี่ย
1: ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
0: และกับสถานที่ดังกล่าวก็ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจกรรมด้วย
1: ไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาล
0: เอาพรทำไงทีเนี้ยพร
1: น้องพรเนี่ย
0: จากการสอบถามน้องพรรับว่าตัวเองจบการศึกษาแค่มัธยมศึกษาปีที่3หาความรู้ตัวเองจาก YouTube แล้วทดลองทำกับปากตัวเองนี่แหละ
1: แล้วก็มีความชำนาญจึงได้เริ่มรับลูกค้า
0: เพราะเก่งแล้วเอาสิ
1: จัดเองเลย
0: ให้บริการส่วนใหญ่เป็นจัดฟันแฟชั่น
1: ค่าบริการเนี่ย
0: 1,300 เท่านั้นไม่ได้เอามากเอามายเลยคุณตำรวจคุณตำรวจขอ
1: แล้วติดต่อได้ยังไงเน
0: ี่
1: ย
0: Facebook ไง LINE ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็บอกต่อๆกันไป
1: ทำมานานยังเนี่ย
0: ไอ้นึงแล้วรายได้เดือนก็เป็นหมื่นเหมือนกันแหละ
1: ได้ได้เยอะนี
0: ่เออสองที่บ้านพักอาศัยตำบลท่าเสา
1: อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
0: น่ะบ้านพักอาศัยในพื้นที่ตำบลท่าไม้กระทุ่มแบนอันนี้วันเดียวกันนะ
1: น่ะเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันหรือไง
0: คนละชุดเขาแบ่งเป็นหลายชุดไง
1: อันนี้กระทุ่มแบนเนี่ย
0: อันนี้ไปกับสตช.สมุทรสาคร
1: มีหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้น
0: ผมนายสมชายอายุนาม61ปีกำลังเตรียมอุปกรณ์เหมือนกัน
1: จัดการพิมพ์ฟันเนี่ยนะ
0: มาเข้าไปปากลูกค้าเพื่อทำฟันปลอมเนี่ยทำฟันปลอมเมื่อกี้จัดฟันแฟชั่นนะจากการตรวจสอบพบว่านายสมชายไม่มีอะไรสักอย่างเลยใบอนุญาตก็ไม่มี
1: ไม่ใบประกอบวิชาที่ทันตกรรมก็ไม่มี
0: สถานที่ประกอบการก็ไม่มีใบอนุญาต
1: เอา
0: โอ้โดนเข้าไปสิครับ
1: โดนเด
0: ้สมชายได้รับประตูเองจบการศึกษาชั้นประถมปีที่3นะ
1: เมื่อตอนอายุ16ปีเนี่ย
0: เป็นพนักงานทำงานอยู่ที่แล็บทำฟันอยู่ประมาณ10กว่าปี
1: แล้วก็กลับมาเปิดที่ทำการที่บ้านของตนเองเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้30กว่าปีแล้วนะ
1: ทำมานานปัจจุบันเป็นไง
0: ยังทำจนถึงปัจจุบันเนี่ยปกติจะรับงานมาทำฟันปลอมจากสถานพยาบาลในพื้นที่อ๋อหมอฟันนี่ก็เปิดคลินิกไงไอ้ชายไอ
1: ้
0: เอาเนี่ยมาทำฟันให้คนไข้หน่
1: อ
0: ยประมาณนั้นถ้าแกรับทำส่งหมอซะก็ไม่มีปัญหานี่ไปทำเองไงเด้
1: ทำเองอ่ะ
0: ไ
1: ม่มีใบอนุญาตด้วยได้
0: ใช่
1: ทั้งจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ใกล้เคียงด้วย
0: ครับชาวบ้านเป็นครั้งคราวนะไม่ได้ทำตลอดหรอกแต่มันซวยจัดมีรายได้เดือน 4-5 หมื่นนะ
1: รายได้ดีนะ
0: ส่วนใหญ่จะทำให้คุณหมอไง
1: มีเครื่อง
0: ใช่
1: ได้ดีดา
0: ครับสามที่บ้านพักตำบลสวนหลวงกระทุ่มแบนนี่แล้วครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่มีหลายชุดเนาะ
1: ไปจับคุมใครนะ
0: สายฝนเนี่ยไม่ใช่สายฝนพรทวีนะคนละคนกัน
1: สายฝนนี่อายุ44ปี
0: อันนี้กำลังใส่แบบพิมพ์ใส่ฟันปลอมให้ช่องปากให้ลูกค้า
1: แล้วก็พิมพ์ฟันปลอม
0: ทั้งบนทั้งล่างสำหรับทำรีเทนเนอร
1: ์
0: ซึ่งจากการตรวจสอบเพราะว่าสายฝนไม่มีใบอะไรทักอย่างเลย
1: ไม่มีเหมือนกัน
0: ไม่มีทักอย่างเลยสายฝนบอกว่าตัวเองเนี่ยจบการศึกษาชั้นม .6
1: ม .6 ไง
0: ศึกษาความรู้จากการเป็นช่างธนกรรมจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
1: แล้วก็มีความชำนาญจึงได้เริ่มรับลูกค้าเองที่บ้านเนี่ย
0: ฉันเก่งแล้วว่า
1: แล้วก็ให้บริการส่วนใหญ่เน
0: ี่ยทำมา3ปีแล้วค่าบริการครั้งละ 9,000 นะ
1: โอ้ครั้งหนึ่งเนี่ย
0: โอ้ทั้งเดือนหนึ่ง10คนก็เป็น 90,000 แล้วนะนะ
1: ทำฟันเนี่ยนะ
0: เออร้านที่4เนี่ย
1: โอ้หลายร้านเหมือนกันเนาะ
0: เออนี่จับได้ในเขต
1: กรุงเทพเนี่ย
0: กรุงเทพเลย
1: แขวงอนุสาวรีย์บางเขนเนี่ยนะ
0: วันที่18เนี่ยจับกลุ่มนางสาวอุทัย
1: อายุเท่าไหร่นะ
0: 56ปีในตรวจยึดฟันปลอมเลเซอร์และอุปกรณ์การทำฟัน11รายการมูลค่าจำนวน509ชิ้น
1: ดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกันนี่นะ
0: ประกอบวิชาชีพทันตกรรมโดยไม่รับอนุญาตนะ
1: ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย
0: แต่ก็ยอมรับประจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
1: เคยมีความรู้ในการทำฟันปลอมเนี่ย
0: จากเคยทำงานอยู่ในห้องปฏิบัติการการทำฟันของเอกชน
1: เคยทำด้วยกันเนี่ย
0: เออจึงดำเนินการทำซ่อมฟันเปลี่ยนฟันให้กับลูกค้า
1: ทำมานานยังเนี่ย
0: 4-5 ปีแล้ววันหนึ่งก็ทำ4คน5คนน่ะ
1: โอ้รายได้ดีเหมือนกัน
0: แล้วก็มีคลินิกครับความงามบางแก้วบางพลีสมุทรปราการ
1: นี่9ที่5เลยเนี่ย
0: เออไปพบนางมาอายุ26ปี
1: อันนี้ทำไมเนี่ย
0: กำลังฉีดคลิปวิตามินเข้าสู่ร่างกายให้ลูกค้า
1: ขนาดนั้นเป็นยังไง
0: ไม่มีแพทย์ประจำอยู่ในคลินิกด้วย
1: นางมาว่ายังไงนางสาวมา
0: ตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้สูงหน่อย
0: มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและบำรุงครรภ์นะจ๊ะ
1: อ้าวบำรุงครรภ์ด้วยไง
0: เออแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใด
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: ลาออกแล้วมาทำงานที่คลินิกดังกล่าวได้เดือนนึงแล้วล่ะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำไงนะ
0: จับนางมาดำเนินคดีขวานความผิด
1: ประกอบอะไร
0: วิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
1: แล้วก็ตรวจยึดของกลางทั้งหมดเนี่ยนะ
0: โอ้โหเยอะแยะเลยมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วนะ
1: อ๋อเงินก็ 20,000 กว่าบาทเน
0: ี
1: ่ยแล้วก็ของกลางอีกหลายรายการเนี่ย
0: ครับ
1: จับกุมกันไปเนี่ย
0: อ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อชั่วโมงหน้าเน
3: า
0: ะ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวด แถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ใครติดยายกมือขึ้นใครติดยายกมือขึ้นจะพาไปรักษาม
9: ุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรี
10: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวห ากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์

แห่งลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244433

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต งานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30 สิงหาคม 2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมทุ่มคลองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ป่าชั่วโมงที่2ครับยังอยู่ด้วยกันครบทุกสถานี
1: ล้อมวงเข้ามากันได้แล้ว
0: อสปทั้ง2ที่ทั้งลพบุรีแล้วก็ชุมพร
1: มาฟังกัน
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: ฟังกัน
0: ตชด.ทั้งกาญจนบุรีและทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: ก็ต้องฟังกัน
0: จส.1กรุงเทพครับ
1: ฟังกันได้ทั่วเลย
0: ครับอ่ะมาชั่วโมงนี้บอกบุญกันหน่อยละกันงานกฐินสามัคคีมีวัดไหนบ้างครับเนี่ย
1: เริ่มวันที่1พฤศจิกายน
0: สาธุ
1: วัดโครกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
0: เจริญพร
1: วันที่1พฤศจิกายนวัดหนองวัดบางน้อยใน
0: จ้า
1: ตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม
0: สาธุ
1: 15พฤศจิกายน
0: จ้า
1: วัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ใครอยากไปดูน้ำปริ่มปริ่มวัดเทพอัมไพไปดูได้เลยตอนนี้นะ
1: ยังไม่เยอะยังไม่เยอะ
0: ยังไม่เยอะ
1: ยัง15พฤศจิกายนก็วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมก็วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้าน
1: ี่คืองานกฐิน
0: และมีงานประจำปีด้วย
1: 29 30 31ตุลาคม
0: ครับ
1: ปิดทองหลวงพ่อพระสิอานที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี
0: พบกับมาตรฐานลิเกเด็ก
1: คณะโชคดีบิสุกนะ
0: ลิเกเด็กมหัศจรรย
1: ์น้องคุณน้องเธอเนี่ย
0: น้องคุณน้องเธอเป็นหัวหน้าคณะ
1: ทำการแสดงให้ดู
0: ใครคนนะปีที่แล้วมันเล่นดีนะ
1: เจ้าออกัสเนี่ย
0: ออกัสออกัส
1: มาด้วยมาด้วย
0: ขอเป็นตัวโกงนะไม่ขอเป็นพระเอกนะแม่
1: ไปให้กำลังใจกัน
0: ครับผมแล้วก็สำนักสงฆ์
1: ถ้ำจำปา
0: ถ้ำจำปาคอยจะผู้ประหังอยู่เรื่อยเลย
1: ถ้ำจำปา
0: ครับ
1: สงสัยคุณต้องไปใหม่เลย
0: ต้องไปผมรับปากนั่นแล้วจะต้องไป
1: เดี๋ยวถูกรางวัลใหญ่ๆนะ
0: มันต้องถูกแล้วครับแค่ไม่ป่วยก็ดีแล้วหายป่วยแล้วเนี่ยหมอก็บอกอีก6เดือนค่อยไปใหม
1: ่โอ
0: ้ครับ หาเรื่องออกจากบ้านนะนะ
1: รัดเด้
0: วันนี้ใครซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถชนิดแคปซูลนะ
1: ว่าไง
0: กระปุกละ300บาทในเราถวายวัดไป5บาท
1: จะได้ร่วมทำบุญไปด้วย
0: ซื้อที่ดินถวายวัดถวายตำนักสงฆ์แหละ
1: ทำจำปาตำบลเขาสามยอดเพื่อเมืองลพบุรี
0: ร่วมโดยช่วยกันนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: วิทยุ1เครื่องแล้วก็ไทยทิพย์โอสถ1กระปุกก็จ่ายเพียง
0: 800บาท
1: 800เมื่อกี้เขาสั่งมาน่ะ
0: สั่งมาแล้วจากนุ่นประสุก
1: ประสุกไง
0: อินบุรีนะ
1: อินบุรีสิงห์บุรีนะ
0: หมดแล้วนะเหลือเครื่องหมดแล้วหมดแล้วเราไปฟังข่าวแล้วกันจะมีเมื่อไหร่ผมจะนานหน่อยอ่ะ
1: แกได้ทำบุญมา55บาทนั่นน่ะ
0: วิทยุก็ได้บุญด้วยนะก็ได้บุญด้วย
1: วิทยุด้วย
0: ครับผม
1: ได้บุญอีก5บาทด้วย
0: ใช่คุณพี่จากนครศรีธรรมราชนะฮะผมก็ลืมถามมาอยู่อำเภออะไรเนาะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกโอ้ยลุงช้างฉันเคยดูรายการทีวีมารวยทีวีฉันซื้อโฟกัสมากินเนี่ยโอ้ยสามีฉันกินฉันไม่ได้กินหรอก
1: ให้ผัวกิน
0: มันฉี่คล่องมันบอกว่าหาซื้อไม่ได้เลยมันเคยดูรายการทีวีมารวยทีวีไง
1: โอ้ตอนนี้ต้องสั่งซื้ออย่างเดียว
0: โอ้โชคดีนะได้มาฟังรายการลุงช้างเนี่ยเข้าท่าดี
1: ดีแล้วละดีแล้วละ
0: ครับผมมาเยี่ยมยอดเลยขอบพระคุณมากมาก
1: โฟกัสเนี่ยนะ
0: ที่ยังไม่ลืมกันนะกินวันละเม็ดไม่ต้องกินทุกวันด้วยสี่วันห้าวันหกวันสักเม็ดหนึ่ง
1: จะได้ฉี่พุ่งนะ
0: จะได้ไม่ฉี่สะดุดเอาอย่างผมสองคนไม่ได้ผมผสมกาแฟดื่มกันทุกวันเนี่ยนะ
1: เราก็ต้องมีสูตรดื่มกันนะ
0: ครับ
1: ผสมกาแฟ
0: อ้าวสั่งการมาได้เลยที่หมายเลข
1: 0-290-1691-290-1691-1691
0: โฟกัสผลิตภัณฑ์ดีๆของไทยทิพย
1: ์โอ้
0: สดครับ
1: ซื้อกัน
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดตะเกียบทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหาร

ณฑ์ทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: ันเพลงอะไรเนี่ยนะ
1: อ
0: นาคตดีอนาคต
1: เสียงใสดี
0: เสียงใสเจ้าเลยขอบคุณมากๆเลยนะจากพระสมุทรเจดีเมื่อสักครู่เนี่ยนะ
1: จังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ก็บอกว่าพวกบ้านเขาออกทะเลกลางคืน
1: โอ้
0: เป็นชาวประมงอยู่พระสมุทรเจดีเนี่ยนะ
1: ออกทะเล
0: ออกทะเลก็ฟังรายการลุงช้างทุกคืนเลยนะครับแต่ก็เมื่อยก็ปวดเป็นเรื่องธรรมดานั่นแหละ
1: ทำงานก็ระปวดเมื่อยนะ
0: ครับเอาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปรับประทานนะขอบคุณมากเลยนะครับพี่ปั้นเป็นไงชัดเจนดีไหมที่สตูลน่ะ
1: พี่ปั้นอยู่สตูลไง
0: อุดัยเจริญคนกันหลงอะนะบอกอยู่สตูลนี่ฟังเป็นประจำทุกเช้านี่โทรขอเพลงตลอดมาเรื่องข่าวข่าวนี้บอกโรงเรียนดังที่ขอนแก่นนะ
1: เป็นยังไง
0: ประกาศเรียนออนไลน์เพราะว่าผวาเลย
1: เด็กนักเรียน
0: แชทขู่จะใช้อาวุธก่อเหตุเอา
1: เอาอีกแล้ว
0: เหมือนขอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นขอนเนี่ยนะ
1: ที่จังหวัดขอนแก่นต้องหยุดพักเรียนนะ
0: ครับเรียนออนไลน์ไปก่อนไอ้หนู
1: เรียนนายกแล้วล่ะ
0: เอาอีกแล้ว โอ้ยไม่ได้ยินหรอกอยู่ต่างประเทศนะข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับดูแลสายตาทั้งคู่
1: ทั้งสองตัวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: แคปซูลก็เป็นยาย่าบิง
1: แต่ถ้าเป็นแบบซอฟเจลเนี่ย
0: ก็ดีแคร
1: ์สองอย่างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต่างตื้อกัน
0: 21สิงหาคมเนี่ยวันนี้นี่แหละมาใหม่ๆเลย มีโรงเรียนกัลยาวัฒน์ขอนแก่นนะ
1: ขอนแก่นเนี่ย
0: ได้โพสต์ภาพเอกสารประกาศของโรงเรียนพร้อมระบุข้อความว่าประกาศโรงเรียนกัลยาณวัฒน์เริ่มปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษครับ
1: กรณีพิเศษเนี่ยนะ
0: โดยในหนังสือประกาศมีข้อความระบุว่าประกาศโรงเรียนกัลยาณวัฒน์
1: เรื่องของการ
0: ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ
1: โดยโรงเรียนเนี่ย
0: กัลยาณวัฒน์ได้รับข้อมูลบางประการนะที่จะต้องควรดำเนินการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและก็
1: สร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน
0: ผู้ปกครองและครูและก็บุคลากรทางการศึกษา
1: ในการที่โรงเรียนเนี่ยนะ
0: ครับจึงขอปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
1: ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม
0: คือวันนี้นะเห็นเด็กไม่ไปโรงเรียนอยู่เพราะเด็กขาดนะเด็กไม่ได้ขาดแล้วครูก็ให้สอนออนไลน์
1: เรียนออนไลน์อ
0: ยู่ที่บ้านนั่นแหละนะให้นักเรียนเข้าเรียนแล้วก็ติดตามจัดการเรียนรู้แล้วก็ครูประจำวิชาตามตารางเรียนปกติ
1: เขาจะมีข้อมูลของเขา
0: ผ่านช่องทางที่โรงเรียนกำหนดนะครับ
1: นั่นแน
0: ่สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก็มาปฏิบัติหน้าที่ณสถานสถานศึกษาตามวันเวลาราชการเหมือนเดิมแหละ
1: ครูต้องมา
0: ครูก็ต้องมาสอนในห้องแหละ
1: โอ้โห
0: ทีนี้ทาง
1: เด็กนักเรียน
0: เขาจะมีห้องสดห้องอะไรใช่ไห
1: ม
0: เขาจะมีกล้องมีถ่ายทอดสดมีดูแบบซูมอะไรพวกเนี้ย
1: เขามี
0: ทันสมัย
1: ทันสมัยนะ
0: ครับ
1: ตอนที่โรงเรียนส่งไปให้เด็กกัน
0: ครับเอาโรงเรียนไหนอยากทำแบบนี้นะแต่ไม่มีเครื่องไม้อุปกรณ์ต้องการปรึกษาหารือก็ติดต่อทีมงานเราได้นะเราจะทำให้ท่านได้นะไม่ต้องเสียเงินนะ
1: ครับ
0: เสียตังค์นิดหน่อย
1: เ
0: อ๊ะเหมือนกันไหม ใช้โทรศัพท์เป็นกล้องก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ตอนนี้โรงทางโรงเรียนก็มีแทบทุกโรงเรียน
0: ทุกโรงเรียนแหละส
1: ื
0: ่อการเรียนการสอนก็คือ
1: ทันสมัย
0: ครูสมมติว่าม.หนึ่งมี10ห้องเนี่ยแต่ละห้องก็สอนไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็ต้องมีเปิดช่องทางทั้ง10ช่องทางนะทับหนึ่งม.หนึ่งทับหนึ่งม.หนึ่งทับสองทับสามอะไรก็ว่ากันไป
1: อะไรก็ว่ากันไป
0: การเรียนการสอนมีการไม่เข้าใจก็ถามได้นะทันสมัยเดี๋ยวนี้ครูนักเรียนสอนกันแบบออนไลน์กันได้แล้วนะประหยัดค่าน้ำมันลดประหยัดค่าอาหารกลางวันแต่ว่าก็ควรจะต้องมีพบกันบ้างละอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง
1: ก็ต้องไปโรงเรียนนะ
0: หรือไม่ก็เรียนออนไลน์สัปดาห์ละหนึ่งวันอย่างเงี้ยเนาะผมว่ามันก็ประหยัดดีนะ
1: นาน
0: นะครับลองทำดูใครจะนำร่องก่อนเนาะ
1: ครับ
0: นะถ้าเป็นการถ้าต้องการแบบจะถ่ายทอดสดนะผ่านอะไร OBS ทาง VMIX อะไรอย่างเงี้ยนะก็ประสานทีมงานเราได้เนี่ยวันนี้เราไปถ่ายทอดนู่น
1: อ
0: ุตรดิตถ์นี่นะวันนี
1: ้วันนี้ไปไกล
0: วันนี้ทีมงานไปอุตรดิตถ์
1: ระวังน้ำจะท่วมนะ
0: ต้องหลบๆหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เข้าศรีสัชนาลัยแล้วนะ
1: เข้าสุโขทัยแล้ว
0: ถ้ามันหลบไปทางพิษณุโลกก็พิษณุโลกก็กำลังสูบน้ำออกเยอะเยอะเหมือนกันที่แยกสวนสมเด็จครับเมื่อสักครู่ดีส่งข่าวมาหมาดๆเลย
1: ว่าไงกันแล้วนะ
0: รถกระบะเสยกับกระบะพังยับเยิน2 คันเจ็บไป5 ข่าวนี้เมื่อคืนเมื่อเช้ามืดตอน 4:00 วันเนี้ย
1: ข่าววันเนี้ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดครับ
1: ท่านได้รับแจ้งมีรถชนกันหลายคันเนี่ย
0: ปากเกร็ดจังหวัดอะไร
1: นนทบุรี
0: อีกแล้วครับท่านเนี
1: ่ยแยกสมแยกสวนสมเด็จเนี่ยนะ
0: ถนนตีวานนท์น่ะ
1: ตำบลบ้านใหม
0: ่เออปากเกร็ดนี่แหละ
1: นนทบุรี
0: เอาไปดูหน่อยเร็ว
1: ร่วมกตัญญูไปที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถกระบะตู้ทึบอีซูซูทะเบียนกทม
1: อัตภาพหน้ารถได้พังเสียหายยับเยิน
0: จอดขวางอยู่บริเวณเกาะกลางถนนใกล้กันพบรถกระบะอีกคันหนึ่ง
1: ทั้งยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนจังหวัดกทม
0: ด้านท้ายกระบะบรรทุกผลไม้ลักษณะหน้ารถชนกับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพเหมือนกัน
1: หน้ารถพังเสียหายยับเยินเช่นเดียวกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เหตุการณ์เนี้ย
0: มีคนได้รับบาดเจ็บ5รายโดยเฉพาะนางมัยุรี
1: อายุ55ปีเนี่ย
0: โดยสารมากับรถกระบะบรรทุกผลไม้มีบาดแผลแตกที่ศีรษะ
1: และก็นายชาวโรจน์นะ
0: อายุ22ปีเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบ
1: มีอาการเจ็บที่แขนและก็บริเวณหน้าอกกระดา
0: ส่วนอีก3รายเป็นชายที่เป็นคนขับและโดยสารมากับรถกระบะโตโยต้านะครับ
1: ทั้งหมดนี่ก็ต้องนำหน้าที่ไปส่งโรงพยาบาล
0: ครับนำส่งโรงพยาบาลแล้วนายถนอมเนี่ยนะ
1: อายุ58ปี
0: เป็นคนขับรถกระบะบรรทุกผลไม้บอกว่าผมมาขับมาจากปทุมธานี
1: ใช้เส้นทางถนนติวานนท์
0: จะไปขายผลไม้ที่ตลาดปากเกร็ดขณะที่วิ่งผ่านแยกสวนสมเด็จขณะนั้นก็เดินสัญญาณไฟเขียวแต่จู่ๆรถกระบะตู้ทึบผ่านสัญญาณไฟมาทั้งนั้นแหละ
1: ผ่านมายังไง
0: ทางด้านถนนศรีสมานมุ่งทางมาทางบริเวณกลางแยกทำให้ตนพุ่งชนเขาอย่างแรง
1: จนกระทั่งรถเสียหลักไปชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่ง
0: ที่จอดติดไฟแดงอยู่ซึ่งตนยังยืนยันว่าทิศทางของตนไฟสัญญาณเขียวอย่างแน่นอนนะ
1: ทางด้านนายชาวโรจน์คนขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ย
0: บอกว่าตนมาจากด้านถนนศรีสมานเพื่อมุ่งหน้าสะพานนนทบุรี
1: เขาได้มาถึงที่แยกเนี่ยนะ
0: ก็มารู้สึกตัวไอ้ทีเกิดอุบัติเหตุแล้ว
1: ภาพมันตัดไปแล้ว
0: แต่ตนเห็นว่าทิศทางของตนนั้นก็ได้สัญญาณไฟเขียวเหมือนกัน
1: ซึ่งตนเองยืนยันว่า
0: ผมไม่ได้หลับอย่างแน่นอนผมไม่ได้นอนนี
1: ่ไม่ได้หลับนาย
0: ตำรวจก็กล่าวว่าเบื้องต้นได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไปแล้ว
1: แล้วก็สอบปากคำคนขับรถไปทั้ง3คันแล้ว
0: โดยเบื้องต้น
1: เป็นยังไง
0: นายถนอมยืนยันว่าได้สัญญาณไฟเขียว
1: และรถกระบะตู้ทึบได้ฝ่าสัญญาณไฟแดงมา
0: ซึ่งหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
1: ดูที่กล้องวงจรปิดก็รู้นะ
0: จริงๆนะไฟเขียวไฟแดงอ่ะรอสักนิดนึงบางทีไฟก็พริบไฟเหลืองอ่ะนะ
1: ยังไม่ทันจะเสร็จสิ้นเลย
0: พอมันไฟแดงปุ๊บพอไฟแดงมันจะต้องมาไฟเหลืองใช่ไหม
1: ก็ไฟเหลืองก่อน
0: ไอ้ข้างบ้านผมไม่เรียกไฟกระพริบมันนะมันเรียกอะไรรู้ไหม
1: ไม่รู้อ
0: ่
1: ะ
0: ไฟขมิบ
1: ก็เรียกได้
0: เออรอให้มันเขียวเราค่อยไปไอ้รถคันหน้าเหมือนกันวิ่งมาตัวเองเห็นไฟแดงอยู่รีบมาใหญ่เลย
1: นาน
0: พอมันแวบแวบแวบเหลืองมันพร้อมจะเขียวอ่ะ
1: มัน
0: จอดได้แล้วเพราะว่าไฟเหลืองคือไฟแดงจะรีบไปไหนจะเฝ้าไปไหนฮะเดี๋ยวตีตาย
1: ต้องระวังนะ
0: เออค่อยๆทีค่อยๆไปอย่ารีบอย่าร้อนกันเลยนักหนาเลยเนาะนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ครับผม
1: อ่
0: ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอ้าวไม่เล่นไปแล้วดูนั่นเออ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น แบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
5: เมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 081-290-1691
6: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
0: ออกไปรับโทรศัพท์มาแม่ก็โทรมาบอกว่า
1: เป็นไง
0: กินไอ้เนี่ยไซเลียมจอยมา3วันแล้วคือละ2เม็ด2เม็ดไม่ออกตัดสินใจคิดได้ไวปัญญา
1: เป็นไง
0: จอยมิกฟู้ดจองเดีย
1: เป็นไง
0: โอ้โหปึ๊ดปึ๊ดถึงปึ๊ดถึงปึ๊ดถึงเลยแหมลืมปิดไมค์เมื่อกี้ออกอากาศป่ะไม่รู้นะ
1: เกือบพังเลย
0: เยี่ยมยอดเลยนะครับอ่ะก็ยังไงก็ดูแลกันหน่อยเรื่องขับรถขับเรือเนี่ยนะ
1: ใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังนะ
0: สมัยก่อนก็มีเพลงโปรโมทใช้รถใช้ถนนทุกคนจงอย่าประมาทนี่นะ
1: ใช่สมัยก่อนนั่นนะ
0: ครับคดีสาวขี่รถจักรยานยนต์ป้ายแดงเสยท้าย18ล้อเสียชีวิตครับ
1: โอ้โห
0: ห่างกัน3กิโลเจออีกศพนึงอะ
1: มี2ศพเลยหรือไง
0: มอเตอร์ไซค์ป้ายแดงแจ๋ไปชนท้ายรถนะ
1: ไม่น่าไปชนเลยเนาะ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อตอน5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: ทำไม
0: ตำรวจจากสภ.ห้วยใหญ่รับแจ้งรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วง18ล้อ
1: ที่ถนนสายไหนอะนะ
0: สายเลขที่31สัตหีบเขาหินซ้อนครับ
1: ก่อนจะขึ้นทางต่างระดับว่าวงแหวน
0: เขาไม่แก
1: ้
0: ว
1: แก้วนะ
0: บางละมุงไง
1: ชลบุรี
0: ไปตรวจสอบหน่อยเร็ว
1: เป็นยังไงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถพ่วง18ล้อมิซูบิชิทะเบียนส่วนหัวมาสารคาม
1: แล้วก็หางก็สุพรรณบุรี
0: จอดยางระเบิดอยู่ริมทางคนขับชื่อว่ากรกฎ
1: อายุ39ปี
0: ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่
1: กรกฎว่ายังไง
0: บอกตรวจสอบรถจักรยานยนต์ Honda เว็บทะเบียนป้ายแดงสภ.พัทยานี่นะ
1: สภาพติดอยู่ท้ายรถพ่วง18ล้อ
0: มาพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวรัชนีอายุ34ปี
1: เป็นแคดดี้สาว
0: เจ้าหน้าที่ก็เปิดสัญญาณไฟเพื่อปกป้องกันอุบัติเหตุตามจอ
1: ก่อนจะเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาล
0: ครับจากการสอบถามกรกฎทราบว่ารถพ่วงของตนเนี่ย
1: เกิดยางระเบิดที่ริมถนนเนี
0: ่ยแล้วก็ด้านหน้าก็จอดรถสตาร์ทไม่ติดด้วย มีรถจอดมีรถจอดสตาร์ทไม่ติดพวกตนก็ซ่อมรถกันอยู่ด้านหน้ารถพ่วงซึ่งด้านท้ายได้วางกรวยแล้วก็เปิดไฟกระพริบไว้
1: เขาเปิดรั้วแล้ว
0: จังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงคล่มด่านท้ายก็รีบมาดู
1: พอมาดูเป็นยังไงอ่ะ
0: พบว่ามีผู้หญิงได้รับบาดเจ็บสาหัสก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยเหลือ
1: แล้วก็คนเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเนี่ย
0: เสียชีวิตในที่สุดครับ
1: ห่างกัน3กิโลเมตร
0: ในห่วงเวลาใกล้กันเจ้าหน้าที่กู้ภัยแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนรถพ่วง18ล้อบาดเจ็บสาหัสอีก1ราย
1: ที่ถนนสาย331เนี่ยนะ
0: สาสัตหีบเขาวินซ้อนเส้นเดียวกันนั่นแหละ
1: ก่อนจะถึงวัดโป่งสะเก็ดเนี่ยนะ
0: บนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงชลบุรีฝั่งขาเข้าบ่อวินนะ
1: รถพ่วง18ล้อยี่ห้อ Isuzu ชลบุรี
0: คนละคันกันนะไม่ใช่คันเมื่อกี้นะ
1: คนละคัน

0: ที่ฟังเพลงไปซะงั้นเนี่ย
1: ยังอยู่ลูกทุ่งอ่ะ
0: แม
1: ่ยังแถมยังแถม
0: แถมอีกหน่อยนึงนะน้อง
1: ทุ่งยังอยู
0: ่น้องบาสน้องบาส
1: อืม
0: เด็กที่อาจารย์สมยศจากชาเชิงเซาอ่ะนะครับปั้นมาลูกทุ่งยังอยู่อีกเพลงนึงก็จะเป็นเพลงลูกแม่ค้า
1: โอ้
0: ขอบคุณ

0: จึงได้หยุดรถและก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปทำการช่วยเหลือ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ว่าไง
1: บอกพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีทั้งสองกรณีบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้
0: เป็นหลักฐานและก็ตรวจจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
1: ส่วนร่างผู้ชีวิตก็มอบหมายเจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาล
0: เพื่อให้ญาติติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
1: อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงบอกว่าบริเวณที่จุดเกิดเหตุทั้งสองเซ2ของทั้งสองที่เนี่ย
0: เกิดเหตุบ่อยครั้งแล้วก็ชนกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดนะ
1: บอกว่าก็จะไปโวยวายกันนะ
0: แสงไฟส่องสว่างก็ไม่ค่อยมีนะ
1: หนีได้ไงแล้วไปเก็บเหมือนชาวบ้านเขา
0: ว่าถึงได้มืดนะ
1: มันทั้งมืดแปดด้านเลยนะ
0: แล้วก็หน่วยงานก็ต้องช่วยเหลือแก้ไขกันนะ
1: เ
0: พราะว่าอุบัติเหตุเกิดบ่อยด้วย
1: มันเกิดจากความไม่ได้เกิดจากเวรจากกรรมนะแม่นะ
0: เป็นเงื่อนไง
1: มันเกิดจากประมาทนี่แหละ
0: ขับไปชนเขาเดียวนะ
1: ครับสวัสดีครับ6995ครับ
2: ฉันก็ตั้งปุ๋ยอะจ
1: ้ะจ้าแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรกลับนะอยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: อยู่ด่านช้างจ้ะ
1: โอ้ด่านช้างสบายบือสะดือโบเลย
0: เดี๋ยวคุยกันนะ
1: เดี๋ยวโทรกลับแป๊บนึงอ่านข่าวก่อนนะครับผม
0: คนด่านช้างจะสั่งปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือเนี่ยนะ
1: ใช้แล้วไม่เบื่อเชื่อลุงช้างดิ
0: เอาเป็น4ตันไปเลย
1: 4ตันเนี่ยแถมให้1ตันแล้ว
0: ถูกต้องเลยนะ2ตันก็แถม10ลูกอ่ะนะ
1: เอา6ตันที
0: ่6ตันเป็นไง
1: 6ตันผมแถม2ตันเลย
0: โอ้ใจถึงพึ่งได้ในช้างเนี่ย
1: ผมรู้ว่าเขาไม่ซื้อถึงหรอก
0: เอาใช้แค่พอ
1: คุณพี่ห้วยหอมตาครีเนี่ยก็จะเอาครึ่งตันผมบอกมันเสียค่ารถนะให้เดี๋ยวจะถามให้คนข้างบ้านก่อนเดี๋ยวแกโทรมาน
0: านผสมก็ให้ได้สักตันนึงนะ
1: ลุงจงอ่ะดิ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เมื่อวานโทรบอกโอ้โหข้าเล่นยูเรียลูกหนึ่งปุ๋ยแกลูกหนึ่งเลยแบบเนี้ยไม่งามให้มันรู้ไป
0: จงบัญชีนะ
1: บัญชีนะอ้าวขอให้ร่ำให้รวยขอได้ตันไล่ละตันนะให้ได้เลยนะไล่ละเกวียนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ต้องได้สิไม่มีเคสไหนที่ไม่เคยได้นะ
0: ครับ
1: สาวเฟรนลี่นั่งเก้าอี้ริมถนนย่านหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี
0: เขานั่งแล้วเป็นไง
1: มันหายไปไหนแล้วเขาก็หากันอยู่เนี่ย
0: เมื่อวานเนี่ยไง
1: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเพจดังปทุมธานี
0: มีการโพสต์ข้อความลงทั้งเพจนั่นแหละ
1: ครับบอกว่าพบสินค้าของดีเมืองปทุมที่บริเวณทางรถไฟรังสิตภายในหมู่บ้านข้างเคียงรังสิตซึ่งเชื่อว่าเป็นสินค้าของดีมีผู้คนหลั่งไหลไปจองกันเยอะในขณะนี้นะครับ
0: มันยังไง
1: แล้วนี่คือวันที่19ทางเพจดังกล่าวก็ได้มีการลงคลิปอีกครั้งหนึ่ง
0: แล้วก็มีว่าไง
1: มีใจความว่ากองกำกับการตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
0: บอกเมื่อวัน
1: เรียนผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนบริเวณหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี
0: ใช
1: ่ผลการปฏิบัติการไม่พบกลุ่มบุคคลกระทำความผิดจึงเรียนมาเพื่อทำการตรวจโปรดทราบนะ
0: ทราบกันเนี่ยนะ
1: ล่าสุดเมื่อคืนนี้ครับ
0: เป็นยังไง
1: ที่ห้องฝ่ายปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
0: จังหวัดปทุมธานีเนี่ยนะ
1: นางอารีรัตน์ นฤดมพงษ์นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
0: หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพัฒนาสังคมและความมั่นคงเนี่ยนะ
1: ครับของปทุมธานีเนี่ย
0: พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมจังหวัดปทุมธานี
1: เจ้าหน้าที่ปกครองประชุมจัดการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหญิงสาวค้าประเวณี
0: นี่ว่าผู้หญิงคนนี้นะ
1: นั่งอยู่ริมถนนเนี่ย
0: หน้าตาสวย
1: เรียกกันสาวเฟนดี้เฟนลี่นะ
0: เขาเรียกเฟนลี่อ
1: ่ะพี่เที่ยวไหมคะนี่แหละนะ
0: โอ้
1: ไม่เคยเจอหรือไง
0: ไม่ค่อยได้เจอที
1: ่โอ้โหเมื่อก่อนผมเข้ากรุงเทพผมเจอบ่อยเนี่ย
0: ยืนอยู่ตามถนนเนี่ยนะ
1: พี่เที่ยวไหมคะไม่ไปก็มึงแล้ว
0: ไม่ไปแหละ
1: กลัวกูมีพระนะ
0: นึกว่าเป็นผีมั้งนะ
1: ไม่จะเจอมาเฮ้ยกูมีพระนะจากการตรวจสอบมีหญิงรายหนึ่งพอเห็นเจ้าหน้าที่รีบวิ่งหนีไปเลยเจ้าหน้าที่พยายามเรียกแต่หญิงสาวก็ไม่ฟังพร้อมได้วิ่งหนีหายไป
0: ลุกหนีไปแล้ว
1: เจ้าหน้าที่ก็เดินทางก็ไปตรวจสอบบริเวณข้างสถานีรถไฟพบหญิงสาวสองรายกำลังจับกลุ่มอยู่
0: เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสอบถาม
1: หญิงทั้งสองรายให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่ามานั่งรอค้าประเวณีอยู่เนี่ย
0: เธอก็บอกตรงๆ
1: เ
0: ลยนะ
1: เออ
0: รอค้าประเวณี
1: ฉันมาค้าแถวนี้เนี่ยหอยไม่เออเนี่ยนะหญิงสาวรายหนึ่งบอกว่า
0: เดินทางมาตากจากจังหวัดเนี่ยนะ
1: มาพักอาศัยอยู่ที่ปทุมธานี
0: แล้วก็มีอาชีพหลักก็คือ
1: เก็บของเก่าขาย
0: ช่วงเวลากลางคืนเนี่ย
1: จะมานั่งบริการบริเวณดังกล่าวเพื่อค้าประเวณี
0: เพื่อเรียกลูกค้าเนี่ยนะ
1: รายได้ครั้งละ400อ่ะ
0: 400ก็มี

0: บางวันไม่ได้เลย
1: เป็นนักจัดรายการข่าวครึ่งหนึ่งได้ไห
0: มมันจำเป็นนะมันยากจนมันเลิกลากับสามีมีลูกก็ต้องเลี้ยงนะ
1: แต่มันก็ผิดกฎหมายนะ
0: ขณะที่กลุ่มไรเดอร์รอรับงานอยู่บริเวณหญิงสาวตั้งกลุ่มกันประมาณสัก10คน
1: บริเวณข้างทางรถไฟให้ข้อมูลว่างไง
0: ปกติทุกคืนจะมีหญิงสาวมานั่งกันเป็นกลุ่มนี่แหละ
1: กลุ่มนึงก็ประมาณ10คนเนี่ยนะ
0: อยู่บริเวณนี้เกือบทุกคืนนะครับแต่พอดีมีการกวาดล้างกันขึ้นมันก็เบาๆหน่อย
1: แล้วก็มีกระแสโซเชียลด้วยนะ
0: ครับก็เลยนั่งจับกลุ่มหายหน้าหายตาไปกันหมดละ
1: แล้วก็กลุ่มหญิงสาวทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ตั้งแต่ตนมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเห็นเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับใครนะเบื้องต้น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญหญิงสาวทั้งสองรายเนี่ย
0: ไปลงบันทึกประจำวันพร้อมกับเปรียบเทียบ
1: ปรับไปด้วยนะ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับคดีด้วย
0: ไม่ได้หนูเอ้ยงานการอื่นเก็บของเก่าขายดีแล้ว
1: นั่นสิน
0: ี่เลยเนี่ยมาก่อนเนี่ยผมก็ไปอย่างนี้แหละ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้กำลังจีบเลยกำลังจะเขาได้เขาเข็มเยอะ
1: เป็นไง
0: แม่เขากีดกันผมมาดิ
1: กันไว้ไง
0: ไอ้หนูอีกคนนั้นมึงอย่าไปจีบนะบอกทำไมล่ะแม่
1: เออ
0: มันเป็นผู้หญิงกลางคืน
1: โอ้
0: แล้วมันเป็นไรไปแล้วเป็นผู้หญิงกลางคืนน่ะ
1: ก็ไม่จะไปว่าเขา
0: เออ
1: ผู้หญิงกลางคืนเขาก็หากินน่ะ
0: ไม่รู้สิ
1: เป็นไงอ่ะแม่กันไว้เขาทำไม
0: มันเป็นผู้หญิงกลางคืน
1: เอออ
0: ่ะก็ใช่สิแม่มันก็ต้องเป็นผู้หญิงทั้งกลางวันทั้งคืนเฮ้
1: เ
0: ออกลางวันมันเป็นผู้ชาย
1: อ๋อผู้หญิงกลางคืนไง
0: ไอ้กลางวันมันเป็นผู้ชาย
1: โอ้ไม่น่าเลย
0: อ่ะว่ากันไปเป็นเรื่องราวของข่าวนะ
1: อ
0: ่ะขออนุญาตนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามีภารกิจกันมากมายนะฮะอาจจะไม่เปิดสปอตให้ฟังละคุยข่าวกันต่อ
1: มีข่าวเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: ข่าวก็มีกันเยอะนะ
1: เรื่องของผู้หญิงเมื่อกี้ไม่เอาแล้ว
0: ไม่เอาแล้วพอแล้ว
1: โอ้มีค้าประเวณีเหมือนกันเนาะ
0: มันยังมีอยู่เดิมเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มันมีซ่องแล้วไงเ
1: ม
0: ื่อก่อนซ่องเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วผิดกฎหมายนะครับ
1: เมื่อก่อนลพบุรีมีกระเทยนะท่านและรถไฟนะ
0: คุณเคยสิ
1: อ๋อโอ้โหเยอะเป็นแถวแต่งตัวสวยด้วยนะ
0: ครับ
1: กลางคืนเป็นผู้หญิงกลางวันเป็นผู้ชายนี่แหละเออแล้วผลสุดท้ายเป็นไงไปตกเดินตกท่อนะ
0: ตอนนี้ที่จังหวัดอะไรนะเดี๋ยวมีเป็นโรค HIV โรคเอดอ่ะ
1: ยังมีไง
0: มีครับ
1: เ
0: นี่ยทั้งสงขลาหรือไงเนี่ยนะ
1: สายต้องมาฝากไว้วัดพระบาทน้ำพุอีก
0: ทำไมเขาไม่รับแล้วหลวงพ่อบอก
1: เยอะแล้วไง
0: รับไม่ไหวแล้วคราวนี้มันไม่พอไหนจะค่าใช้จ่ายไหนจะค่าอยู่ค่ายาค่าบุคลากรอีกนะครับ
1: ใช้เงินเลี้ยงดูนานนะ
0: เห็นใจกันหน่อย
1: เอาไปส่งบ้านก็กลับมาที่วัดบอกไม่รู้จะไปอยู่หากินอะไร
0: บางคนเนี่ยนะบางคนนี่ก็เรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
1: เป็นโรคเอดส์เนี่ยนะ
0: เป็นโรคเอดส์แล้วเอาญาติอ่ะที่เป็นโรคเอดส์
1: อ
0: ่ะเอามาทิ้งไว้หน้าวัดพระบาทน้ำพุอ่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: เป็นภาระนะนะครับเพราะนั้นต้องดูกันหน่อย
1: ตอนนี้ลูกพ่อทางก็ไม่ว่างแล้ว
0: พ่อไม่ว่างไปราชการยังไม่กลับ
1: ต
0: ้องใส่สบายดีอ่ะทำไมสบายของกลับมาแล้วล่ะ
1: เห็นใจท่านนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ก็ยังว่างนั่นแหละครับมันเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประมาณไหนนะสครเผยสงขลามีผู้ติดเชื้อ HIV ถึง
1: 1,644 ราย
0: ส่วนใหญ่เยาวชนและคนทำงานครับเห็นไหม
1: ทั้งเยาวชนและคนทำงานนะ
0: ครับเมื่อวานนี้รายงานจากกลุ่มโรคติดต่อเรื้อรังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลา
1: ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิดเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่โควิด HIV สิ
1: อ๋อ
0: มีผู้ติดเชื้อสะสมในเขต12นับหมื่นคนน่ะ
1: 12ไง
0: โควิดก็มาเอดก็มีนี่แหละจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อสูงสุดประมาณสัก
1: 1,644 ราย
0: กลุ่มที่เสี่ยงติดเชื้อสูงสุดเป็นกลุ่มเยาวชนและกลุ่มคนทำงาน
1: ก็มีพฤติกรรมเรื่องของเพศสัมพันธ์นี่แหละ
0: ไม่มีการป้องกันไง
1: ไม่ได้ใส่อะไรเนี่ยนะ
0: ทำไมไม่ใส่ไม่ว่างใส่ไง
1: บางคนก็ท้องอะเนี่ย
0: เวลาไปอธิบายให้ชาวบ้านเขาฟังอะทำไม่ถูกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะนี่ไปกางมือ5นิ้วอย่างนี้นะแล้วไปเอาถุงยางอนามัยนะคุมกำเนิดอย่างนี้นะคุมโรคนะ
1: ทำไงอ่ะ
0: เอาถุงยางอนามัยมาใส่นิ้วมือให้ดูไง
1: อ
0: ีก6เดือนกลับมาอีกที
1: เป็นไง
0: ไม่เห็นกันได้เลยคุณหมอ
1: มาต่อว่าหมอ
0: แล้วคุณทำยังไงแล้วกันนี่ก็ใส่นิ้วมือกันสิ
1: โอ้
0: ปะโถเขาสมุดมือน่ะนิ้วมือน่ะให้เป็นอย่างนั้น
1: ใครสวมอีกที่ไปสวมอีกที่ปะโถ
0: สวมผิดที่อ่ะดิ
1: คนที่ไหนเนี่ยมาบอกหน่อยสิ
0: คนแถวเนี่ยน่ะแถวๆบางขามน่ะ
1: โอ้ใครรักก็ฉลาดแหมเอาไปสวมผิดที่อ่ะ
0: ตอนนี้เขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจ HIV ให้การปรึกษาคุณผู้ฟังที่เป็นแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องมาที่วัดพระบาทนะพูดตอนนี้เขามียาต้านแล้วเขามียาต้านแล้วก็ขอร้องอย่าไปเสพสังวาสอะไรกับใครอีกเลยนะฮะ
1: ดันทีเดี๋ยวจะไปเผยแพร
0: ่ครับ
1: ไปติดคนอื่นอีกนะ
0: เชื้อไวรัสตับอักเสบ B เชื้อไวรัสตับอักเสบ Cและสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากก็มีด้วยนะฮะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการตรวจหาเชื้อซึ่งเป็นการลดการถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้อื่นนำไปสู่กระบวนการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อ
0: มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเราต้องช่วยกันรณรงค์นะจ๊ะ
1: อย่าไปมั่วซ้ำซ้อนนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ถ้าสงสารนี่สองตายายเนี่ยเนาะ
1: เป็นยังไงอยู่
0: นั่งรถข้ามเรือไอ้ข้ามจังหวัดจะมาหาหมอเงินหมดอ่ะ
1: พอเงินหมดละเหลือ25บาทเท่านั้น
0: ต้องนอนหน้าโรงพยาบาล2คืนแล้วซื้อข้าวเหนียวแบ่งกันกินต้องคนตายายอ่ะ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: กลับบ้านก็กลับไม่ได้ไม่มีตังค์อ่ะไม่ไปบนสถานการณ์แบบที่ลบลีมั้งล่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ที่บนเคยเล่าให้ฟังมาสัปดาห์ที่แล้วนะจะพ่อขาลูกกลับบ้านไม่ได้จ้าค่ารถประมาณ300จ้า
1: ไม่มีเงินกลับ
0: ขอเงินสัก300เถอะ
1: พอบนเสร็จเรียบร้อยลงศาลไปแล้ว
0: ลงจากศาลเมื่อการเจอตำรวจกำลังออกกำลังกายเลยนะกำลังใจดีใช่ไหมเป็นไงยายจะกลับบ้าน
1: เห็นยายเศร้าหมองเนี่ยนะ
0: ไม่มีตังค์เอายายตังค์ไปให้200ตัวเองมี300ไง
1: ตำรวจก็มีน้ำใจให้ไป200
0: พอได้ไป200ปั๊บ
1: เป็นยังไง
0: ขึ้นไปจุดธูปบอกเจ้าพ่อสามการอีกแล้ว
1: ไปว่าไม่อ่ะ
0: ทีหลังฝากคนอื่นนะอย่าฝากตำรวจนะ
1: ทำไมอ่ะน่ะ
0: บอกฉันขอไว้300มันให้มัน200เนี่ยมันยักไป100นึงเนี่ย
1: โอ้ยคนเนี้ยว่าตำรวจไง
0: ยังอยู่ป่ะไม่รู
1: ้ไม่น่าให้ไปเลยเน
0: าะ อ่ะสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ8116เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: คร
0: ับผม
1: อันนี้เรื่องของตายาย
0: อยู่ที่บุรีรัมย์นู่นครับ
1: นอนนะ
0: มีตังเนี่ยมาหาหมอ
1: โรงพยาบาลนางรองเนี่ยนะคุณยายอะไรนะ
0: คุณยายยายเทือง
1: แล้วก็
0: ตา
1: จุลี
0: รุจี
1: รุจีอายุ74ปีย
0: าย68แล้ว
1: ทั้งสองคนนี่เป็นผัวเป็นเมียว่าไงกันแล้วนะ
0: ขอความช่วยเหลือหน่อยบอกนักข่าวนะ
1: เออ
0: กลับบ้านไม่ได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่าเดิมเป็นชาวประคำบุรีรัมย
1: ์
0: ส่วนสามีเป็นคนนางรองปัจจุบันไปทำงานพักอาศัยอยู่สระแก้ว
1: ทั้งสองคนเนี่ย
0: เดินทางมาโรงพยาบาลนางรองตั้งแต่วันที่17สิงหานี่แหละ
1: เพื่อสามีมาพบแพทย์ตามนัดเนี่ยนะ
0: จากโรคมีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งโรคหัวใจไขมันความดันโลหิตโรคหอบหืดอีก
1: เป็นสลายโรคเลยเนาะแกเน
0: า
1: ะ
0: ลูกชายตังตัวมา400แต่เกือบทั้งหมดต้องใช้ก็เป็นค่าเดินทาง
1: ขึ้นมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะ
0: พอรับยาเสร็จก็ต้องไม่มีเงินเหลือกับบ้านเลย
1: อ้าว
0: ทำให้ตากับยายตัดสินใจนอนรออยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาล
1: หวังว่ารอลูกชาย
0: ให้ลูกชายมารับ
1: แล้วก็โอนเงินมาก็ได้นะ
0: ออ
1: ในวันจันทร์นู่นนะ
0: ครับ
1: อืม
0: รอกันในวันนี้วันอะไรเนี่ย
1: นั่นสิ
0: จนกว่าจะวันจันทร์นะดูสิ
1: เออเงินเหลือติดตัว20บาทเนี่ย
0: เงิน10บาทนี่ถูกนำไปซื้อข้าวเหนียวนะ
1: แบ่งกันกินเนี่ย
0: โชคดีมีคนใจบุญเอาอาหารมาทำบุญแจก
1: ทำให้2คนมีข้าวกินประทังชีวิตนะ
0: ไม่ใส่บาทเลยต้องใส่บาทกันมาให้ตากับยายเนาะ
1: คงจะสงสารนะนะ
0: จะไปไหนไม่มีตังค์ค่ารถกลับบ้านนะนอนรออยู่หน้าโรงพยาบาลมันนี่แหละหวังให้ลูกหาเงินให้แล้วก็โอนมาให้
1: นั่นสิ
0: น่าสงสารจังจ้า
1: คนไม่มีก็ไม่มีอะนะ
0: พลเมืองดีก็มอบผลไม้ให
1: ้
0: นะผู้ญาติผู้ป่วยก็สังเกตได้แต่ยายนอน2วันแล้วนี
1: ่
0: เข้าไปถามไม่มีทางกลับบ้านก็เกิดความสงสารรีบประสานหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ช่วยแกส่งกลับบ้านหน่อยฮะ
1: เอาแกส่งกลับไปบ้านนะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวเรากลับไปที่จทร197นะ
1: ตามกันไปนะ
0: ครับส่วนที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะว
1: ัน
0: นี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081 290 1691 าแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่ว

ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่ง
4: ขายดีที่สุด
3: ุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกอะ23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
9: นี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมปีใหม่นี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีขอมอบของขวัญที่มีค่ากว่าสิ่งของใดๆคือโอกาสในการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อปลดล็อกปัญหาหนี้สินในงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายและยังสร้างวินัยทางการเงินพร้อมเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ร่วมพูดคุยแก้ไขหนี้สินที่มีอยู่พบกับหลากหลายสถาบันทางการเงินที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้มาร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อไม่ให้ถูกยึดทรัพย์หรือถูกบังคับคดีหรือไม่ถูกขายทอดตลาดพบกันที่งานวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนพื้นที่กลางที่ทุกฝ่ายพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องเผชิญหน้าด้วยความกดดันเพียงเปิดใจก็อาจได้ข้อยุติใหม่ที่ทำให้ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งได้จริงอย่าลืมงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนวันที่29-30สิงหาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มปีใหม่ด้วยทางออกไม่ใช่ทางตันกระทรวงยุติธรรมอยู่ข้างประชาชนในวันที่คุณต้องการความยุติธรรมที่สุดติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Facebook กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสายด่วนยุติธรรม1111กด77และสายด่วนกรมบังคับคดี1111กด79

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเนี่ยนะ
0: ชั่วโมงที่3แล้วชั่วโมงนี้เรามาโผล่กันที่
1: ยทล1197นะ
0: ยังอยู่ด้วยกันนะสตูลยังอยู่ด้วยกันนะ
1: ฟังกัน
0: ชุมพรยังอยู่ด้วยกันกาญจนบุรีอยู่ด้วยกันจสหนึ่งก็ยังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
1: ฟังกันได
0: ้ฟังกันเป็นประจำประจำนะครับเราส่งวตป711ไปพักก่อนแล้วก็ตชดทุ่งสงก็ไปพักก่อนแม่น่าจะได้3ชั่วโมงนะโทรมาคุยเรื่องฟอกัสกันอยู่แมปๆเนี่ย
1: ทีไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: รับประทานฟอกัสกัน
0: ขอบคุณพี่สาวจากควรกระหลงด้วยนะครับพี่ปั้นนะฟังชัดเจนดีน้องฟังตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืน
1: โอ้ขยันฟังเหมือนกัน
0: เนาะรายการคนอื่นเขาฟังหลับๆตื่นๆฟังลุงช้างฟังอย่างจดใจจ่อ
1: ฟังแล้วไม่หลับไง
0: เมื่อไรหนอจะมาสักทีอะไรประมาณนั้นนะ
1: ขอบคุณนะ
0: ครับผมเยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณวิสาจากด่านช้างด้วยนะ
1: สุพรรณบุรี
0: สั่งซื้อปุ๋ยเมื่อสักครู่เนี้ย
1: สั่งมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งที่แรกมันจะไปส่งวันเนี้ย
1: วันนี้ผมไม่ว่าง
0: ได้วันนี้ไม่ว่างโชเล่ไม่ว่างครับ
1: วันพรุ่งนี้
0: จะไปแบกปุ๋ยให
1: ้โอ้แบกไม่ไหวขอบแฮกกันแน่
0: คุณก็บอกว่าแข็งแรงบางทีกินฟอกัสทุกวันกินไบโอดีทุกวันใช่ไหม
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะ
0: กินกาแฟตาช้างทุกวันอย่างเงี้ย
1: มีสองสูตรรับประทานฟรีทุกวันเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่
0: อย่างเดียวถ้าด้วยที
1: ก็ฟอกัสด้วย
0: ฟอกัสมั่งไอ้ห้าวมั่ง
1: อันนี้มันกรณีพิเศษ
0: ถ้าวันไหนห้าวออกจากบ้านเลยนะเมื่อวานเนี่ยคุณรู้ฟังเห็นบ้านพรเทพแวบๆแล้วหายไปน่ะอยู่ได้ไม่นานกินฟอกัส
1: พูดถูกนะด้วยไอ้บ้านพรเทพบ้าบ้าวานี
0: ่ครับ
1: แฟนโพทองอ่างทองก็ถามหาลุงช้างอยู
0: ่โอ้ไม่ไปผมไม่รู้จักเขา
1: ฟังกลางคืนเขาบอกโอ้โหฟังทั้งคืนเลย
0: ต้องให้เขาเนี่ยมาโทรหาผมบ้างดิ
1: สาวโพทองอ่างทองนะ
0: เจ้าภาพเนี่ยโคกตูมเนี่ยให้โทรหาช้างมั่ง
1: พี่สมพงษ์ทองอินเดียทองกูลเนี่ยนะ
0: โทรมาหน่อยโทรมาหน่อย
1: เดี๋ยวโชว์เลขจะไปเล่นวันที่8มกราเนี่ย
0: ช่วงนี้ว่างนะอยากไปถ่ายสดอยากไปไลฟ์สดคณะนู้นคณะนี้นะแต่เขาไม่เชิญหรอกฝีมือยังไม่ได้ลงทุนหน้าดูเลยนะ
1: คนชอบป่ะนะ
0: มันชอบมีงานแล้วก็ไปเดี๋ยววันที่29นี่ไปโรงเรียนป่าหวายท่านน่ะ
1: ป่าหวายเขามีอะไรอ่ะนะ
0: เขามีงานลีลาดลำวงอะไรกันนะ
1: โอ้ไปกัน
0: ไป
1: เผื่อจะไปด้วย
0: ไปนะไปนะ
1: ไปรู้จักใครอ่ะ
0: รู้จักผมไง
1: อ๋อ
0: แล้วก็เอ๊ะหมอเปาไม่ขอร้องผมปีนี้
1: เป็นไงเขาเกรงใจเราบ้าง
0: เขามีวัดป่าหวายเก่าอ่ะเขาจะมีงานเทศมหาชาติทำไมไม่บอกผมมึงแปลกใจเนี่ย
1: ครับ
0: บอกสิจะได้ไปช่วยอาจารย์นำบุญมาอีกแล้วแล้วก็อะไรนะทศพลน้อยสมณเณรพีตอนนี้เป็นพระแล้วนะ
1: เทศมหาชาติเนี่ยนะ
0: เทศมหาชาติส่งเครื่องป่ะไม่ส่งนะถ้าส่งเครื่องก็จะมี
1: กระเป๋าเป็น
0: ชูชกเดี๋ยวนี้ผมมักบอกกระเป๋าไม่ต้องเป็นหรอกหรือจะเป็นก็ได้แต่ว่าขอกันหาชาลีเป็นช้างกับหมูนะ
1: โอ้โหเข้ากันเลย
0: เอาวันนี้4โมงเย็นครับคุณผู้ฟังครับตลาดนัดหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขตตำบล
1: ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะ
0: ป่านี้งอนไปแล้วมั้งมาชั่วโมงที่แล้วไม่ได้พูดถึง
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: จ้าปุ๋ยก็บอกนะ
1: โอ้ไปบอกเขาเขาจะได้ติดรถไป
0: เอาลูก2ลูกก็บอกเขาได้เลยนะครับถ้าจะเอาเป็นตันครึ่งตันเดี๋ยวโทรหาช้างเขา
1: โทรไปก็จะได้ไปส่งให
0: ้อย่างด่านช้างเนี่ยโอ้ไปทั้งไกลเลยนะ
1: เดี๋ยวพวกนี้ไปส่งนะ
0: ถามว่าไกลไหมจากโรงงานไม่ไกลหรอกจากบ้านเราเนี่ยมันไกล
1: นาน
0: โรงงานมันอยู่3ชุก
1: เดี๋ยวเราต้องไปส่งกันนะ
0: ครับบางคนบอกโอ้โหทำไมของลุงช้างแพงจังยังถูกผมก็มีแต่ไม่ได้มีฮอร์โมนนะไม่มีโคโลไมไม่มีฮิวมิกนะจ๊ะเป็นแต่ขี้หมูขี้วัวล้วนๆเลยนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลี้ยงจากฟาร์มนะฮะไม่ได้ปล่อยทุ่งนะครับปลอดภัยนะดึงล้วง
1: ดึงแล้ว
0: ร่ำรวยแล้วทีเนี้ย
1: มีดึงล้วงด้วย
0: ครับลุงจงสั่งไปแล้วนะ
1: จงบัญชีเนี่ย
0: จงบัญชีสั่งไปแล้วดึงลวงอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้จะได้ร่ำรวยเอ้พี่สาวจากวัดคีมส่งข่าวหน่อยแล้วเป็นไงบ้างอ่ะ
1: วัดคีมหมู่5นะ
0: เออมันดีก็ว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีออกอากาศเลย
1: อืมๆ
0: นะครับอยากรู้ไง
1: จะได้รู
0: ้เออหรือจะเกี่ยวหรือเกี่ยวไปแล้วก็ไม่รู้นะ
1: อืม
0: พอตอนนั้นมันกำลังแต่งตัวแล้วก็พ่นดึงลวงเข้าไป
1: ครับ
0: ผมบอกเกี่ยวเมื่อไหร่ไปบอกนะผมจะไปถ่ายผมจะไปไลฟ์สด
1: ตอนเกี่ยวเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อืมๆ
0: ไม่ใช่ไลฟ์สดบันทึกภาพ
1: บันทึกภาพเน
0: ี่
1: ยตันนึงนะไล่นึงก็ตันกว่าแล้วผมว่า
0: ครับได้แน่
1: อืม
0: ไล่ละตันเนี่ยผมว่าต้องได้ไม่ได้ก็ใกล้เคียงอ่ะ8-900อ่ะต้องได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าเป็นปีแรกด้วยถ้าปีต่อไปแน่นอน
1: อืม
0: เพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเมล็ดปลิ่งนะครับดึงลวง
1: ดึงเร็ว
0: แล้วจะได
1: ้ร่ำรวยกันนะ
0: ทำนาปังเหลือแต่สังกับนี่
1: ทำนาปี
0: เดี๋ยวเหลือแต่นี่กับสังปีนี้เตรียมรับตังครับ
1: เรามีของดีให้ท่านได้ซื้อไป
0: รวมไปถึงเม็ดฟู่ด้วยนะ
1: เม็ดฟู่กรดอะมิโนเราก็มี
0: ครับเม็ดฟู่เม็ดฟู่ใช้แล้วดีบอกต่อถ้าไม่เชื่อซื้อทีละเม็ด2เม็ดก็ได
1: ้อืม
0: แต่แพงอย่าว่ากันนะกล่องนึงจ่ายแค่พันเดียวนะ
1: มี5เม็ดนะ
0: แต่ซื้อทีละเม็ดก็250บาทนะ
1: แล้วแต่ตัดสินใจ
0: เมื่อสักครู่ทีมงานโทรมาบอกแล้ววิทยุเหลือครึ่งเดียว
1: หมดแล้ว
0: ครับเหลือครึ่งเดียวนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยอีกนานกว่าจะได้นะ
1: ครับ
0: ครับแม่พูดถึงเรื่องไฟไหม้เมื่อวานหลังบ้านโชเล่เลย
1: โอ้เมื่อวานผมไม่อยู่เลยไม่รู้เรื่องกัน
0: เออถ้าอยู่จะไหม้ไหมน่ะ
1: ไม่ไหม้อะเพราะผมไม่ได้ไป
0: เพิงโหมไหม้ชุมชนแออัดลพบุรีวอดไปหนึ่งหลังครับชาวบ้านบ่นโทร199กับติดต่อไม่ได้ต้องแจ้ง191ไง
1: อ๋อ199ไปไหนอะนะ
0: 199ไม่ว่างมั้งสงสัยวางหูไม่สนิท
1: ผลสุดท้ายระดมรถดับเพลิง10คันน่ะ
0: เก่าไหวมั้ยน่ะ
1: โอ้เก่าไม่ไหวอ่ะ10คันเนี่ย
0: ใช้เวลามาณ20นาทีควบคุมเพลิงไว้ได
1: ้มาแล้วก็ต้องหาสาเหตุกันละนะ
0: เอา199ลพบุรีมีไว้ทำไมอ่ะ
1: มาวางก็โทรไปติดเนี่ยนะ
0: มาวางก็โทรติดต่อไม่ได้เพราะอะไรบอกส่งข่าวหน่อยนี่ถ้าฟังอยู่โทรบอกหน่อยดิ
1: ต้องติดต่อไปที่191เนี่ยถึงจะติดนะ
0: เออต้องโทรไป191อ่ะปะโทรรับเวรหรือเปล่าเมื่อเวลา9นาฬิกาเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจตัวพัดโตสำราญรองตำรวจสอบสวนสภ.เมืองลพบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ว2ว8บอกมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนชุมชนเทพทวี1
1: ข้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ครับจังหวัดลพบุรีตำบลเขาสำยอดใครโทรมาตอนนี้ออกอากาศหน่อยสิ
1: อำเภอเมืองลพบุรีเนี่ยนะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสั่งยาระบาย
0: ครับสักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะออกอากาศกันอยู่จากที่ไหนเอ่ย
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับอย่าจากที่ไหน
2: จากท่าช้างส
0: ิ
2: งห์บ
0: ุ
2: ร
0: ี
2: คร
0: ับ โอ้เอาได้ๆเดี๋ยวโทรกันนะ
1: โทรไปนะ
0: เอ๊ะผมไม่แน่ใจร้านเจ๊หน่ำมีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ
0: ้าวนี่แจ้งแล้วก็ต้องไปดิ
1: ไปที่เกิดเหตุที่ไฟไหม้เนี่ยนะ
0: การไฟฟ้าลพบุรีเนี่ยนะท่านพันตำรวจโทสามารถเนตรวงศ์สารวัตรเวรอำนวยการสภ.เมืองลพบุรีพันตำรวจโทสมนึกคิดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองลพบุรีสารวัตรทหารจากมทบ.13เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมืองลพบุรีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
1: นาน
0: ได้ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
1: ให้มาทำการช่วยเหลือและควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
0: เนื่องจากว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านที่อยู่กลางชุมชนเป็นซอยแคบ
1: มันเป็นซอยแคบๆประดา
0: โดยได้มีรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงจากหน่วยงานหน่วยการปกครอง
1: ก็สิบคันนะนะ
0: ครับ
1: ใช้เวลา
0: ประมาณ20นาทีเยอะนะ
1: แล้วบ้านต้นเหตุเนี่ยนะ
0: เพลิงไหม้เป็นบ้านไม้2ชั้นเลขที่127/3
1: หมู่ที่1ตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรี
0: ซึ่งอยู่ในซอยแคบกลางชุมชนเลย
1: บ้านเรือนปลูกติดกันหลายหลังอะนะ
0: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบว่าเพลิงกำลังโหมไหม้อย่างรุนแรง
1: แล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันด้วยเนี่ย
0: ช่วยกันพยายามหาน้ำมาช่วยกันดับ
1: ไม่สามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได
0: ้มันลุกอย่างเร็วไงมันม้านไม้ด้วยตื่นตระหนกตกใจวิ่งกันในชุลมุนครับ
1: รถดับเพลิงไปไงระงับเหตุเนี่ย
0: มา
1: เข้าไปลำบาก
0: ทางเข้าเป็นซอยแคบไง
1: เจ้าหน้าที่ทำไงเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงลากสายกันน้องแนงน้องแนงน้องแนงน้องแนงเร่งฉีดน้ำ
1: สกัดเพลิงที่บ้านข้างเคียงด้วย
0: คือจากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายวอดไปทั้งหลังครับ
1: หมดไปแล้ว
0: แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะ
1: คดีจากการสอบถาม
0: นายกิติชัยเสาสุขเจ้าของบ้านกับนางสาวอนุมาเสาสุขลูกสาว
1: ให้การบอกว่ายังไง
0: บ้านหลังดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วยกัน2คนขณะเกิดเหตุนายกิติชัยบิดาของตนไม่อยู่บ้าน
1: อ้าว
0: แต่เพียงลูกสาวซักผ้าอยู่ด้านหลัง
1: ลูกสาวซักผ้าอยู่ด้านหลัง
0: ก็ได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตเปรี้ยเปรี้ย
1: จากชั้นบนเนี่ย
0: ไม่นานก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาตกกระจายทำอะไรไม่ถูก
1: รีบเป็นยังไง
0: โดยที่บนบ้านในภายในห้องก็มีที่นอนเป็นฟูกเก่า
1: เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะ
0: เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงได้ตะโกนให้เพื่อนบ้านช่วยด้วยช่วยด้วย
1: ไอ้โชเล่ไปช่วยกันมาอยู่ซะแล้วเมื่อวาน
0: ไปไหว้ครูพรเทพซะนี
1: ่ไฟไหม้เล้งแล้วแรงด้วย
0: สาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียด
1: แล้วก็ค่าเสียหายก็ยังประเมินไม่ได้นะ
0: ครั้งนี้ถือว่ายังโชคดีนะก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งเนี้ย
1: เพราะอะไร
0: มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืนไง
1: ช่วยดับได้นะ
0: ทีนี้มันเปียกมันก็ไหม้ไม่ดีไง
1: ไฟลุกไหม
0: ้
1: มันก็ไหม้ได้ไหมแห้ง
0: แล้วก็โชคดีนะไม่มีลมกระโชกเลยนะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วไม่ลุกลามไปบ้านหลังอื่นขณะที่ชาวบ้านบ่นกันอุบเลย
1: ว่ายังไง
0: สายด่วน199แล้วเขามีไว้ทำไมถ้าถันโทรไปแล้วไม่รับสักทีเนี่ย
1: รับแจ้งเหตุไฟไหม้ไม่ได้โทรไปตั้งหลายครั้ง
0: กลับติดต่อไม่ได้ก็เลยคิดได้ไวปัญญา
1: โทรไปที่ไหนอ่ะ
0: 191ซะเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยสกัดเพลิงเอาไว้นะ
0: เมืองลบจากลบบุรีว2เปลี่ยนเมืองลบจากลบบุรีว2เปลี่ยน
1: 199ติดต่อไม่ได้
0: เนื่องจาก199ติดต่อไม่ได้
1: ได้แต่191นะ
0: เอ้
1: าวรับจ้ารับทราบกัน
0: ดีไม่ดังตุงตุงตุงท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบ
1: ไฟไหม้ห้างแล้ว
0: ขนาดนี้ไฟไหม้กันนะตัวใครตัวมันน่ะนะ
1: อันนี้ต้อง
0: ถือว่าพลาดนะ199มีความผิดมาตรา157นะครับ
1: นั่นไม่ปฏิบัติละเว้นใช่ไหม
0: ท่านผู้ว่าต้องตัวหน่อยต้องโทษผู้ว่าต้องให้ผู้ว่าหรือท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับเทศบาลนี
1: ่
0: รถดับเพลิงของจังหวัดใช่ไห
1: ม
0: อบจไงนายกอบจ
1: 199เนี่ยนะว่ากันไป
0: รถดับเพลิง
1: ไ
0: ปรถดับเพลิงเทศบาลเมืองลพบุรีเขาไว
1: ้
0: หนุ่มขับรถกระบะพกปืนครับ
1: อ้าว
0: ไม่รอดสายตาตำรวจแล้วครับ
1: ตำรวจเห็นปืนไงข่าวบมด้วย
0: ครับข่าวด่านเลยตรวจวัดความดำนะควันดำอ่ะ
1: โอ้
0: ครับ
1: ผมก็ไปโดนมันนะเนี่ยนี่แหละ
0: สมน้ำหน้า
1: ลพบุรี 2,000 เนี่ย
0: พูดแล้วพูดอีกนะ
1: อันนี้เกิดขึ้นเนี่ย
0: ครับ
1: ที่ไหนเนี่ย
0: เขาจับกลุ่มตัวนายประชากรอายุ50ปีพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนสั้น
1: 9มม.นะ
0: ครับยี่ห้อสโตเกอร
1: ์และลูกกระสุน
0: มีลูกกระสุนปืน15นัดรถกระบะอีซูซูสีบอลทะเบียนกรุงเทพครับ
1: จับกลุ่มได
0: ้ไหนที่ไหนอ่ะ
1: ที่เขาไปตั้งด่านตรวจ
0: มลพิ
1: ษมลภาวะนี่นะ
0: ทางหลวงแพ่งนี่ครับแขวงขุนทองเขตลาดกระบังในกรุงเทพนะ
1: กรุงเทพมหานคร
0: ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้ตั้งจุดตรวจวัดวันรถยนต์เนี่ย
1: เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศเนี่ยควันดำนะ
0: บริเวณถนนทางหลวงแพ่งแขวงชุมทองเขลากระบังนะครับ
1: เทพเรามีผู้ใช้รถขับรถกระบะมา
0: ได้ครับรถเข้ามาในจุดตรวจวัดควันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการเรียกตรวจผู้ถูกแสดงจับพิรุธไง
1: ทางพิรุธเนี่ย
0: เลิกลักเลิกลัก
1: ก็แสดงความบริสุทธิ์ใจขอตรวจค้นในคราบ
0: ตรงนี้เวลามีความผิดเลิกลักผมไม่ใช่มืออาชีพไง
1: แล้วตำรวจเขาสังเกตเก่งนะ
0: จริงๆถ้ามืออาชีพเขาไม่เลิกลักไงพวกที่พกปืนได้ที่ตำรวจตรวจไม่เจอเนี่ย
1: ต้องนิ่งใช่ไหม
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคนดีเนี่ยโดนจับทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมป๋าเลยว่าเดี๋ยวจะสมัครสสแล้วเนี่ย
1: นาน
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้นะข่าวลือป่ะฟังอยู่ป่ะนะ
1: ไม่ว่างหรอฟังช้างกระบูแล้วก็ได้
0: ไม่แกกำลังไลฟ์สดอยู
1: ่
0: ครับเอาน้องอีฟว่าไงน้องอีฟ
1: ว่าไงกัน
0: นี่ก็ปรากฏว่า
1: ว่าไง
0: มีปืนอยู่หน้าคอนโซลผู้ถูกจับคุมยอมรับว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของตนจริง
1: จริงอะนะ
0: จากนั้นเราจับแจ้งข้อหาให้ผู้ถูกจับเป็นความผิดฐานพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาตพกไม่มีเหตุอันควร
1: ไม่มีเหตุอันควรด้วย
0: นำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปจริงๆแล้วนะ
1: เป็นไง
0: เป็นปืนที่มีใบอนุญาตป.4 เรียบร้อยแหละแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตให้พกแล้วตอนนี้เขาไม่ให้พก
1: ครับ
0: นะไม่เขาไม่ให้พกก็อย่าพกสิในเมื่อพกไม่ได้ก็อย่าไปพกเพราะว่าปืนผาหน้าไม้เนี่ยโอ้โหเขามีไว้ให้คนร้ายพกนะ
1: นี่
0: ความรู้เรื่องกฎหมายปืนนะ
1: เอาว่าไปว่าไป
0: 1ปืนมีใบอนุญาตโท ทษจำปืนไม่มีใบอนุญาตนะโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 2,000 ถึง 20,000 บาท 2. มีกระสุนไม่ตรงกับปืนที่รับอนุญาตโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้ง2 อย่าง 3. พกปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้จำคุก5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้ง2 อย่างอย่าไปเถียงเขาได้หนูเออไปเถียงเขาแล้วโดนใน5ปีด้วยนะถ้ายอมรับสารภาพแล้วโดนปรับ10,000เดียว
1: ครับ
0: นะครับ4พกปืนเปิดเผยหรือเอาไปในงานชุมนุ
1: ม
0: จำคุก6เดือนถึง5ปีปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาท5โอนปืนให้คนไม่มีใบอนุญาตโอนให้ลูกอ่ะแล้วลูกไม่มีป.3เนี่ยไม่ได้นะ
1: ครับ
0: อันนี้จะโดนปรับ20,000หรือทั้งจำทั้งปรับก็จำคุก10ปีครับยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรจำคุกไม่เกิน10วันนะปรับไม่เกิน 5,000 บาทถึงว่ายิงเงินจังเลยงานบุญงานบวชนะ
1: ชอบยิงกันง่าย
0: งานศพก็ยิงขึ้นไฟโบ๊ะบะโบ๊ะบะหมดอ่ะ
1: อ
0: ้าวก็อย่าไปยิงมาเลยพระคุณเอ้ย
1: นั่นสิ
0: ตกกระจายปืนนัดหนึ่งกระสุนนัดหนึ่งมันยิงถูกๆนะจะบอกให้
1: บอกกัน
0: ครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพสายตาก็เป็นยาย่าบิงหรือเป็นดีแคร์จะดูแลเรื่องไตก็โปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: ครับจะดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปจะสร้างโปรตีนให้กับร่างกายก็ไบโอดี
1: ไบโอดี
0: จะดื่มกาแฟที่มีคุณภาพดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพก็กาแฟลิต้าเอ็มหรือ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ซื้อวันนี้สูตรดั้งเดิม900บาท2ถุงรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: เอาไป1ก้อนนะ
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทรับ2ก้อนนะจ๊ะ
1: อันนี้ได้2ก้อนเลย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: นี่เพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามานะ
1: อ
0: ันนี้ซื้อ1ถุง380บาท2ถุง700ไม่แถมอะไรนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 2 1ก้อนเดียวก้อนเดียวก้อนเดียว
1: ก้อนเดียวก้อนเดียวพอ
0: วันนี้ไปซื้อกับพี่บิดาเขาได้นะเขาแถมสบู่โปรยเซียนหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ครับ
0: ลองถามเขาดูที่089 081 5595ครับสาวเจ้าติดกำไร EM ขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าสายฝนไปเฉี่ยวชนรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า
1: ร่างกระเด็นตกลงไปในคลองเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: เว้ยวันนี้เรามีแขกรับเชิญไปคนนึงนะ
1: โอ้สวัสดีนะ
0: ครับอันนี้คุณทรงยศอดทุกมื้อนะครับ ที่ลพบุรีที่ลพบุรี
1: นั่น
0: สาววัย33ปีติดกำไร EM โดยแกไม่ขาดทุนนะ
1: ไม่ขาดทุนไง
0: ขี่มอเตอร์ไซค์ดองแดงดองแดงดองแดงฝ่าสายฝนไปเฉี่ยวชนกับรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าร่างกระเด็นตกไปในคลองระบายน้ำ
1: ตกลงไป
0: ชาวบ้านเรียกกู้ภัยครับเรียก191นะไม่ใช่199นะ
1: ให้มาทำการช่วยเหลือ
0: 199สายใช้ไม่ได้ต้องช่วยกันยื้อชีวิตปั๊มหัวใจแต่
1: เป็นยังไง
0: อานิจาเจ้า
1: เป็นยังไง
0: เธอไม่อยากอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ซะแล้วตาย
1: เสียชีวิตเดี๋ยนะ
0: เสียใจด้วยนะ
1: โอ้หน้าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องบริการรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ตะขี่เข้ามารถกระบะสีดำเขาขับมุ่งหน้าไปโคกตูมอะ
1: ไปที่โคกตูมนะ
0: จักรยานยนต์ขี่ตามหลังด้วยความเร็ว
1: ขับมาได้ความเร็วอ่ะ
0: ชิดไหลทางด้านซ้ายเร่งเครื่องจะแซงรถกระบะแน่อ๋อ
1: จะแซงรถกระบะเนี่ยนะ
0: ไม่เตรียมบอดี้เลยรถคันนี้เดียวอ่ะ
1: ปรากฏว่ามีการเฉี่ยวชนกัน
0: จักรยานยนต์เสียการทรงตัวลงไปข้างทางพุ่งไปชนกับเสาป้ายบอกจราจรจนหักกระเด็นนะนะ
1: ความแรงของรถยังไปชนซ้ำกับเสาไฟฟ้า
0: ทำให้ผู้ขับขี่ร่างลอยกระเด็นตกลงไปในคลองระบายน้ำครับ
1: ชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งกู้ภัย
0: เป็นหญิงนะเป็นผู้หญิงนะเด็กคนนี้นะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มาทำ CPR หน่อยเพื่อช่วยชีวิตแต่เนื่องจากว่าบาดเจ็บมาก
1: อาการสาหัสเสียชีวิตก่อนนำส่งโรงพยาบาลเนี่ย
0: เหตุเกิดบนถนนทางหลวงหมายเลข3017เส้นทางลพบุรีวังม่วงครับ
1: ช่วงหลักกิโลเมตรที่1หมู่ที่5
0: ตำบลท่าสลาอำเภอเมืองลพบุรี
1: นี่ท่าสลาเนี่ยนะ
0: ร้อยตำรวจโทพัฒน์อีกแล้วที่ไปปราบไฟไหม้เมื่อกี้เนี่ย
1: โอ้ท่านขยันเนี่ย
0: ไม่น่าเข้าเวรวันนี้เลยนะกูว่างั้น
1: ไปหลายงานนี่นะ
0: เอาลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับพบเป็นรถเป็นถนน4เลนนะ
1: ก็พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาดำ
0: ทะเบียน977ลพบุรีจอดอยู่ด้านซ้ายครับ
1: แล้วก็มีร่องรอยการเฉี่ยวชนด้านหน้าซ้าย
0: จักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงทะเบียน ไม่มีติดป้ายทะเบียนเนี่ย
1: ล้มความอยู่โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทาง
0: พังยับป้ายจราจรนี่ถูกถอนไปเลยนะพบคนขับชื่อว่านางสาวสติธรคัดวง
1: อายุ33ปีเน
0: ี่
1: ย
0: โน่นบ้านอยู่หมู่2โคกตูมโน่น
1: ไม่ได้ดูลิเกโชเล่ซะแล้ว
0: ไม่ได้ดูโชเล่เลยนะ
1: วันที่8มกราเนี่ยนะเสียชีวิตด้วยข้อเท้าด้านขวา
0: ติดกำไร EM ซะด้วย
1: ที่ข้อเท้าขวา
0: ด้านนายสุรเชษฐ์มูลไมอายุ43ปีคนขับรถกระบะบอกว่า
1: ช่วงเกิดเหตุกำลังจะขับรถมุ่งหน้าไปโคกตูม
0: อีก50เมตรจะไปซื้อยาบ้านตะปิดาเนี่ย
1: และเป็นไง
0: พอถึงที่หมายชีวิตดังกล่าวฝนตกลงมาซะนี่
1: ตัวรถจักรยานยนต์เนี่ยตนก็ไม่ทราบนะ
0: มันแสงมาแต่ตั้งเมื่อไหร่กันไม่รู้มารู้ตัวอีกทีนึงได้ยินเสียงโครม
1: รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนดิกับรถของตนเองเน
0: ี่
1: ย
0: สมล้อข้างซ้ายแล้วก็เสียหลักไปชนกับเสาป้ายอ่ะ
1: กระเด็นตกลงไปในคลองอิตาหา
0: ทั้งนี้พนักงานสอบสวนก็ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานครับ
1: แล้วก็นำคนขับรถกระบะไปสอบปากคำเพิ่มเติม
0: ไม่น่าเลย
1: ที่สภ.เมืองลพบุรีนะ
0: ไม่น่าแกไม่น่ามาชนฉันเลยนะเยี่ยคนนี้นะอ้าวสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง

0: เหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพโอสถไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพโทร0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
1: 0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ้าววิทยุเหลือเครื่องเดียวนะปุ๋ยเดี๋ยวพี่จากด่านช้างนะครับพรุ่งนี้สรุปเขาเอาพรุ่งนี้นะ
1: พรุ่งนี้นะ
0: เอา15ลูกผมไม่สิทธิ์เท่ากับ1ตันเลยนะ
1: เดี๋ยวไปส่งให้
0: มีของแถมด้วยอ่ะถ้า10ลูกไม่มีของแถมนะจ๊ะ
1: ไม่มีไม่มี
0: คุณพี่จะกล้วยหอมกลัวมันได้ของแถมหาพวกใหญ่เลย อาช่วงนี้หลวงพ่ออดุลเนี่ยนะที่วัดดีขอนแก่นนะขอร้องมา
1: ว่าไง
0: ใครอย่าส่งพัสดุมาให้นะเว้ย
1: เป็นไง
0: กลัวระเบิดวะ
1: กลัวแล้วไม่ปลอดภัย
0: ดีอย่าไปเอาอย่างนั้นเลยนะไม่ต้องส่งกันหลวงพ่อนะ
1: นั่น
0: ดินโคลนถล่มทับชายวัย56ปีเสียชีวิตคากระท่อมครับ
1: เมียหนีออกมาทันเนี่ย
0: เดินฝ่าหุบเขามา2กิโลเมตรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยหน่อย
1: น่าเห็นใจเนาะ
0: ที่ตำบลแม่เหาะแม่ตะเลียงแม่ฮองสอนอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการนะ
1: นั่นสิ
0: อ่
1: ามีคนตายเนี่ย
0: ฝนตกทั้งคืนเลย
1: ฝนตกน้ำท่วมเลย
0: ขนาดบ้านเราเนี่ยเนาะยังฉ่ำทั้งคืน
1: อ
0: ่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเน
1: าะชาวเหนือเนี่ยนะ
0: หัวรอดเมียไม่รอดเนี่ยเอาขับรถอายุมากแล้วระวังหน่อยนะคุณทรงยศ
1: เป็นยังไงอ่ะคุณทรงยศเน
0: ี่
1: ย
0: โซเล่อายุเกิน60แล้ว
1: เกินแล้วไง
0: ขับรถเดี๋ยวนี้เกี่ยวออโต้ไงเออแทนที่จะเหยียบตกใจนึกว่าเหยียบคัทเฮ้ยนึกว่าเหยียบเบรก
1: แล้วเป็นยังไงไ
0: ปเหยียบเอาคันเร่งไง
1: พอเหยียบคันนั้นแหละ
0: รถพุ่งไปเสยรถจักรยานยนต์ตกร่องน้ำทับร่างคนขี่จักรยานยนต
1: ์เสียชีวิตคาที่เนี่ยนะ
0: เดสมอลเล่เลยนะ
1: นี่เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ย
0: จังหวัดตราดเมื่อวานนี้จะ 6:00 นเย็นอยู่แล้ว
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจของจังหวัดตากเนี่ยนะ
0: ได้รับตราดนะไม่ใช่จังหวัดตากนะ
1: สภ.ตราดเนี่ยนะ
0: ได้รับแจ้งมีรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งลงร่องน้ำข้างทางมีคนเสียชีวิต
1: หมู่5ตำบลหนองสำเบ็ดอำเภอเมือง
0: จังหวัดตราดครับ
1: ไปกู้ภัยไปแล้ว
0: ครับไปที่เกิดเหตุรถเก๋งโตโยต้าสีบอล
1: ตกลงไปในคลอง
0: ทะเบียนจันทบุรี
1: อยู่ในคลองข้างทางเนี่ย
0: ครับ
1: ใครขับรถจักรยานเนี่ย
0: ทะเบียนตราด
1: จักรยานยนต์เนี่ยนะ
0: ถูกชนตกลงไปร่องน้ำพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายประเสริฐอายุ48ปี
1: ถูกตัวรถเก๋งพุ่งทับร่าง
0: จมในน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านก็ต้องช่วยกันลากขึ้นมา
1: ไม่สามารถนำร่างขึ้นมาได้เนี่ย
0: ต้องประสานรถยกสนับสนุนที่เกิดเหตุครับ
1: แล้วก็นำร่างขึ้นมาได้จากน้ำอย่างลำบากกันเนี่ย
0: ส่วนคนขับรถเก๋งคือนายชัดอายุประมาณ60ปี
1: ก็ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
0: พระปิยามหาราชไปก่อนหน้านั้น
1: อันนี้จากการสอบถามผู้ที่โดยสารมาในรถเนี่ย
0: บอกชัดเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ไม่ใช่ชัดกำแพงเพชรนะนั้นเขาขายกล้วยไข่แล้วก็ชอบไปสาวนั้นชัดคนละชัดกัน
1: คนรวย
0: ก็เดินมาหาเพื่อนเดินทางมาหาเพื่อนในซอยการจุดเกิดเหตุแหละ
1: แล้วไม่พบเพื่อนอยู่
0: บ้าน
1: เพื่อนไม่อ
0: ยู่บ้านก็ขับรถกลับไปเลย
1: พอขับรถออกมา
0: จากซอยซึ่งเป็นซอยเนินเล็กๆพอออกมาริมถนนหลักได้ก็เจอรถจักรยานยนต
1: ์ของผู้เสียชีวิตขับผ่านมาพอดี
0: ด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: เผลอไปเหยียบคันเร่งปลื้ดเข้าให้
1: ส่งผลให้รถพุ่งตกพุ่งไปชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง
0: แถมยังลากร่างของผู้บาดเจ็บถลายตกไปร่องน้ำด้วยนะ
1: เป็นเหตุให้เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: นั่นน่ะสิต่อมาลูกสาวและญาติผู้เสียชีวิตก็เดินทางถึงที่เกิดเหตุ
1: พอพบร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ต่างพากันร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าแล้วก็เสียใจ
1: แล้วก็ญาติระบุบอกว่า
0: ก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐกำลังขับรถจักรยานยนต์เดินทางจะไปรับลูกที่โรงเรียน
1: แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อนเนี่ยนะ
0: ดีนะนะยังไม่ถึงทั้งลูกอ่ะถ้าลูกมาด้วยคนต้องไปทั้งคู่ทั้งก็ไม่รู
1: ้โอ้แต่ถ้าแกไม่ไปรับลูกก็คงไม่ตาย
0: นี่เขาถึงบอกว่ายังไม่ถึงที่ตายไง
1: น่าสงสารแก
0: จะไปโรงเรียนนี่ตายซะก่อนไงเบื้องต้นตำรวจเขาว่าไงอ่ะ
1: ตำรวจก็ดำเนินภาพแล้วก็เก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งนึง
0: พร้อมเดินทางติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและสอบปากคำผู้ขับรถยนต์
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ย
0: จะหนีก็หนีไม่ได้
1: อ
0: ย่าไปหนีเลยนะถ้าเกิดว่ามีทางเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังขับรถไปชนใครเนี่ยผมพูดประจำนะอย่าไปหนีนะครับเราไปลงมาช่วยนู่นช่วยนี่นะ
1: ใช่
0: เขาเราจะได้เรื่องของการบรรเทาจาก
1: หนักเป็นเบา
0: หนักเป็นเบาอ่ะให้ความช่วยเหลือนะนะครับมีหลายข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเลยเนาะมีกระบะขับบนถนนในชุมชนเสียหลักพุ่งชนคนชนผู้ป่วยติดเตียงเสียชีวิตขนาดนอนติดเตียงอยู่ในบ้านนะลุงโชเล่
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ยังรถวิ่งมาชนในบ้านทั้งนั้นแน
1: ่คนดวงไม่ดีอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวอย่าลืม4โมงเย็นหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะ
1: ที่ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีไปอุดหนุนสินค้าของเรา
0: ตำรวจจากสพ.อันนี้แ
1: หมรอไปแล้ว
0: ไม่น่าเลยห้าว
1: เลยห้าวไปแล้ว
0: คนละเม็ดอย่ามาคุยดิ
1: ตำรวจสพ.กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย
0: ครับผม
1: ได้รับแจ้งรถกระบะพุ่งชนบ้านเรือนประชาชน
0: ในชุมชนบ้านดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบน
1: ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
0: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
1: โอ้โหบ้านพัง
0: รถกระบะ
1: เออ
0: สภาพตัวรถเกือบทั้งคันพุ่งเข้าไปในบ้านอะ
1: รถพังยับแล้วก็บ้านพักพังเสียหายด้วย
0: ผู้พักอาศัยอยู่ด้านในรับบาดเจ็บ1คนเสียชีวิต1คน
1: น่ะน้ำประปาพุ่งเลย
0: ผมถึงบอกว่าคนไม่ถึงข่าวตายไม่วายชีวาวาด
1: โอ้
0: ใครพิฆาตเข็นฆ่าไม่อาถรรพ
1: ์
0: นี่ขนาดนอนติดเตียงอยู่ในบ้านทั้งคืนทั้งวันรถก็ดันมาชนได้ตายในบ้านเอ่ยนี่แหละ
1: สงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้จากการตรวจสอบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
1: คนขับรถกระบะก็
0: ไปด้วยเจ็บทั้งคู่ครับ
1: และผู้เสียชีวิตเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
0: พบร่างอยู่ใต้ท้องรถทราบชื่อว่านางสมศรีอายุ82ปีแล้ว
1: แกไม่น่านอนป่วยติดเตียงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไปเล่าให้ใครฟังนะนอนป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านรถมาทับตายนะ
1: นั่นสงสารแก
0: ท
1: ีเนี่ย
0: อุตส่าห์ติดเตียงอยู่บ้านไม่ไปไหนแล้วนะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ารถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ขับกันมาเส้นทางในหมู่บ้านโดนขับมาทางตรงตามหลังรถเก๋งมา
1: จังหวะเดียวกันเนี่ยกำลังจะแซงรถเก๋ง
0: ทางก็แค่เบี่ยงทะลึ่งจะไปแซงเขาอีก
1: พุ่งเข้าไปในร้านริมถนนเนี่ย
0: มันเสียหลักไงคนขับหักพวงมาลัยไม่ออกไม่ทันไง
1: ถ้าไม่พุ่งเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว
0: รวดมีทั้งเจ็บทั้งตายเลยหนู
1: จะเรียกนายกอีกแล้ว
0: ขออภัยยังไม่กลับ
1: เจ้าหน้าที่ว่าไง
0: ก็เรียกคนขับรถกระบะมาสอบปากคำพร้อมหาภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุ
1: ร่วมกันสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ด้วย
0: ครับ
1: จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกันเนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: โอ้แกนอนอยู่ในบ้านแท้ๆ
0: เลยไม่น่าเลย
1: ถ้าไม่ป่วยติดเตียงก็ไม่เป็นไรอะเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับยังไงผมฝากเพลงไว้สองเพลงนะของน้องเพลงชนันทิดาที่เปิดเป็นต้นรายการแผ่นดินพนารายแล้วก็น้องคมอัครพลชื่อเพลงฝากรักฝากใจฝีมือการประพันธ์ของอาจารย์เดชชัยนะครับฝากไปด้วยแกอายุยังน้อยอยู่นะอาจารย์เดชชัยปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยังน้อย
1: ติดประดาคิดถึงท่านเนี่ยเล่นไลน์อยู่ทุกวัน
0: ครับสิทธิ์หลวงพ่อโตขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับไง4โมงเย็นวันนี้ไปให้กำลังใจทีมงานของเรา
1: ที่ตลาดนัด
0: หน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับ
1: ฝั่งหนองบัวนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่จนไม่เจ็บ
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: มัน
0: เล่นกับหางก็ได้

0: ยาฤทธิ์ฝี
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลย
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
0: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
8: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ ท2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดัน
9: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: เคยช้ำบ้างไหมคุณเสรีรุ่งสว่างสวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเก็บตกตีห้าถึงหกโมงเช้าทางวสป .612 นะคะแล้วก็กลับมาฟังสดใหม่ไม่มีซ้ำหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณสามช่วงเวลากับปุ้มสันธนีนพพาลัยดำเนินรายการวันนี้อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวผลผลิตเกินนาช่วยแก้ปัญหาเพี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดแล้วช่วยเกษตรกรประหยัดอีกด้วยพืชไร่ไม้ผลฉีดวัคซีเน่หนึ่งค่ะเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีเน่หนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้ท่านเลือกใช้ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีพร้อมทั้งเรื่องราวของสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดดูแลและบำรุงดวงตาถามหา BGM Soft Gel ค่ะวันละเม็ดก่อนอาหารเช้านะคะทั้งหมดนี้ติดต่อได้ที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะแล้วก็มาเริ่มต้นฟังข่าวกันนะวันนี้ปุ้มก็เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกติดกัน2วันมีเมื่อวานเนี้ยในพื้นที่ลพบุรีที่แบบว่าห่างฝนไป1วันนะคะในขณะที่ทางภาคเหนือของประเทศยังคงมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมที่เลื่อนไปพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือนะคะแล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนนี้เริ่มที่จะอ่อนกำลังลงแล้วนะคะภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ยังคงมีฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะแต่จะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดตากคุณผู้ฟังคะจังหวัดเดียวเลยที่ฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ค่ะหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมฝนตกหนักภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60แต่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีแต่ที่กาญจนบุรีฝนจะตกหนักมากส่วนภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ30ตกหนักที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ40ค่ะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะพูดถึงพยากรณ์อากาศแล้วก็ไปที่อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนิดนึงละกันสำหรับสัปดาห์นี้ถึง27สิงหาคมนะคะช่วงนี้ก็จะมีน้ำท่วมน้ำขังก็ให้ระวังเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่อให้คนเน่ารากเน่าขอบใบแห้งเรามีชีวภาพปราบรานะคะระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียค่ะมีชีวภาพปราบราผสมวัคซีเน่ไปส่วนในนาข้าวก็ผสมวัคซีไรต์ไป วันนี้ภาคเหนือนะคะปัญหาที่จะเจอก็คือความชื้นดินแฉะเกษตรกรระมัดระวังค่ะในเรื่องราวของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียราดำในลำไยออกช่อเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนได้2กับวีซ่าคั่วเหนียวนะคะแอนแทรกโนสในกาแฟฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะพอผลิดอกเขามีดอกกาแฟใช่ไหมแล้วเราต้องการเมล็ดกาแฟนะคะวัคซีน2ค่ะโคนเน่ารากเน่าในผลไม้ผสมชีวภาพปราบราไปส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนชุกในช่วงนี้ก็จะมีโรคเชื้อราหัวเน่าในมันสำปะหลังนะคะคุณผู้ฟังคะบนดินเนี่ยให้วัคซีนดูแลค่ะนะคะแต่ถ้ากลัวในเรื่องของหัวเน่าเติมชีวภาพปราบราไปด้วยแล้วถ้าเป็นระยะลงหัวเนี่ยเติมวีซ่า2เพิ่มแป้งเพิ่มขนาดนะคะแล้วก็มีแอนแทรกโนสวัคซีนกันได้ค่ะคุณผู้ฟังบนดินให้วัคซีนดูแลส่วนหัวใต้ดินให้วีซ่า2มาช่วยภาคกลางค่ะก็จะมีน้ำขังในแปลงปลูกแล้วก็โคนต้นระวังรากเน่าและพืชจะตายเนื่องจากแช่น้ำนานเนี่ยนะคะขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวค่ะผสมวัคซีนกับชีวภาพปราบราแล้วถ้าเจอจำพวกหนอนวีโต้ปราบหนอนเลยค่ะสรรพคุณของวีโต้ปราบหนอนเนี่ยจะเด็ดกว่าเคมีตรงที่ไม่ต้องไปฉีดกันพร่ำเพรื่อฉีดครั้งนึงก็นู่นเลยยาวๆ10 กว่าวันค่อยฉีดกันใหม่ไม่เหมือนปรับไม่เหมือนเคมีที่ฆ่าหนอนฉีดวันนี้หนอนตายสักครู่มาใหม่สำหรับวีโต้ปราบหนอนหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดนะคะภาคใต้ก็ให้ระวังศัตรูพืชที่จะกัดกินส่วนอ่อนของพืชก็คือหนอนทั้งหลายนี่แหละค่ะเอาวีโต้ปราบหนอนไปใช้นะคะคุณผู้ฟังส่วนโรคราทั้งหลายโคนเน่ารากเน่านะชีวภาพปราบราค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของศัตรูพืชนะคะเป็นการพยากรณ์สภาพทั่วไปของพืชไร่ไม้ผลอันนี้เป็นเรื่องเตือนภัยมาจากอุตุนิยมวิทยาเลยค่ะในขณะที่เทศบาลเมืองหล่มสักตอนนี้เมื่อวานประมาณบ่าย 3:30 นี่ชักธงแดงแล้วนะคะเตือนระดับน้ำเข้าเกณฑ์วิกฤตเสี่ยงจะล้นตลิ่งสำหรับพื้นที่หล่มสักสถานการณ์เมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้เทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งจากระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่สถานีหล่มเก่าลดลงสถานีสะพานบ้านวังร่องเพิ่มขึ้นลมสัก 5S3 ก็ระดับน้ำเพิ่มขึ้นชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนให้เทศบาลเมืองลมสักขึ้นธงแดงค่ะเพราะว่าระดับน้ำเข้าเกณฑ์วิกฤตขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่สูงค่ะตอนนี้เทศบาลเมืองลมสักจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานให้ทุกท่านทราบอย่างต่อเนื่องนะคะจะติดต่อขอความช่วยเหลือในงานบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหล่มสัก056-701080จำง่ายๆค่ะ056-701080นะคะหรือว่าสายด่วนเหตุด่วนสาธารณภัยกด199ได้เลยค่ะนะอันนี้เป็นปภ.เพชรบูรณ์ปภ.หล่มสักนะเทศบาลหล่มสักอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะคะมีเรื่องของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกแจ้งเตือนมาที่แม่สอดแม่ระมาดน้ำเมยล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางตลาดริมเมยนี่น้ำทะลักเข้าท่วมไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนะคะน้ำในแม่น้ำเมยนี่ล้นตลิ่งขึ้นมาก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนระดับน้ำในแม่น้ำเมยล้นตลิ่งที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากแล้วก็เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวานช่วงบ่ายประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมยโดยเฉพาะตำบลแม่ปะตำบลแม่กุตำบลมหาวันตำบลท่าใส่ลวดตำบลแม่ตาวตำบลแม่กาสาตำบลนครแม่สอดตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดแล้วก็ตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยด่วนขณะที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดแจ้งว่าประมาณบ่าย2โมงเมื่อวานนี้ตรวจวัดระดับความสูงของแม่น้ำเมยที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สูงกว่าตลิ่งอยู่ประมาณเกือบเมตรอยู่ในระดับเฝ้าระวังค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็มีทางด้านของภาพความเสียหายอำเภอปัวหลังน้ำลดบ้านโรงเรียนวัดจมโคลนไป 4,000 หลังกำแพงนี่ตอนแรกก็เป็นกำแพงปูนตั้งตระหง่านน้ำป่ามาพรวดเดียวกำแพงเมื่อยแล้วนอนเลยล้มระเนระนาดชาวบ้านบอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยแทบทั้งหมดในบ้านเลยค่ะข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำซัดพัดหายไปหมดและมีดินโคลนจำนวนมหาศาลกองอยู่ภายในบ้านรอบบ้านต้องใช้แรงคนและเครื่องจักรมาช่วยกันเก็บกวาดคาดว่าอาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะฟื้นฟูได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามฝากหน่วยงานเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะการเยียวยาในความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะปีที่แล้วเราเห็นแม่สายจากเมืองเชียงรายฟิลเดียวกันเลยค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่แหล่งค้าขายเป็นบ้านเรือนประชาชนสถานการณ์ตอนนี้7อำเภอ34ตำบล218หมู่บ้าน17ชุมชน 13,105 ครัวเรือนสถานศึกษาได้รับความเสียหาย53แห่งเป็นวัด32แห่งมีผู้เสียชีวิต3รายที่อำเภอปัว1รายและอำเภอท่าวังผาอีก2รายค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะฝนตกถนนลื่นกู้ภัยจะไปช่วยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านแต่ว่ารถเสียหลักพุ่งลงข้างทางบาดเจ็บไป2รายประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรแม่ท้าอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางรับแจ้งเหตุรถกู้ภัยเสียหลักพุ่งลงข้างทางบริเวณถนนสายลำปางแพร่ก่อนถึงสำนักสงฆ์ปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางค่ะเจ้าหน้าที่ไปจุดเกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยอำเภอแม่ทะเป็นช่วงทางขึ้นเขาลงเขาแล้วฝนตกทำให้ถนนลื่นค่ะกระบะ Isuzu สีบรอนซ์ค่ะพอพึ่งวอแหวน5977เชียงใหม่เป็นรถของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยเทวริตทรงธรรมสารพีจังหวัดเชียงใหม่เสียหลักพุ่งตกลงข้างทางความลึกประมาณ4เมตรส่งผลให้กู้ภัยได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายเกียรติขจรและนายจิรายุกู้ภัยแม่ทะก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนล่าสุดทั้งสองคนก็อาการปลอดภัยนี่ค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ด้วยความเร่งรีบสอบถามเบื้องต้นก็ได้ความว่ารถกู้ภัยเนี่ยเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าไปจังหวัดน่านเพื่อร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ระหว่างทางเกิดมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่นประกอบกับจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งขึ้นและลงเขาก็เลยเกิดเหตุสลดใจนะคะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของข่าวอื่นๆอันนี้เป็นความกังวลว่ามันจะซ้ำรอยเดิมนะคะสำหรับคดีดังชาวบ้านลุกฮือปกป้องที่ดินวัดเขาโต๊ะหลังจากทายาทมาทวงคืนอีกแล้วค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่วัดเขาโต๊ะ บ้านเขาโต๊ะหมู่10ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากเกิดข้อพิพาทกรณีขอคืนที่ดินวัดโดยระบุว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วขายที่ดินให้กับคนที่รู้จักแล้วคนรู้จักก็ขายต่อให้วัดเมื่อปี41รวมระยะเวลา28ปีล่าสุดทายาทมาทวงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นสปก.ค่ะทำให้ชาวบ้านก็ไม่พอใจแล้วก็มารวมตัวกันทักท้วงเพื่อปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของวัดชาวบ้านในพื้นที่ก็มารวมกันช่วยเหลือวัดโดยระบุว่าหลายคนบริจาคที่ดินให้วัดไม่ได้ขายหรือรับเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วทำไมมาทวงกันนะซึ่งก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนที่ดินอยู่ติดกับชนรับประทานฝั่งทิศใต้ของวัดเขาโต๊ะเนื้อที่ประมาณ1ไร่ตัวแทนผู้ดำเนินการเรื่องปกป้องสิทธิ์ที่ดินของวัดเนี่ยบอกว่านับรวมกันได้21ไร่พ่อของเขาเนี่ยขายให้กับชาวบ้านอีกคนหนึ่งชาวบ้านที่ซื้อที่ดินต่อก็ขายให้กับวัดเมื่อปี41ในราคา180,000สมัยนั้นมันถือว่าเยอะมากพอมาปี68ผู้ที่เป็นทายาทนำแบ็คโฮมาขุดปรับพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งให้วัดหรือชาวบ้านได้ทราบก็ฝากถึงผู้มาประท้วงและบุกรุกที่ดินวัดว่าพ่อขายให้วัดแล้วไม่ควรจะมาขอคืนโดยก่อนหน้านี้ติดต่อผู้ใหญ่บ้านมาพูดคุยเจรจาแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นที่ดินของชาวบ้านที่บริจาคให้วัดและผู้บริจาค ก็ไม่เคยคิดจะเอาที่ดินคืนเหมือนกับครอบครัวนี้เลยชาวบ้านทุกคนเขาก็ไม่ยอมเพราะเกรงว่ากว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้มาเนี่ยต้องทำกฐินผ้าป่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งส่วนทางฝากฝั่งของผู้ที่มาทวงคืนที่ดินวัดนะคะผู้สื่อข่าวเขาก็ไปสอบถามก็ไม่ให้รายละเอียดใดๆเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยประมาณนี้นะคะมีเรื่องของนี่เดินทางไกลกว่า700กิโลให้กำลังใจเจ้าอาวาสแล้วฝากไปถึงป้าดาหยุดเถอะนะคะเมื่อวานนี้ประมาณ4โมงเย็นค่ะมีรายงานจากวัดป่าอดุลยารามชุมชนกังสดานถนนกัลประพฤกษ์เขตเทศบาลนครขอนแก่นประชาชนจากทั่วทุกสารทิศก็ยังเดินทางมาพบพระครูอดุลสารานิเทศตอนนี้ถ้าเป็นคนดังไปแล้วนะคะชาวบ้านจะมาถวายกำลังใจจากกรณีพิพาทที่ดินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จัดกำลังอาสาสมัครตำรวจประจำตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็พบว่าญาติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างจังหวัดมากันเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะในจำนวนนี้ก็มีอดีตข้าราชการระดับสูงและนักกฎหมายมาขอเข้าพบค่ะโดยพระครูสารันอดุลสารนิเทศท่านก็ได้สนทนากับญาติโยมอย่างเป็นกันเองสีหน้าก็ยิ้มแย้มแล้วก็บอกกล่าวกับผู้ที่มาให้กำลังใจว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลวงพ่อชนะมาหมดแล้วนะคะบรรดาญาติโยมก็ไม่ต้องเป็นห่วงหลวงพ่อท่านก็สบายดีนะคะปุ้มมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุระทึกถังแก๊สระเบิดขณะช่างกำลังเป่าแก้วค่ะได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์เกิดขึ้นสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนสมุทรสาครเมื่อวานช่วงเย็น4โมงครึ่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลมหาชัย2เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขตเทศบาลอ้อมน้อยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุมาดูถังแก๊สระเบิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งหมู่10ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนค่ะที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นด้านล่างเป็นบ้านผู้บาดเจ็บเป็นชาย1คนเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแต่สภาพบ้านที่เกิดเหตุข้าวของพังเสียหายทั้งหลังทั้งภายในและภายนอกประตูเหล็กม้วนหน้าบ้านเนี่ยถูกแรงอัดกระจัดกระจายไปอยู่บนพื้นถนนส่วนผนังภายในบ้านก็มีรอยแตกร้าวมีหลอดแก้วที่สำหรับนำมาเป่าขึ้นรูปเพื่อนำไปประดับบ้านเรือนแตกละเอียดถังแก๊สแบบอัดลม1ถังถังแก๊สหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน ขนาดเล็กอีกหนึ่งถังที่ล้มกลิ้งกลิ้งกลิ้งอยู่แล้วก็แฟนสาวของผู้บาดเจ็บเล่าว่าเพิ่งมาเช่าที่ดินตรงนี้ได้2เดือนกว่าๆในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยก็กำลังทำงานขมักเขม้นอยู่กับการเป่าแก้วตอนนั้นแฟนสาวก็หันหลังให้ค่ะหันมาอีกทีก็ไม่เห็นแฟนแล้วเพราะว่าแรงระเบิดเป็นช่วงที่กำลังเป่าแก้วอยู่ก็เลยได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะมีเสียงตูมด้วยความตกใจแฟนก็วิ่งมาดูค่ะสักพักก็พากันลงมาข้างล่างเพื่อไปหาหมอเพราะว่าเริ่มมีอาการเจ็บปวดตามจุดต่างๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาฟังเรื่องราวของข่าวทั่วไปอย่าลืมนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำโทรหาปุ้มได้ที่0855179025 0855179025พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะ
1: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรส์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

ขอปุ้มอู้นิดนึงนะคะมีเพลงข้าวไม่มีขายเวอร์ชั่นขุนสนธิสมมาตรมาเปิดให้ฟังค่ะอู้หน่อยหาข่าวไม่ทันนะคะปกติตีสามถึงตีสี่นี่มีกี่ข่าวอ่านหมดเลยค่ะหกโมงเช้ามามีปัญหาเลยเล่าไม่ถูกเลยเล่าไปหมดแล้วนะคะมีเรื่องของข่าวนี้เรื่องราวของชาวบ้านทั่วไปสลดแม่วัย32อุ้มร่างทารกทิ้งข้างกำแพงชาวบ้านคาดว่าน่าจะทำประชดรักเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเวรุวันพันตำรวจเอกพิพัฒน์พิมพ์กลมผู้กำกับได้รับรายงานว่าเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าพบศพทารกเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหมู่1บ้านโนนตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นหลังจะได้รับเรื่องก็เดินทางไปตรวจสอบค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณรั้วหลังบ้านพบร่างทารกเพศหญิงนอนหงายมีผ้าห่มสีน้ำเงินปิดร่างไว้ครึ่งตัวเก็บหลักฐานแล้วนำร่างทารกไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ภาคนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์หลังเกิดเหตุชุดสืบก็ลงพื้นที่ตามหาคนที่ตั้งครรภ์อยู่ในหมู่บ้านจนทราบว่ามีนางสาวกู้ไก่ชื่อสมมุติอายุอนามก็32ปีค่ะสอบปากคำกู้ไก่บอกไม่รู้ว่าตั้งครรภ์จน20สิงหาคมเวลาตี2รู้สึกปวดท้องอ่ะลุกขึ้นมาปรากฏว่าทารกหลุดออกมาค่ะไม่มีเสียงร้องด้วยความตกใจก็เลยนำเด็กไปทิ้งบริเวณจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนางสาวกู้ไก่เล่าอีกว่าไม่ทราบว่าเด็กเสียชีวิตตั้งแต่เกิดออกมาหรือไม่พนักงานสอบสวนก็เก็บ DNA ของนางสาวกู้ไก่ส่งตรวจที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบเป็นพยานในคดีเมื่อหลักฐานของตำรวจพิสูจน์หลักฐานออกมาก็จะแจ้งข้อกล่าวหาจากการสอบสวนก็ทราบว่าอดีตแฟนหนุ่มของกู้ไก่เนี่ยที่เคยคบกันแล้วก็แยกทางกันไปเพราะว่าฝ่ายชายไปมีผู้หญิงใหม่เนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้กู้ไก่ไม่พอใจพอคลอดทารกออกมาก็นำมาทิ้งประชดอดีตคนรักตอนนี้รอการชันสูตรถ้าพบว่ามีการทำร้ายพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาค่ะหลังจากสอบปากคำก็ให้นางสาวกู้ไก่กลับบ้านไปก่อนเจ้าหน้าที่ให้กลับบ้านคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าประชดหรือไม่นะแล้วก็มีเรื่องราวของข่าวนี้อันนี้เป็นลูกทรพีก่อเหตุปิตุฆาตใช้อาวุธปืนยิงพ่อตัวเองเข้าศีรษะเสียชีวิตคาบ้านแล้วก็ขับกระบะหลบหนีค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองเกิดเหตุยิงกันตายที่บ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพร้อมศูนย์พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่ชุดสืบและกู้ภัยเวียงสะภายในบ้านพบศพนายสมอายุ73ปีนอนเสียชีวิตอยู่ข้างมุ้งสภาพนอนหงายไม่สวมเสื้อมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าบริเวณศีรษะผู้ก่อเหตุคือนายพิอายุ43ปีเป็นลูกแท้ๆของผู้ตายหลังก่อเหตุก็ขับกระบะ4ประตูสีดำกอไก่พอพาน4454สุราษฎร์ธานีหลบหนีไปสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุกับพ่อเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันมีปากเสียงกันบ่อยๆแล้วก็ก่อนเกิดเหตุ

0: แอบทะเลาะกันอย่างรุนแรงก่อนที่ลูกชายจะใช้อาวุธปืนยิงใส่พ่อในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบเร่งติดตามตัวในพิเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องคดีฆาตกรรมส่วนอีกรายหนึ่งอันนี้ที่เพชรบุรีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งตกลงไปในร่องท่อประปาที่กำลังดำเนินการขุดวางท่อขุดดินลงไปลึก3เมตรค่ะวางอะไรกั้นเอาไว้หรือเปล่าหรือยังไงมอเตอร์ไซค์ตกลงไปได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุเกิดหน้าศูนย์วัฒนธรรมตำบลบ้านหม้อหมู่3อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบรถจักรยานยนต์สภาพเลอะโคลนไปทั้งคันล้มอยู่ข้างล่างใกล้กันมีผู้บาดเจ็บนอนอยู่ก้นบ่อชื่อนายชิดพงศ์อายุ41ปีอาการสาหัสกระดูกขาผิดรูปมีบาดแผลอีกหลายแห่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบ็คโฮค่ะนำโซ่มาเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ข้างบนโหนแบ็คโฮลงไปข้างล่างช่วยผู้บาดเจ็บขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าพื้นที่มันแคบแล้วก็โคลนก็ลื่นลึกก็ลึกให้เดินลงไปปีนลงไปไม่ได้แน่ค่ะต้องเอาแบ็คโฮค่ะมือจกนี่แหละให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยืนแล้วก็เลื่อนลงไป15นาทีนำผู้บาดเจ็บขึ้นมานำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามผู้บาดเจ็บมานี่แหละพอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นที่กำลังขุดเพื่อวางแนวท่อประปาแล้วจุดดังกล่าวเนี่ยฝนตกค่ะถนนมีดินโคลนลื่นๆคาดว่ารถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บเนี่ยน่าจะหลบรถเก๋งคันที่สวนทางมาก็เลยเสียหลักตกลงไปในร่องดินที่มีความลึกกว่า3เมตรจนได้รับบาดเจ็บบริเวณพื้นที่ก่อสร้างแสงสว่างไม่เพียงพอค่ะมืดมากป้ายแจ้งเตือนก็ไม่ชัดทำให้ผู้ที่สัญจรไปมาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงมากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลกวดขันอย่างจริงจังกว่าจะแล้วเสร็จนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาซะเหลือเกินนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว6โมงเราจะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงกับข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดฟังข่าวในช่วงตี3ก็ไปตามฟังตอนตี5ถึง6โมงเช้าที่วสป .612 ได้ปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6โมงอีกช่วงหนึ่งนะคะสวัสดี
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ท ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจาก

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samson Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

ที่เขาช่างงามหนูช่วงนี้อาจจะมองไม่เห็นดาวเห็นเดือนนะท้องฟ้าก็ครึ้มครึ้มนะฝนตกนะอากาศก็เย็นลงเดี๋ยวร้อนนะเดี๋ยวเย็นนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะนะคนก็มีอาการเจ็บป่วยเวลาอากาศเปลี่ยนนะโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยแหละนะกระหม่อมเราจะบาง ตอนเป็นเด็กก็กระหม่อมบางเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเลยไม่เคยเห็นของตัวเองหรอกค่ะเพราะจำไม่ได้มองไม่เห็นเห็นไหมบางทีเราก็มองไม่เห็นลูกตาเราเนาะ นอกจากไปดูกระจกเนี่ยพออายุมากขึ้นก็กลับไปเป็นเหมือนเด็กเหมือนเดิมนะฮะร่างกายก็ต้องดูแลทุกช่วงวัยก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะด้วยความรักความห่วงใยความปรารถนาดีนะกับผลิตภัณฑ์แซมสั้นสั้นสั้นแซมสั้นแปลว่าแข็งแรงนะฮะตรงตรงตัวเลยภาษาอังกฤษนะแซมสั้น SAMSON นอกจากนั้นเป็นยังเป็นรูปพระอาทิตย์ด้วยนะในตามเชื่อของศาสนาคริสต์นะฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยนะทั้งไทยทั้งอังกฤษปนกันไปหมดแต่จริงๆมันก็มาจากหนึ่งเดียวนะถ้าเราได้ศึกษาจริงๆนะอย่างโลกเราเนี่ยเมื่อกี้เพลงดาวใช่ไหมคะท่านผู้ฟังเรายังไม่รู้เกี่ยวกับระบบสุจริตนะเรียกสุริยะจักรวาลเนาะนะโลกเราเนี่ยหมุนรอบตัวเอง1วันเนี่ยก็ประมาณ24ชั่วโมงนะแต่จริงๆไม่ถึงนะขาดไป4นาทีนะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเอง23ชั่วโมง56นาทีเราก็อ่ะปัดให้เป็น24แล้วกันแต่เชื่อไหมว่าดาวต่างๆเนี่ยเขาก็หมุนรอบตัวเองไม่เหมือนกันนะมาดูดาวพุธไหมเมื่อกี้เราพูดถึงดาวกันเนาะเขาบอกว่าดาวพุธเนี่ยนะหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองซินะเราเนี่ยหมุนรอบตัวเองโลกเราเนี่ย the world เนี่ยโลกสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะ24ชั่วโมงตีไปแล้วกันนะฮะคือ1วันนะแต่ถ้าเกิดดาวพุธเนี่ยเขาหมุนรอบตัวเองเนี่ย58วันเท่ากับ58วันเลยเหรอหมุนช้าแท้โอ้ยนะดาวศุกร์243วันโอ้ my god นะพระดาวอังคารเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารกันนะดาวอังคารนี่ก็ถือว่าเวลาใกล้เคียงกับมนุษย์นะโลกเรานี่แหละนะดาวอังคารดาวสีอิฐนะก็มีคนเคยไปสำรวจดาวอังคารกันก็ว่าถ้าโลกล่มสลายเนี่ยเราก็จะย้ายไปอยู่ดาวอังคารกันก็หายใจกันเข้าไว้นะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ย24ชั่วโมง37นาทีนะก็คือ24ชั่วโมงครึ่งนะเอาตีไปใกล้เคียงนะแล้วเราจะย้ายไปอยู่ดาวอังคารนะฮะยังไงดีแล้วเราจะย้ายไปอยู่ดาวเสาร์กันดีดาวเสาร์10ชั่วโมงหูหมุนไวแต่ดาวเสาร์ก็สวยเนาะเขาจะมีจานรอบตัวเองฟิวฟิวดาวพฤหัสบดีก็9ชั่วโมง55นาทีนะฮะดาวเนปจูน17ชั่วโมง14นาทีไวจังนะฮะหรือเราจะไปอยู่เนปจูนใน15ชั่วโมง57นาทียูเรนัส17ชั่วโมง14นาทีดาวพลูโต6วันโอ้ยใหญ่อะเนาะ6วัน9ชั่วโมงเรื่องราวของดวงดาวเห็นไหมนะเราก็เตรียมตัวกันนะเราจะย้ายไปอยู่ดาวอังคาร ใกล้เคียงที่สุดนะนะใกล้เคียงที่สุดนะใกล้เคียงโลกนี่แหละค่ะโลกเราหมุนรอบตัวเองก็ประมาณ24ชั่วโมงนิดๆนะฮะ24เขาบอก23เลย23ไม่ถึงดีเลย23 57นาทีนะฮะเราจะรู้ไปทำไมรู้ไว้ใช่ว่านะจะได้รู้เนาะนี่ยังไม่จบนะ
อย่างโลกเนี่ยมีบริวารเป็นพระจันทร์ใช่ไหมคะนะโลกมีบริวารเป็นพระจันทร์หนึ่งดวงแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าดวงอื่นๆเนี่ยก็มีดวงจันทร์เป็นบริวารแตกต่างกันไปคุณจริงนะดาวบางดวงเนี่ยนะคะอย่างคือโลกเรามีดวงจันทร์หนึ่งใช่ไหมดาวอังคารเนี่ยมีดวงจันทร์เป็นบริวารสองดวงเห็นไหมล่ะ นะส่วนดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะดาวครูเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์เป็นบริวาร115ดวงโอ้โหนะดาวเสาร์นี่มีเยอะนะมีดวงจันทร์ถึง293ดวงดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวาร29ดวงดาวเนปจูนมีดวงจันทร์ถึง16ดวงนะถ้าเกิดโลกเรามีดวงจันทร์115ดวงหรือดาวพฤหัสจะทำยังไงกันดีอ่ะเราจะลอยกระทงกันวันไหน แต่ดาวอังคารนี่ถือว่าใกล้ใกล้เคียงของเรานะมีดวงจันทร์สองดวงนะเพราะเนี่ยดาวอังคารก็ใกล้เคียงกับโลกนะฮะใกล้เคียงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เคยตอนนี้เขาก็ส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจเพราะฉะนั้นดาวอังคารก็มีความคล้ายคลึงกับโลกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงจันทร์แล้วก็การหมุนรอบตัวเองนะแต่ดาวอังคารเนี่ยก็จะใช้เวลา24ชั่วโมงนะ40นาทีมากกว่าเราหน่อยนะฤดูกาลเรามาดูกันไหมเผื่อเราจะได้เขามีนะที่มีคนมหาเศรษฐีเนี่ยเขาซื้อตั๋วไปดูดาวอังคารกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะฮะที่เราจะย้ายนะภูมิประเทศไปอยู่ที่ดาวอังคารกันแต่ฤดูในดาวอังคารเนี่ยก็คล้ายๆโลกเหมือนกันนะมี4ฤดูกาลนะแต่ผิวของเขาก็มีทั้งภูเขามีทะเลมีน้ำแข็งเหมือนโลกเหมือนกันนะสิ่งที่ดาวอังคารต่างจากโลกก็คือดวงจันทร์เขามีบริวารมากกว่าเรา2ดวงนะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นแรงโน้มถ่วงนะที่การดึงดูดนะเพราะว่าก็จะไม่เหมือนโลกเราจะต้องไปดูว่ามันดึงดูดขนาดไหนดึงดูดไม่มากเราก็จะลอยเคว้งกันเหมือนเราเหาะได้ท่านผู้ฟังแรงโน้มถ่วงบนดาวอังคารเนี่ยเบากว่าโลกเห็นไหมล่ะเบากว่าโลกต้อง62%นะเราหากเราหนัก100กิโลกรัมเนี่ยบนโลกถ้าไปอยู่ดาวอังคารเราจะผอมทันทีเลยนะเราจะเหลือแค่38กิโลหลายๆคนอยากย้ายไปอยู่ดาวอังคารใช่ไหม เราจะลอยกันเลยเชียวนะและที่สำคัญก็คือบรรยากาศนะดาวอังคารเนี่ยมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากนะเพียง 1% ของโลกก็คือพูดง่ายๆเลยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะเขาทำให้เราหายใจไม่ได้นะคะนะหายใจได้ไหมแล้วคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะแล้วมีเยอะด้วยนะแล้วก็คือจะอยู่ได้ก็ต้องมีชุดอวกาศนะอย่างที่เขาใส่กันเนาะแล้วก็มีออกซิเจนหายใจนะคะก็ถ้าเราอยากจะสนใจดาวอังคารเนี่ยเขาก็มีนะคะนะมีทัวร์ไปดาวอังคารมีค่าตั๋วหลายตังค์นะ เดี๋ยวเก็บเงินไปดาวอังคารดีกว่า ไปก็มาเยอะแล้ว คือมันเป็นการจินตนาการแต่ปัจจุบันยังไม่มีจริงนะคะก็มีการบางทีก็มีการแบบในโลกโซเชียลบ้างหรือข้อมูลต่างๆนะเขาก็บอกว่าทัวร์ปัจจุบันเนี่ยจริงๆมันก็ยังไม่มีนะแต่ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีราคาก็อาจจะแพงอย่างเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะอาจจะประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยสมมติประมาณ500,000ดอลลาร์สหรัฐนะ100,000ถึง500,000ดอลลาร์นะก็ประมาณ3ล้านกว่าๆ3ล้านอาจจะเอื้อมถึงนะแต่ไปถึงวันนั้นอาจจะ17ล้านเพราะมันอยู่ระหว่างแสนดอลลาร์กับ500,000นะคูณ30กว่าๆไปนะฮะมันจะซื้อตั๋วไปดาวอังคารกันแล้วนะก็ต้องจองกันนะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราจะหายใจกัน
ถลอมลมหายใจไปนะไปดาวสีส้มกันนะแต่ดาวอังคารนะก็นะมีนักวิทยาศาสตร์นะก็เคยนะส่งยานอวกาศไปนะลงที่ดาวอังคารนะก็ตกลงเป็นเรื่องจริงไหมก็นะไปลงจอดจริงสำเร็จหลายครั้งนะแต่ว่าก็เป็นหุ่นยนต์แบบไร้คนขับนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องใช้มนุษย์แล้วเนาะใช้หุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่เดี๋ยวนี้ก็ผ่าตัดได้นะบางทีผ่าตัดใช้หุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าแม่นยำกว่าคุณหมอเอาแล้วจริงคือมือเขานิ่งไงเขาเป็นหุ่นยนต์เราก็ต้องป้อนข้อมูลไปให้เขาอย่างคุณหมอเนี่ยบางทีผ่านบางทีบางเคสเนี่ยหลายชั่วโมงใช่ไหมคะก็ต้องใช้ความละเอียดเนาะต้องมีคนคอยเอาแบบพวกวิสัญญีที่อยู่ในห้องเนี่ยก็คอยซับเหงื่อนะแม่ภูดิตนะฮะแม่ภูดิตหลานจุ๋มเนี่ยก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็อยู่ห้องวิสัญญีเขาเป็นคนเก่งนะในผมว่าคือถ้าเราเนี่ยตายแล้วเห็นเลือดนี่เราคงจะเป็นลมกันที่บ้านจุ๋มก็มีคนหนึ่งนะฮะนะคนจะงงใช่ไหมใครวะคงจะคิดว่าเอ๊ะสงสัยคุณจุ๋มแน่เลยไม่จุ๋มเห็นตัวอย่างนี้นะจุ๋มเป็นคนโหดเหี้ยม คุณลุงตัวใหญ่นะบางทีคนที่ไม่แสดงความรู้สึกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เข้มแข็งนะเขากลัวว่าใครจะเห็นความอ่อนแอของเขาจริงจริงจริงเลยนะเราเนี่ยคนที่ทำงานในโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยอย่างแม่ภูดิตเนี่ยน้องสะใภ้จุ๋มเนี่ยเขาก็อยู่ในห้องวิสัญญีนะนะก็ต้องคอยสวมเสื้อให้คุณหมอใส่หมวกซับเหงื่อแล้วเขาก็ต้องคอยยื่นวัสดุอะค่ะที่ผ่าตัดนะมีเลื่อยเล็กเลื่อยใหญ่ใครอยากจะผ่าบ้างเว้ยชีวิตนี้ใครเคยผ่าบางคนบอกผ่าหลายเที่ยวนะจุ๋มยังไม่เคยโดนแต่ก็ไม่อยากโดนถ้าเราไม่ได้ทำกรรมมาอย่างนั้นเราก็คงไม่เจอแต่เราก็ต้องมีอ่ะชีวิตเราก็เคยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิถ้ามันจะเกิดเราก็ต้องยอมรับมันนะเขาก็อยู่ในห้องวิสัญญีนะก็คอยเหมือนคุณหมอก็จะทำงานบางทีผ่าตัดหลายชั่วโมงเหนื่อยนะฮะนะบางทีก็มีบ้างนะผิดพลาดลืมอะไรไว้ในท้องเราบ้างก็มีข่าวเยอะนะแต่ก็ไม่ใช่จำนวนเยอะน้อยมากนะคุณหมอก็ทำงานหนักแต่ตอนนี้เขามีหุ่นยนต์นะหุ่นยนต์สำหรับผ่าตัดแล้วจริงเหรอจริงเนี่ยเขาเอาหุ่นยนต์เนี่ยนะส่งไปดาวอังคารเขาไม่ตายอ่ะเนาะเขาก็รับข้อมูลจากเรานะฮะก็มันก็จะมีนะแบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์ผ่าตัดที่เราเคยเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเป็นหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบเต็มรูปนะวินิจฉัยโรคทำแผลผ่าตัดเนื้อร้ายนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีเป็นหุ่นยนต์นะฮะนะผ่าตัดนะแล้วก็อาจจะต้องควบคุมแต่ทั้งหมดก็ต้องควบคุมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะใช้ข้อมูลเนี่ยจากนายแพทย์ที่เป็นศัลยกะไปเป็นศัลยแพทย์เนี่ยเป็นการควบคุมแต่อาจจะใช้ระบบแขนอัจฉริยะคือแขนกลนะที่ยื่นไปอย่างเงี้ยนะดีนะแล้วเราจะอยู่กันถึงขนาดนั้นไหมเล่า นะแล้วในโรงพยาบาลไทยก็จะมีนะใช้หุ่นยนต์นะในเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยคือแขนกลเนี่ยแหละเนะว่าเออเราในต่างประเทศก็มีใช้นะในปัจจุบันประเทศไทยก็ได้นำหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาใช้งานจริงก็แพร่หลายนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่โรงพยาบาลเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะมะเร็งเนื้องอกในช่องท้องโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีสถิติการผ่าตัดหุ่นยนต์มากที่สุดในประเทศไทยกว่า 1,100 เคสนะเห็นไหมเล่าส่วนสิริราชเนี่ยมีผู้นำ
คือเป็นผู้นำด้านนี้มานานกว่า10 ปีแล้วก็มีหุ่นยนต์ผ่าตัดล่าสุดใช้พร้อมงานนอกจากนั้นก็จะมีโรงพยาบาลเอกชนนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพก็ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดนะทะลุเป็น1,000 กว่าเคสโอ้โหเอาละนะเราจะมีด็อกเตอร์เป็นหุ่นยนต์กันแล้ว ดีจังเลยอ่ะนะโรบอทนะเราก็จะเรียกเขาว่าโรบอทนะด็อกเตอร์โรบอทนะก็ดีนะแต่เราก็ไม่อยากไปให้ใครผ่าเราเนาะ มีจุ่มก็เคยแบบมีเพื่อนนะก็ผ่ากันหลายคนเพื่อนเพื่อนสาวจุ่มมันนะคะนะบางคนก็ตุยไปก็มีแล้วนะก็เดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตในวัย40-50กันเยอะ60นะ26ยังไปเลยฮัลหลุนเนี่ยนะนะนี่ล่าสุดเขากำลังวิเคราะห์กันนะคุณเรย์แมคโดนัลเนี่ยก็เสียชีวิตในวัย49นะคือเป็นคนที่ทำงานลักษณะเนี้ยบางคนคิดว่าโชคดีจังเลยได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้แต่คุณเชื่อไหมว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวแบบปล่อยอารมณ์ไปสบายคนที่ทำงานลักษณะเนี้ยเขาเหนื่อยนะเพราะก็ต้องมาตัดต่อมาตั้งกล้องยิ่งไปคนเดียวเนี่ยต้องตั้งกล้องเองนะฮะตั้งกล้องเองมาตัดต่ออะไรไม่ดีอะไรดีคือมันไม่ใช่เป็นการเที่ยวอย่างเที่ยวพวกเราไปอย่างพวกเราไปก็แค่เก็บรูปใช่ไหมคะไปท้องทะเลเนี่ยเราก็จะไม่ฝากอะไรไว้ไม่อย่าไปทิ้งขยะนะจุ๋มเคยไปเที่ยวทะเลบ่อยๆสมัยสาวๆนะที่ไอ้อะไรเลยที่ไหนอะที่เป็นเกาะตะปูอะเออตอนสาวๆไปยังเห็นเขาเขียนป้ายเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้นอกจากรอยเท้านะเออก็จริงอย่าไปทิ้งขยะนะฮะไม่ได้อันนี้สำคัญอย่างนี้เวลาพวกเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้เป็นอาชีพยูทูบเบอร์หรืออะไรต่างๆเราก็แค่ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าเออความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่ทำอาชีพเนี้ยพักผ่อนน้อยนะแล้วบางคนกินอาหารอย่างคุณเลเนี่ยก็ตกลงนะเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันนะพฤติกรรมเนี่ยภรรยาก็บอกว่าไม่ชอบไปหาหมอพูดเยอะค่ะคนที่บ้านจุ๋มก็ไม่ชอบไปหาหมอคุณลุงเนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นเลยก็คืออาหารหวานมันเค็มภาวะโรคอ้วนนะบางคนบอกงั้นเดี๋ยวย้ายไปอยู่ดาวังคารเนาะ100 กิโลเหลือ38อะยานะภาวะโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคเบาหวานการสูบบุหรี่ดื่มสุรานอกจากนั้นก็ยังมี PM เนาะ2.5ที่เขากำลังฮิตกันเนี่ยเราค่อยบางคนเผานู่นเผานี่เราก็สูบควันไปนะเข้าไปโดยไม่รู้ตัวอย่างคนที่มี PM เนาะในกรุงเทพในเชียงใหม่เผาป่ากันบ้างอะไรกันบ้างจากคาร์บอนไดออกไซด์บ้างจากท่อไอเสียรถบ้างจากโรงงานบ้างโลกมันก็เหนื่อยนะแต่สุดท้ายมันก็ทำพิษเรานะเพราะนั้นเนี่ยหลอดเลือดเราสมัยที่เรายังหนุ่มสาวๆเนี่ยก็ประมาณเหมือนหลอดเขาเหมือนอะไรล่ะเหมือนสายยางที่ยังซื้อมาใหม่ๆเนาะน้ำไหลคล่องสะดวกนะพอนานๆขึ้นก็มีคราบทั้งคราบไขมันอันนั้นก็เป็นตะกันตะกอนของน้ำใช่ไหมคะถ้าเปรียบกับหลอดเลือดเราก็จะมีคราบไขมันแคลเซียมสะสมเกาะผนังหลอดเลือดพอมันเกาะมันก็จะเป็นหลอดเลือดก็ตีบพอตีบปริมาณที่เลือดไปหล่อเลี้ยงทั้งหัวใจทั้งสมองเนี่ยมันก็ไหลไม่สะดวกนะพอไหลไม่สะดวกมันก็เป็นไงอ่ะก็ตีบถ้าไปตีบหัวใจเป็นไงถ้ามันมีเส้นหลักๆเลยจริงๆมันมี3 เส้นนะหัวใจมี4 ห้องห้องบนห้องห้างบน2ห้องล่าง2นะถ้าใครเคยชอบดูไอ้พวกกายภาพนะฮะเห็นแล้วยังคิดหูข้างในเราน่าเกลียดเนาะ ดีนะว่ามีกายหยาบปิดอยู่นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้ทุกอย่างถูกถ้วนนะเยยธรรมของพระองค์และพระสัทธรรมของพระองค์ประเสริฐที่สุดนะพระองค์จุ่มเนี่ยจุ่มนั่งพูดจุ่มเมืองขนลุกนะเพราะตอนนี้จุ่มก็มาเรียนเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตนะรูปนะต่างๆเพราะนั้นเนี่ยสัญญาณเตือนก็มีหลายอย่างนะก็ต้องดูอย่างคุณเลเนี่ยก็มีคนเห็นว่าเออมีรอยพับเฉียงติ่งหูนะมีคราบไขมันบริเวณเปลือกตาท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยเปลือกตาเขาจะมีอะไรนูนๆน่ะนูนๆอยู่ตรงเปลือกตาเวลาหลับตานั่นแหละมันเป็นไขมันที่เปลือกตาก็มีส่งผลว่าเออเราอาจจะมีภาวะเส้นเลือดตีบนะเพราะไขมันปรากฏทางผิวไม่ว่าจะเป็นตามข้อพับต่างๆริมฝีปากก็ไม่สดนะเขียวคล้ำนะผิวหนังก็อาจจะเป็นแบบเวลาดูเป็นแบบเหมือนเส้นเลือดนี่แบบเห็นชัดแล้วก็เป็นม่วงๆตะข่ายเนี่ยแปลว่าเลือดเราหมุนเวียนไม่สะดวกนะวงสีขาวดวงตาเรามีวงสีขาวรอบๆอันนี้ก็น่ากลัวก็ต้องไปตรวจสอบว่าเออเรามีสัญญาณของหลอดเลือดไหมข้อเท้าและที่สำคัญเลยที่คนนึกไม่ถึงจำได้ไหมที่เขาบอกว่ารักษาโรคฟันเนี่ยฟันผุปวดฟันแล้วสุดท้ายเสียชีวิตจากติดเชื้อในหัวเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจมันสัมพันธ์กันหมดนะปากคอหูจมูกมันอยู่ในโซนเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยอาการที่ฟันผุเรื้อรังเนี่ยช่องปากเราเนี่ยก็ส่งผลให้กับหลอดเลือดและเป็นโรคหัวใจได้ใครจะคิดฟันผุเนี่ยเป็นปัญหากับเรื่องหลอดเลือดหัวใจเพราะนั้นหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเราเนี่ยมันมีการอักเสบตลอดนะเราเคยติตรองไหมว่าเราทำอะไรบ้างบางทีเราตั้งแต่เราเกิดมาจนอายุปูนเนี้ยถามว่าใครไม่เคยกินยาแก้ปวดมั่งไม่มีอ่ะบางคนกินทุกวันนะฮะตัวนี้แหละมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได้แล้วก็มีปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแสงแดดสายลมนะฝุ่นละออง PM 2.5 อะไรที่เข้าไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้หลอดเลือดในร่างกายเรามีอาการอักเสบนะได้นะถ้าเกิดมันเป็นมากๆมันก็แตกนะถ้าแตกเล็กๆเราก็อัมพฤกษ์ถ้าแตกใหญ่ๆอย่างหลานชายจุ๋มก็เรียบร้อยนะเผาไปเมื่อต้นเดือนนะอายุ46ปีไม่เคยหาหมอไม่สนใจตัวเองลูก5คนคนเล็กยัง2 ขวบนิดๆอ่ะนะ
อย่าลืมดูแลสุขภาพกัน

0: เวลาท่านผู้ฟังดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างจุ๋มเนี่ยเวลาท่านผู้ฟังสั่งซื้ออะไรหรืออะไรจุ๋มเนี่ยจุ๋มต้องขอบคุณนะฮะไม่ได้ขอบคุณในฐานะที่ท่านซื้อสินค้าขอบคุณที่คุณรักตัวเองก็เหมือนจุ๋มอะจุ๋มก็จริงๆจุ๋มไม่ต้องมีอะไรห่วงเลยนะลูกจุ๋มก็ไม่มีนะพร้อมที่จะตุยได้ตลอดแหละแต่เราถ้าเรายังอยู่เนี่ยมันก็มีบริวารเนาะเรามีโอกาสที่จะสั่งสมบารมีดูแลเขาได้เราก็อยากดูแลนะมันก็ขยายความกว้างความสุขนะเราจะไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วถ้าเรารักคนอื่นเราก็ต้องรักตัวเองด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าปิดวิทยุจ้าฟังจากมือถือจะว่ายังไงจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าติดแล้วจ้าพูดเลยจ้า
1: สบู่ข้อเท่าไหร่คะ
0: โอ้โห59ค่ะฟังหนูมากี่วันจ้าโอ้ฟังมา10ปีมานี้มาถามสบู่ก้อนเท่าไหร่59บาทจ้า
1: อ๋อ59ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนจ้า
1: อ๋ออยู่ที่ทางคลอง14นะคะ
0: คลอง14อ๋อก็ส่งได้นะส่งได้6ก้อนขึ้นไปนะ6ก้อนขึ้นไปรวมค่าจัดส่ง420นะขั้นต่ำจ้ะแล้วถามอะไรอีกไหมจ้า
1: เดี๋ยวจะสั่งเลยอ่ะ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาจะหมดเดี๋ยวเอาสบู่อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวโทรกลับนะจ้ะจ้ะ
1: เดี๋ยวขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะโอ้ยอย่างน้อยเขาก็ซื้อสบู่เรานะเดี๋ยวโทรกลับอ้าวอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเขาโทรเหมือนจะโทรแบบวิดีโอคอลไม่ต้องวิดีโอคอลมีบางคนไม่รู้โทรแบบเห็นหน้าไอ้เราไม่เท่าไหร่เราตกใจเขาอ่ะยังอยู่ในที่นอนนะจุ๋มเนี่ยอาจจะใส่ชุดนอนจัดรายการนะตอนนี้จุ๋มจัดที่บ้านแล้วก็ส่งคลื่นไปส่งสัญญาณไปจทร1197แล้วก็วสป612เดี๋ยวจบรายการจุ๋มโทรกลับนะคะแล้วก็เดี๋ยวส่งวันจันทร์เมื่อวานก็มีคนสั่งของหลายท่านก็ขอบพระคุณที่รักสุขภาพตัวเองนะคะเช้ามาก็กินกาแฟแซมสันนะหลายๆคนถามกันมากเลยกินเบาหวานกินได้ไหมไม่รู้จะพูดคำไหนอะนะเอาจริงๆนะจุ๋มก็พูดบ่อยๆแต่ฟังเสียงนี่นะตัวนี้มีสารสกัดจากถั่วขาวนะในแซมสันคอฟฟี่ที่คนกินแล้วเลิกไม่ได้เนี่ยนะติดกันงอมแงมเนี่ยนะก็ทำหน้าที่ช่วยย่อยแป้งและน้ำตาลควบคุมสมดุลระดับน้ำตาลในร่างกายนะโอเคไหมโอเคติ๊กแกลนะนอกจากนั้นก็ยังมีคอลลาเจนมีสารสกัดจากกระบองเพชรมีไฟเบอร์จากรากแก่นตะวันนะดูแลบางคนบอกดื่มกาแฟซัมซันคุณจุ๋มแล้วเข้าห้องน้ำเลยระบายจริงๆมันไม่ใช่กาแฟระบายนะแต่ส่วนผสมมันมีกากใยเวลาคุณกินกาแฟอื่นๆนะคุณสังเกตนะพอกินหมดก็คือหมดกันใช่ไหมเกลี้ยงเลยแต่ถ้ากาแฟซัมซันเนี่ยมันเหมือนจะมีอะไรอะข้นๆถ้าคุณคือสารอาหารที่เราใส่ไปอ่ะเยอะมากทั้งอินูรินคอลลาเจนสารสกัดมีอันนี้คอลลาเจนจากดูแลผิวนะไม่ใช่กระดูกนะดูแลผิวสารสกัดจากกระบองเพชรไฟเบอร์จากธัญพืชมีใยอาหารจากรากแก่นตะวันนะดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินเนี่ยแหละห่างไกลจากโรคที่เราไม่อยากเป็นนะแล้วก็มีแอลคานีจีนแอลกลูตาไทโอนสารสกัดจากผลส้มแขบสาหร่ายเคลไปอ่านเอาด้านหลังกล่องนะฮะนะกาแฟซัมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวนะชงเนี่ยชงตรงเนี้ยหอมกระโดดข้ามกำแพงกันเลยเฉียว อย่าเพิ่งเชื่อนะ ลองกินดู1กล่องมี10ซองนะนะทานได้10วันเวลาถุงส่งบางคนก็3กล่องนะ3กล่องก็จะ600บาทนะรวมค่าจัดส่ง60บาทนะก็ส่งให้3กล่องบางคนซื้อนั่นซื้อนี่ซื้ออันนี้นวดอันนี้นี่รวมเราก็จะดูนะก็ขอบพระคุณท่านมากละกันเนาะนะขนาดเราเนี่ยนะเราเนี่ยจุ๋มเนี่ยจะกินอะไรสักอย่างจุ๋มเป็นคนแบบอะไรที่เข้าปากเราต้องปลอดภัยอะเราคิดแค่เนี้ยเหมือนเราทำอาหารขายอะนะ คือเราชอบของอร่อยของดีของสะอาดนะเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นให้กับถ้าเราทำเป็นอาชีพนี้นะเราก็ต้องทำให้อย่างนั้นน่ะใช่ไหมเอ๊ะทำไมนะมันนี้ร้านเรามันเหงานั่งหาวแมงวันตบเพี้ยปะเพี้ยปะไม่แต่ทำไมกุดน้ำก๋วยเตี๋ยวเราเนี่ยมันทำไมมันโอ้โหเททิ้งทุกวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องกลับไปดูนะว่าเออเราผิดพลาดตรงไหนเราต้องทบทวนเนาะเออใช่ไหมมันก็ต้องทบทวนนะต้องเอาสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคนเขาก็ติดใจแหละใช่ไหมนะแค่นั้นแหละหัวใจสำคัญนะของคนที่ประกอบอาชีพนะในด้านค้าขายนะเราอยากได้อะไรเราก็อยากได้สิ่งดีใช่ไหมคะนะเราก็มอบสิ่งดีๆนะเขาก็จะติดใจเองแหละแค่นั้นแหละไม่ต้องโฆษณามากโอเคนะโอเคเวลาหมดละหมดโอเคแปลว่าอะไร แปลว่าตกลง สวัสดีด้วยนะคะนะสวัสดีคุณสวัสดีนะคุณพี่กบคนสวย เปิดเพลงถูกใจเพ้อแต่ชีวิตจริงไม่เพ้อนะนี่เห็นลมระเมอเพ้อพี่กบหนูจะบอกอะไรให้เพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่จุ๋มชอบและฝังใจมากเพราะว่าตอนวันเด็กตอนอยู่ป .3 เนี่ยเขาแข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนระดับประถมคุณครูเนี่ยเขาไม่รู้เขาจุ๋มไม่แน่ใจแต่จุ๋มจำไม่ได้ว่าครูเลือกจุ๋มหรือจุ๋มยกมือเองป .3 เนี่ยมันก็พอจะจำอะไรได้บ้างก็เลยส่งกลองทิปเข้าไปประกวดร้องเพลงคุณครูบอกเอาเพลงอะไรแล้วจุ๋มเลือกเพลงเพ้อคุณครูที่สอนจุ๋มตอนนั้นเขาท้องด้วยนะเขาบอกฮะมันทำไมหนูเลือกเพลงแบบผู้ใหญ่อะเพ้อเลยเหรอเนี่ยเป็นเพลงที่จุ๋มเอาไปประกวดร้องเพลงวันเด็กตอนป .3 ได้รางวัลชมเชยหนังสือสมุดอะกับดินสอตอนนั้นยังใช้ดินสอเนาะขึ้นป .4 ป .5 ป .6 ใช้ปากกานะคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาเก่งมากเขาร้องไม้ขันมาเขาแบบเขามีเอื้อนแบบลูกคอแบบ18 ชั้นอะแล้วจุ๋มอะเห็นลมละเมอเพ้อหวาดเพราะว่าแล้วคงจะร้องเหมือนท่องอะเนาะเขาให้รางวัลชมเชยมาเนี่ยก็บุญหัวแล้วเพราะคือที่บ้านจุ๋มนะพ่อชอบเปิดเพลงสุเทพธานินทร์อะไรประมาณเนี้ยเออจุ๋มก็แบบก็เลยกลายแบบเออฟังทุกวันนะเพื่อนเพื่อนที่ร้องเพลงไม้ขันหมากเขาได้ที่หนึ่งเขาสบายใจเลยนะ เราก็ไม่เป็นไรนะนะสิ่งที่เราชอบก็ไม่ต้องจำเป็นต้องสำเร็จเสมอไปนะเราบางทีเราก็อยากเว้นหัวใจไว้ทำในสิ่งที่เรารักนี่ เวลาหมดเวลา เดี๋ยววันนี้เปิดเพลงอีกหนึ่งเพลงทานินอินทรเทพนะขอบคุณทุกท่านเลยคุณเล็กปากช่องที่ทักจุ๋มด้วยคุณรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ
2: จากดินก้อนเดียวฉันเขียวฉันฟ้า

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: ข่าวดีแชร์ได้เที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์พาไปเที่ยวชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกจังหวัดเชียงราย
11: สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ชุมชนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกันครับอยู่หลังสนามบินเชียงรายนี่เอง
12: สุขภาพนี่แหละเนี่ย
13: เป็นแบบไหนครับเอาเงิด
12: ก็ปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกหลายกับปวดหลายเฮ็ดหน่อยๆกับปวดหลายคือเก่ามือสิเป็นนอนเว้นอยู่บ้านลุกขึ้นมากปวดแผ่นหลังตั้งแต่ไล่ฮอดแอวแข็งเป็นกระดานปวดสะโพกจ้องมาใต้ขาพับเป็นเครื่องเครื่องซาซาบีบหน้าขาปวดสะเทือนฮอดบีแข็งคอแข็งแรงแงงเข็งตั้งตาบ้าไล่ไปฮอดงอนต่อปวดขึ้นอ้อมหลังใบหูจ้องเข่าฮอดหน่วยตาปวดจังหัวสีระเบิดนี่แหละห้าลังเทียน่ะปวดจนอารมณ์บ่ดีงุดงิดนอนบ่หลับใจให้ไผเฮ็ดหยังกับพิษหูพิษตาไปเบิดเดียวเนี่ยปวดหลายน่ะ
13: เพราะตอนนั้นเที่ยวให้เชื่อได้แต่ผมละนอกไป
12: เลยก็นั้นแล้ว
13: ใครแน่ล่ะบ่ติ
12: ก็แน่นอนล่ะเนาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถท่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องชนิดกล้องดั้งเดิมทะเบียนยาเลขที่ G33/55เป็นยาสมุนไพรอัดเม็ดและตอนนี้เอาเงิดกินย่างขวดชนิดแคปซูลมีทะเบียนยาเลขที่ G11/55ท่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพโดยตรงผลตัว
13: ยำได้คักเท่านั้นล่ะ
12: แขวนพันแท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ำใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่ล่ะเนี่ย
13: อ้าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจำเลยเหรอครับ
12: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
13: ครับครับ
14: พี่ฮา

0: ราะห์ได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
3: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆ นะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
2: อยู่ตรงไหนใกล้ๆไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
4: ่081-290-1691 081-290-1691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
6: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
10: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
9: ไซเลียมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอย
10: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
9: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
10: 081-290-1691
9: 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะนะคะหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนกันอยู่ก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะส่วนท่านที่กำลังใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางมีสติไม่ประมาทนะคะแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะมีน้ำใจให้แก่การอภัยให้กันและกันนะคะค่ะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเรานะคะงั้นวันนี้รายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะนำมาบอกกันด้วยความรักและความห่วงใยและเรื่องของเสียงเพลงขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะงานเพลงเพราะๆนำมาฝากกันค่ะก็เป็นสื่อกลางแทนความรักความห่วงใยและกำลังใจมอบให้กับทุกๆท่านนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยาย่าบริ้งนะคะและไทแคลพลัสค่ะปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกข้อเข่าบวมใช้ไทแคลพลัสได้เลยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิปโอสดค่ะและมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของเบาหวานความดันไขมันต้องมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นค่ะค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบต้องการน้ำมันหล่อลื่นข้อเข่านะคะก็ต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นเลยค่ะและมะระและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายทุกครั้งนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะก็เป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีคนไทยรู้จักกันดีนะคะค่ะและการดูแลสุขภาพลำไส้และการระบายที่ดีนะคะต้องไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วตอบโจทย์นะคะช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นต้องไซเลียมจอยทุกๆผลิตภัณฑ์หากคุณผู้ฟังสนใจนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
3: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
2: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
3: 081290 1691
2: 081290 1691

เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยและหย่าย่าบริงค่ะคุณผู้ฟังค่ะไซเลียมจอยเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์ช่วยดูแลเรื่องของระบบการย่อยอาหารระบบของลำไส้นะคะโดยเฉพาะอินูลินค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ในไซเลียมจอยนะคะอินูลินตัวนี้เนี่ยช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ดีต่อระบบย่อยอาหารช่วยควบคุมน้ำหนักโดยการเพิ่มความอิ่มและอาจจะช่วยคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมซึ่งดีต่อสุขภาพกระดูกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีซิงค์อะมิโนแอซิดกีเลตด้วยที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสังเคราะห์โปรตีนสร้างฮอร์โมนและบำรุงผิวการขาดสังกะสีอาจจะส่งผลให้เกิดอาการท้องร่วงในเด็กหรือมีผลต่อระบบการย่อยอาหารโดยรวมนั่นเองค่ะค่ะและไซเลียมจอยก็ยังมีสารสกัดจากใบชาเขียวด้วยนะคะที่ช่วยส่งเสริมการขับถ่ายได้หลายวิธีเช่นกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดการอักเสบในระบบย่อยอาหารและปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ค่ะก็ยังมีผงมะขามด้วยนะคะที่มีกรดอินทรีย์และไฟเบอร์ที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำลายและขับเสมหะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพกระดูกและฟันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบช่วยขับเลือดลมในหญิงหลังคลอดบุตรค่ะหลักมูฟังขาไซเลียมจอยนะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องผูกช่วยลดคอเลสเตอรอลควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยควบคุมน้ำหนักส่งเสริมจุลินทรีย์ที่ดีและบำรุงสุขภาพของลำไส้ค่ะขาไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพของลำไส้เพื่อการระบายแต่ถ้าทาน2เม็ดก่อนนอนเนี่ยก็จะโล่งสบายค่ะสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยไซเลียมจอยนะคะไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐานผ่าน GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610670550209ค่ะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะคุณผู้ฟังคะหากสนใจสั่งซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสำหรับไซเลียมจอยค่ะค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยตัวนี้1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 081290-1691คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจพยายาบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะหากท่านที่มีอาการตาแพ้แสงมองแดดไม่ได้ตาล้าตาพร่ามัวปวดกระบอกตาแสบตาเนี่ยนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะหลายท่านนะคะก็เริ่มตาเสื่อมตาพร่ามัวกันนะคะมีน้ำตาไหลมองไม่ชัดเนี่ยก็ขอให้ไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำด้วยไปปรึกษาจักษุแพทย์นะคะตรวจสุขภาพดวงตาเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยจากโรคตาต่างๆด้วยนะคะและสิ่งที่สำคัญคือการดูแลสุขภาพดวงตากันเนิ่นๆการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพดวงตาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราไม่ควรละเลยค่ะคุณผู้ฟังคะค่ะและอีกสิ่งนึงที่อิ๋วแนะนำนั่นก็คือยายาบริงนะคะค่ะยายาบริงปลอดภัยมีออยทานได้นะคะผู้สูงอายุก็สามารถที่จะรับประทานได้ด้วยเช่นกันค่ะยายาบริงทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดเท่านั้นนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทค่ะและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะมีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะแถมอะไรนั้นเนี่ยคงจะต้องสอบถามลุงช้างเองละกันนะคะท่านที่ยังไม่เคยรับประทานนะคะก็สามารถที่จะลองใช้กันได้สำหรับยายาบริงตัวนี้ค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยค่ะสนใจโทรเลย0812901691
1 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ค่ะสำหรับท่านที่เดินทางขับรถทางไกลก็อย่าลืมพักกันบ้างนะคะยืดเหยียดร่างกายนะโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเนี่ยเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองกันค่ะอย่างที่บอกว่าท่านที่ขับรถทางไกลก็อาจจะนั่งท่าเดิมกันเป็นเวลานานนะคะงอเข่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดังนั้นก็ขอให้หยุดพักกันยืดเหยียดร่างกายกันบ้างนะคะแล้วก็ยังได้พักสายตาด้วยนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะถ้าพูดถึงไทแคลพลัสตัวนี้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าบวมเนี่ยนะคะให้ไทแคลพลัสดูแลท่านได้เลยค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไททิพย์โอสถค่ะไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลานะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันค่ะค่ะแล้วก็มีแมกนีเซียมวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 อยู่ในไทแคลพลัสตัวนี้นะคะค่ะไทแคลพลัสปลอดภัยมีอย.นะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไททิพย์โอสถแล้วก็สามารถที่จะทานควบคู่กับน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ด้วยค่ะพอพูดถึงราคายิ่งคุ้มไปใหญ่เลยทีเดียวนะคะลุงช้างบอกว่าจัดไปเลยสำหรับไทแคลพลัสซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นค่ะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าใครที่อาจจะผ่านมานะคะอยากจะลองทานสัก1กระปุกก่อนเนี่ยนะคะก็สั่งซื้อได้ราคากระปุกละ290บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าจะให้คุ้มนะคะเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับไทยแคลพลัสสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะที่สามารถทานคู่กับไทแคลพลัสได้นะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาเนี่ยใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะคะเด็กและสตรีมีครรภ์เนี่ยห้ามรับประทานนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าค่ะเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้จัก ักกันดีค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้นะคะช่วยลดความเครียดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดคอปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะล้วนเป็นภัยใกล้ตัวค่ะอย่านิ่งนอนใจรีบๆดูแลสุขภาพกันตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายเกินไปนะคะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นปลอดภัยมีอย.ค่ะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นคุ้มจริงๆนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: มรับที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมรับที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมรับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมรับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: และท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลค่ะนะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะรับประทานยาของโรงพยาบาลกันอยู่และที่สำคัญต้องดูแลตัวเองกันก่อนค่ะนะคะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยนะคะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมรากี้นกสกัดเย็นในช่วงนี้นะคะหลายท่านเนี่ยใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อค่ะสำหรับมรากี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมรากี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็สารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นเองค่ะผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะนะอย่างที่บอกว่าท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้ได้เลยนะคะสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสำหรับมราคีนกสกัดเย็นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมรากี้นกกันนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะมรากี้นกเป็นพืชไม้เถาเลื้อยที่อยู่ในตำราสมุนไพรไทยมาช้านานค่ะนิยมปลูกในประเทศเขตร้อนผลของมรากี้นกก็มีลักษณะคล้ายกระสวยผิวเปลือกขรุขระมีสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีเขียวแก่นะคะสำหรับหลายคนที่สงสัยว่ามรากี้นกกินสดได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่นิยมนะคะเนื่องจากว่ามรากี้นกเนี่ยมีรสชาติขมจึงนำไปลวกหรือต้มสุกก่อนเพื่อให้รสชาติอ่อนลงใช้เป็นผักลวกกินคู่กับน้ำพริกถือว่าเป็นสมุนไพรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช้ทั้งสรรพคุณทางยาและสรรพคุณทางโภชนาการคุณค่าสูงค่ะทีนี้เรามาดูถึงประโยชน์และสรรพคุณของมรากี้นกกันนะคะภูมิปัญญาไทยแต่โบราณค่ะก็รู้จักใช้ส่วนต่างๆของมรากี้นกเป็นยาในการรักษาบรรเทาและป้องกันโรคต่างๆเช่นใช้ใบเป็นยาลดไข้ใช้รากรักษาอาการโลหิตเป็นพิษใช้ผลบรรเทาอาการข้ออักเสบและโรคเกาต์ภายหลังมีผลวิจัยทางการแพทย์ทั้งของไทยและนานาชาติที่อธิบายถึงประโยชน์และสรรพคุณของมรากี้นกเพิ่มเติมนะคะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่สามารถออกฤทธิ์ต้านเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดและรักษาระดับความดันเลือดให้เป็นปกติค่ะซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็ได้รายงานผลวิจัยที่ใช้มรากี้นกทดลองในผู้ป่วยเบาหวานด้วยการใช้มรากี้นกปริมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะติดต่อกันเป็นเวลานาน6เดือนพบว่าไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นอันตรายต่อตับอีกทั้งสารการันตีในมรากี้นกก็จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้จริงค่ะทำให้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นอาหารและยาในการรักษาโรคเบาหวานได้อย่างปลอดภัยค่ะทีนี้เราไปดูส่วนต่างๆของมรากี้นกกันนะคะใบมรากี้นกค่ะก็นำใบมะระมาต้มใช้เป็นยาแก้โรคนอนไม่หลับและบรรเทาอาการปวดศีรษะได้สามารถนำใบมาคั้นเป็นน้ำเพื่อดื่มเป็นยาแก้อาเจียนช่วยขับลมช่วยขับพยาธินอกจากนี้เมื่อนำใบมรากี้นกมาตำให้แหลกหยาบๆมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลได้ค่ะส่วนผลของมรากี้นกนะคะก็นำผลสดมาต้มเป็นยาที่มีสรรพคุณลดปริมาณน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยดับผิดร้อนในร่างกายแก้อาการจุกเสียดอาการแน่นท้องแก้อาการร้อนในกระหาย น้ำหรือจะนำผลไปตากแห้งแล้วนำมาต้มเป็นชาก็ได้เช่นกันค่ะส่วนรากของมะระขี้นกนะคะหากมีปัญหาเรื่องท้องผูกให้นำรากของต้นมะระขี้นกมาต้มแล้วดื่มเพราะมีฤทธิ์ระบายอ่อนๆปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานปกติบรรเทาอาการบิดถ่ายเป็นเลือดและบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารค่ะส่วนดอกมะระขี้นกนะคะสำหรับ

ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือมีปัญหาทางเดินหายใจติดขัดให้นำดอกมะระขี้นกสดมาต้มให้เป็นน้ำแล้วก็ดื่มเพื่อแก้อาการคัดจมูกจะช่วยให้หายใจโล่งขึ้นถือเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนค่ะค่ะเรียกว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติจริงๆนะคะเมนูเพื่อสุขภาพจากมะระขี้นกค่ะนอกจากจะมีสรรพคุณทางยาแล้วเนี่ยมะระขี้นกยังได้รับความนิยมในการนำมาทำเครื่องดื่มและปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆด้วยนะคะสำหรับเมนูที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือมะระขี้นกปั่นเพียงแค่หั่นผลมะระขี้นกให้มีขนาดเล็กใส่น้ำเชื่อมและเติมเกลือเล็กน้อยเพื่อลดรสขมหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็นำไปปั่นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยแก้อาการร้อนในและขับเสมหะค่ะหากใครที่อยากให้รสขมจางลงก็แนะนำให้นำมะระขี้นกไปแช่ตู้เย็นหรือต้มให้สุกก่อนนำมาทำเครื่องดื่มค่ะส่วนเมนูอาหารอื่นๆนะคะก็สามารถใช้ผลของมะระขี้นกเป็นส่วนประกอบได้เช่นเมนูมะระขี้นกผัดไข่แกงเผ็ดมะระขี้นกยอดมะระขี้นกลวกกะทิกุ้งสดแกงมะระขี้นกยัดไส้มะระขี้นกผัดไข่ใส่ใบโหระพานอกจากเราจะอิ่มอร่อยแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้จานอร่อยที่มีโภชนาการสูงเพียบพร้อมไปด้วยสรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะค่ะนอกจากประโยชน์แล้วนะคะข้อควรระวังสำหรับการกินมะระขี้นกแม้ว่ามะระขี้นกจะมีประโยชน์สารพัดแต่ก็มีข้อควรระวังในบางกลุ่มที่ไม่ควรกินมะระขี้นกในปริมาณที่มากเกินไปเช่นสตรีมีครรภ์และเด็กที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะเนื่องจากมะระขี้นกมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะทำให้ผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอยู่แล้วเนี่ยได้รับอันตรายได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหรือต้องการกินเพื่อรักษาโรคนะคะก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆให้เหมาะสมด้วยไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนที่เพียงพอและควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำแนะนำที่ถูกวิธีซึ่งทางด้านกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็เปิดให้บริการประชาชนในการสอบถามเรื่องการใช้มะระขี้นกเป็นยารักษาโรคด้วยนะคะ

ค่ะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยดูแลเรื่องของลำไส้และระบบขับถ่ายการระบายที่ดีและไทแคลพลัสนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าเนี่ยนะคะใช้ไทแคลพลัสตัวนี้ได้เลยค่ะและก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกรอบแกรบต้องการน้ำมันหล่อลื่นข้อเข่าต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะสมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงปวดกล้ามเนื้อใช้สมุนไพรไทยทิปโอสดนะคะและมะระขี้นกสกัดเย็นเพื่อสุขภาพที่ดีท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นตัวนี้ได้เลยค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาญ่าบริงค่ะและขอบคุณยาญ่าบริงด้วยนะคะเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดียาญ่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพตัวเองด้านใดนะคะก็ขอให้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยติดต่อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วอิ๋วก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุน
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
3: วิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลุยน่านช่วยเหลือประชาชนหลังเสร็จภารกิจที่เชียงใหม่สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทะเลอา
9: สบู่สมุน
10: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
11: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
10: ี3สูตรให้ตำจะว่าเลิศ
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ของปภ.รุ่น KA32 กลับมาติดตามภารกิจการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านภายหลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือประจำปีงบประมาณ2569การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้เลี้ยงผู้ค้าตรึงราคาเนื้อหมูไก่ไข่ในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์และการผลิตการค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่พร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาให้เกิดความสมดุลไม่เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบต่อผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนหลังความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวขึ้นตามกลไกตลาดกรมการค้าภายในซึ่งขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปัจจุบันอยู่ที่ 72-74 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยก่อนทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดหากพบผู้จำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
2: ษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ 25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเข
12: ขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรครามดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ6นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3เราเจอกันมาช่วงหนึ่งตี3ถึงตี4แล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป612เมื่อสักครู่นี้แล้วก็กลับมา6โมงถึง7โมงเช้ามาฟังข่าวกันต่อนะคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีปัญหาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้น BGM Soft Gel มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองบิวเบอร์รี่ใบแปะกล้วยวิตามิน B2 เมล็ดองุ่นนะคะล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆสำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กินได้เลยค่ะ1กระปุกมี100เม็ดกินไป3เดือน10วัน
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถนอมดวงตาไว้จะได้มองโลกสดใสไปนานๆ BGM Soft Gel ลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อเหนือต้อกระจกต้อหินสายตาพร่ามัวป้องกันการเกิดริ้วรอยรอบดวงตา BGM Soft Gel บำรุงสายตาสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยเบาหวานคนทำงานนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเพียงวันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าเท่านั้นติดต่อสอบถามและสั่งซื้อที่08551790250855179025
0: คุณผู้ฟังคะจดเบอร์ปุ้มไว้จะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรมากันได้เลยโดยเฉพาะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีไม่มีอะไรเหม็นไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีอะไรตายนะคะใช้เลยปราบนอนปราบราปราบหนูอันนี้เด็ดสุดผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเกษตรกรได้ในทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดปลูกอะไรแล้วร่วงหมดเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำดำจับฝักถั่วเพลี้ยไฟไรแดงไรขาวแมลงวันทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่ค่ะ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรพืชไร่ไม้ผลพืชผักผสมวัคซีเนไปด้วยนาข้าวก็ผสมวัคซีไรสำหรับสมุนไพรปราบวีโต้ปราบหนอนนะคะส่วนสมุนไพรปราบหนูนี่จะฉีดที่ไหนก็ได้ในนาในบ้านในไร่ในสวนได้หมดหนีหมดไปแล้วไปรับไม่กลับมามาติดตามเรื่องราวของข่าวกันเนาะฝนยังตกหนักอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศโดยเฉพาะทางภาคเหนือวันนี้สถานการณ์จังหวัดน่านน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังมีอยู่หลายพื้นที่ก็แบบสะบักสะบอมโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะพาไปดูสถานการณ์ทางภาคเหนือเริ่มที่แม่สอดแม่ระมาดจังหวัดตาก มีการแจ้งเตือนมาว่าน้ำในแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขึ้นมาให้ยกของขึ้นที่สูงไปดูที่ตลาดริมเมยของเดิมเนี่ยชาวบ้านเขาก็หนุนตู้หนุนโต๊ะหนุนอะไรขึ้นมาเนาะตอนนี้ก็ประมาณสักเลยเข่าขึ้นไปแล้วน้ำอ่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งข้อความแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งที่อำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากเมื่อวานนี้ก็ช่วงบ่ายแจ้งเตือนมาก็ขนกันนะคะยังไม่ทันไรช่วงบ่ายมาก็น้ำท่วมเข้ามาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดวัดระดับความสูงของแม่น้ำเมยใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1สูงกว่าตลิ่งประมาณ1เมตรนี่ค่ะอันนี้จังหวัดตากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบไปตอนนี้ลมสักนะคะก็ชูธงแดงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนด่วนเพราะว่าระดับน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าขั้นวิกฤตสูงประมาณ7เมตร43เซนติเมตรทำให้เทศบาลเมืองหล่มสักต้องขึ้นธงแดงตั้งแต่เมื่อวานช่วงเที่ยงค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่รับน้ำจากแม่น้ำป่าสักแล้วก็มีพื้นที่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ท่วมไปแล้วบางพื้นที่ของจังหวัดน่านนี่เจ้าหน้าที่ก็กำลังระดมกำลังเร่งฟื้นฟูค่ะตอนนี้นอกเหนือจากเร่งฟื้นฟูแล้วก็ต้องเยียวยาเรื่องราวของครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำมีเรื่องของเคล็ดลับสุขภาพมาเล่านิดหนึ่งค่ะอันนี้ระวังให้ดีถ้าคุณไม่ชอบดื่มน้ำเปล่าจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอะไรได้บ้างน้ำเปล่านี่แหละดีแล้วก็มีประโยชน์แต่หลายคนเลือกที่จะเติมความสดชื่นดื่มน้ำอัดลมตอนนี้ก็มีชานมชาเขียวตามมาด้วยไข่มุกอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะน้ำผลไม้คิดว่าเออมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบนะแต่เครื่องดื่มเหล่านี้ช่วยเติมของเหลวให้ร่างกายแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือมีส่วนประกอบอื่นๆที่มาพร้อมกับน้ำโดยเฉพาะน้ำตาลคาเฟอีนและโซเดียมค่ะถ้าดื่มเป็นประจำก็จะเป็นอันตรายและเสี่ยงต่อสุขภาพหลายด้านการไม่ดื่มน้ำเปล่าไม่ได้แปลว่าร่างกายจะขาดน้ำเสมอไปการได้รับน้ำไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวชากาแฟนมซุปน้ำผลไม้ก็มีส่วนในการที่จะเติมของเหลวให้กับร่างกายดังนั้นคนที่ไม่ดื่มน้ำเปล่าก็จะไม่ได้อยู่ในภาวะขาดน้ำนะคะเพราะว่าได้รับของเหลวอย่างเพียงพอในแต่ละวันแต่ก็จะมีสิ่งที่ตามมาด้วยแถมมากับเครื่องดื่มเท่ากับร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันและในบางครั้งก็มีคาเฟอีนมากจนเกินไปน้ำเปล่าจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับการดื่มเป็นประจำเพราะเติมน้ำให้ร่างกายโดยไม่มีพลังงานไม่มีน้ำตาลและไม่มีสารเติมแต่งอื่นถ้าร่างกายดื่มน้ำน้อยหรือว่าได้รับของเหลวไม่เพียงพอก็อาจจะสังเกตได้ดังนี้ค่ะกระหายน้ำปากแห้ง นะคะฉี่น้อยแล้วมีสีเข้มอ่อนเพลียปวดศีรษะเวียนศีรษะหน้ามืดและสมาธิจะลดลงถ้าขาดน้ำอย่างรุนแรงอาจจะทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตลดสับสนหรือเป็นลมโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศร้อนออกกำลังหนักๆออกกำลังกายหนักๆหรือว่ามีไข้อาเจียนท้องเสียเนี่ยค่ะถ้าดื่มน้ำน้อยอาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพนะคะแล้วถ้าดื่มแต่น้ำหวานทุกวันทุกวันดื่มแต่น้ำอัดลมก็จะทำให้น้ำหนักเกินเป็นโรคอ้วนเบาหวานก็ตามมามีไขมันพอกตับและไขมันในเลือดสูงเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจฟันผุตัวเคลือบฟันสึกกรดยูริกสูงและมีโรคเกาต์เป็นนิ่วในไตและท้องผูกนี่ค่ะซึ่งท้องผูกก็อาจจะถ่ายเป็นเลือดน้ำหนักลดปวดท้องต่อไปอีกนี่แหละถ้าร่างกายขาดน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าชากาแฟก็เป็นน้ำนะบางคนก็บอกว่าน้ำผลไม้ก็ได้น้ำอัดลมก็ดีเครื่องดื่มเกลือแร่จำเป็นไหมแล้วถ้าไม่ชอบน้ำเปล่าทำยังไงปรับพฤติกรรมค่ะดื่มน้ำเปล่ามีประโยชน์กว่านะคะไม่จำเป็นต้องเลิกดื่มน้ำเปล่าทันแบบคือแบบเลิกหวานทันทีไม่จำเป็นค่ะลดความหวานเช่นเคยดื่มกาแฟที่หวานจัดเย็นเจี๊ยบลดลงมาเป็น 25% ต่อไปก็หวานน้อยแล้วก็ไม่ต้องหวานเลยก็ได้สลับเครื่องดื่มค่ะเคยดื่มน้ำหวานวันละ3เปลี่ยนเป็น2แล้วน้ำเปล่าอีก1ค่อยๆทำไปค่ะเพิ่มรสชาติให้น้ำด้วยมะนาวแตงกวาหรือผลไม้สดเล็กน้อยแต่ต้องไม่เติมน้ำตาลแล้วก็พกขวดน้ำติดตัวค่ะจิบระหว่างวันแทนการรอให้กระหายน้ำแล้วค่อยมาดื่มนะคะทำแค่นี้ค่ะเคล็ดลับสำหรับสุขภาพเมื่อร่างกายต้องการน้ำนี่แหละน้ำเปล่านี่แหละค่ะไม่มีผลข้างเคียงนะคะชากาแฟน้ำผลไม้น้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังอันตรายค่ะมีผลข้างเคียงตามมาเนื่องจากของแถมจากน้ำตาลมาดูเรื่องของข่าวนี้ฝนตกถนนลื่นกู้ภัยจะไปช่วยน้ำท่วมที่น่านเสียหลักพุ่งลงข้างทางบาดเจ็บ2รายที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางรถกู้ภัยเสียหลักพุ่งลงข้างทางบริเวณถนนสายลำปางแพร่ก่อนถึงสำนักสงฆ์ปางมะโอตำบลวังเงินอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเป็นกระบะอีซูซูสีบรอนซ์เป็นของอาสาสมัครกู้ภัยเทวฤทธิ์ทรงธรรมสารพีจังหวัดเชียงใหม่เสียหลักพุ่งลงข้างทางความลึกประมาณ4เมตรกู้ภัยได้รับบาดเจ็บ2รายคือนายเกียรติขจรและนายจิรายุกู้ภัยแม่ทะนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแม่ทะ2รายปลอดภัยแล้วจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งเป็นทางลงเขาแล้วฝนตกค่ะนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการสัญจรไปมาในบริเวณใดก็ตามโดยเฉพาะในบริเวณที่คุณไม่ชินทางนะคะอันนี้ก็ค่อยๆไปนะเมื่อวานนี้มีเหตุสลดใจค่ะสามียิงรองนายกอบต.เสียชีวิตแล้วก็ยิงตัวตายตามสุดท้ายพบหลักฐานเป็นข้อความแชทจากกรณีพบศพนางสาวสุดใจรองนายกอบต.ในจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกยิงเสียชีวิตและนายยงยุทธสามีเสียชีวิตด้วยเหตุเกิดช่วงกลางดึกวันที่21สิงหาคมภายในบ้านพักที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุตามที่เป็นข่าวนั่นแหละค่ะความคืบหน้าล่าสุดนะหลังจากเกิดเหตุในช่วงกลางคืนรอยต่อของวันพุธข้ามวันพฤหัสแล้วก็วันพฤหัสตลอดทั้งวันไม่ใช่สิรอยต่อของคืนวันพฤหัสข้ามมาวันศุกร์นะคะแล้วก็ความวุ่นวายโกลาหลตลอดทั้งวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้ ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจเอกพาสันสังทองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านกลางอำเภอหล่มสักเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบรายละเอียดพบว่านางสาวสุดใจรองนายกอบต.ซึ่งตอนนี้เนี่ยรักษาราชการแทนนายกอบต.อยู่นะคะฝ่ายหญิงถูกยิงด้วยปืน9มม.ที่ใบหน้าส่วนนายยงยุทธสามีมีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดข้างลำตัวมีปืนตกอยู่1กระบอกปลอกกระสุน9ปลอกและกระสุน1นัดคาดว่าเป็นอาวุธที่นายยงยุทธใช้ก่อเหตุยิงนางสาวสุดใจก่อนที่จะปลิดชีพตัวเองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านกลางบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่า2ผัวเมียเนี่ยมีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความหึงหวงโดยพบว่าในโทรศัพท์ของผู้ตายทั้ง2คนมีความพิมพ์ข้อความแชทไลน์ตอบโต้กันลักษณะหวาดระแวงและหึงหวงเป็นสาเหตุที่มีปากเสียงกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งคืนเกิดเหตุคาดว่าน่าจะมีการทะเลาะกันในเรื่องของความหึงหวงนี่แหละแต่บังเอิญมันรุนแรงจนฝ่ายชายไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ไว้ได้ก็เลยกระหน่ำยิงนางสาวสุดใจจนเสียชีวิตแล้วก็จัดการกับตัวเองเพื่อหนีความผิดญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะเมื่อแพทย์ชันสูตรแล้วก็ส่งมอบให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะอันนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือมีลูกด้วยค่ะ2คนมีลูกด้วยก็จะกลายเป็นน้องที่กำพร้านี่แหละแล้วก็มีเรื่องของอันนี้เป็นขบวนการไล่ล่าอาวุธสงครามขนจากเขมรมาไทยที่ปุ้มเล่าไปเมื่อตอนตีห้านะคะขนจากเขมรส่งไทยจับได้3รายขี่เจ็ตสกีไล่ล่ากันเลยค่ะคุณผู้ฟังเท่มากตำรวจน้ำไทยขับสปีดโบ๊ทไล่ล่าขบวนการค้าอาวุธสงครามค่ะพันตำรวจตรีพิทักษ์กิติสารวัตรตำรวจน้ำแหลมงอบสถานีตำรวจน้ำ5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจน้ำได้ข่าวมาจากกรมข่าวทหารเรือชุดปฏิบัติการข่าวกรองบอกว่าจะมีการลักลอบนำอาวุธสงครามจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางฝั่งอำเภอแหลมงอบโดยใช้เรือสปีดโบ๊ทเข้ามาบริเวณช่องข้างๆช่องช้างขออภัยค่ะตรงนั้นเรียกว่าช่องช้างเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนจับกลุ่มค่ะส่งดาบตำรวจราชศักดิ์พลายคงผู้บังคับหมู่ตำรวจน้ำแหลมงอบนำกำลังเจ้าหน้าที่3นายนำเรือสปีดโบ๊ทไปดักรออยู่บริเวณท่าเรือน้ำตกทานมะยมอยู่ที่อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเมื่อวาน 17:00 นหลังจากได้รับวิทยุชุดปฏิบัติการข่าวกองข่าวของกรมข่าวทหารเรือเนี่ยส่งข่าวมาว่ามีเรือสปีดโบ๊ทต้องสงสัยตอนนี้วิ่งเข้ามาในช่องช้างแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขับสปีดโบ๊ทไปติดตามไล่ล่าแล้วประสานงานกับตำรวจน้ำแหลมงอบอยู่ที่ท่าเรือดีเรกตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดคือเจ้าหน้าที่จะไล่มาแล้วเชื่อว่าต้องผ่านมาทางนี้แน่นอนก็มีชุดเจ้าหน้าที่ดักรออยู่แล้วค่ะพอคนได้รู้ตัวขับสปีดโบ๊ทหนีอยู่บนบกนี่ขับรถหนีตำรวจอันนี้ขับรถขับเรือค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรือสปีดโบ๊ทไล่ล่ากันนึกว่าดูหนังฝรั่งนะเร่งความเร็วหลบหนีไปตามคาดหนีแต่ตรงนั้นก็ต้องไปโผล่ที่ท่าเรือดีเรกเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำเขารออยู่แล้วค่ะ 18:26 เรือสปีดโบ๊ทวิ่งเข้าที่ท่าเรือชุดตำรวจน้ำที่วางกำลังอยู่พอเห็นสปีดโบ๊ทเข้ามาก็จับเลยชาย3ชาย2หญิง1 3คนมีอาวุธปืนอาก้า AK-47 2กระบอกนะครับพร้อมกระสุนอาก้าจำนวนมากใส่ถุงปุ๋ยมาภายในมีกล่องโลหะที่บรรจุกระสุนปืนจำนวนมากตอนนี้ต้องรอทหารนาวิกโยธินที่มีความเชี่ยวชาญมาทำการเปิดดูนะคะดาบตำรวจราชศักดิ์นี่คนนี้เป็นฮีโร่เลยนะได้รับคำสั่งจากสารวัตรตำรวจน้ำให้มาดักรอคนร้ายบริเวณใต้สะพานน้ำตกทานมะยมช่วงบ่าย รอการสื่อสารจากชุดปฏิบัติการข่าวกรองของกองทัพเรือแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ 18:26 น.ด้วยเวลาอันรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อว่าเป็น3คนเพราะว่ามีชาย2หญิง1น่าจะมีขบวนการที่เกี่ยวข้องมากกว่านี้ก็จะสืบสวนขยายผลกันต่อไปนะคะที่ยึดได้มีกระสุนปืนอากาศจำนวนมากหลายชนิดหลายขนาดลูกปืนอากาศกระสุนขนาด 7.62 มม 700 นัด12กล่องมี700นัดมี12กล่องรวมเป็น 8,400 กระสุนปืนขนาด 12.7 มิลลิเมตร9กล่องกล่องละ765นัดแล้วก็ยังมีซองลูกปืนอากาศอีก102ซองนี่ค่ะผลงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำแล้วก็กองทัพเรือไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News กันค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้ Daily News รายงานข่าวรวบโจรย่องเข้ามูลนิธิกระจกเงาฉกเครื่องมือช่างขายหาเงินใช้อ้างแค้นมูลนิธิไม่รับเข้าทำงานค่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาไม่รับเข้าทำงานแล้วมึงมาขโมยของเขาเนี่ยนะมันก็สมควรแล้วที่เขาไม่รับป่ะเนาะเพราะถ้าเกิดเข้ามาทำมันไม่หายกันยิ่งกว่านี้หรือท้องที่สน.ทุ่งสองห้องค่ะภูมิกับพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินสั่งการรองผู้กำกับสืบสวนนำกำลังฝ่ายสืบสน.ทุ่งสองห้องจับกลุ่มนายสุรพลหรือในหนึ่งอายุ44ปีจับได้ที่เพิงพักในซอยวิภาวดี64การจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นจากตัวแทนมูลนิธิกระจกเงาค่ะข่าวแจ้งความว่ามีคนร้ายปีนกำแพงเข้ามาขโมยทรัพย์สินจำพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าคอเย็นแอร์แบตเตอรี่รถยนต์ตอน 3:00 นตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด